0: วดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: นี้ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินใ

0: ลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
2: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นปี68ตรวจกระดาษคำตอบใหม่คนไม่ผ่านเกณฑ์ออกส่วนคนสอบผ่านโดยสุจริตไม่ต้องสอบใหม่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงการตรวจสอบคะแนนและการจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่โดยในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่17กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียดพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางรายไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกและภาคขอยอมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันได้มาตั้งแต่ต้นการให้พ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้จึงเป็นการทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงส่วนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปจะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา Airport Rail Link ออกประกาศแจ้งเกิดเหตุขัดข้องโดยระบุว่าเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติขณะนี้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: วงการลูกหนังโลกต้องเผชิญกับข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อเควินคีแกนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและผู้จัดการทีมสิงโตคำรามระดับตำนานได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย75ปีหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะที่4ซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลอาการป่วยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนบอลและอดีตต้นสังกัดที่เคยร่วมงานด้วยทั้งนี้เจ้าของฉายาคิงเคฟซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นอังกฤษที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาลโดยทำงานอย่างโดดเด่นยุคสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลแฮมบูร์กซาแฮมป์ตันรวมถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดขณะที่เกียรติประวัติสูงสุดส่วนตัวได้แก่การคว้ารางวัลบัลลงดอร์ถึง2สมัยที่ต่อกันในปี1978และ1979ซึ่งเวลานั้นค้าแข่งอยู่กับแฮมบูร์กในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจ FC ไอเบเรียแพ้สโลวานบราติสลาวา0-2เฟเนเวเช่ชนะกอร์นิกซาเบเซ่0-1 FC ทูนเสมอไดนาโมซาเกร็บ1-1สตูมกราสชนะฮาร์ส4-0ลาเน่แพ้สเวนาเซเวดดา0-4ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจ IFK กุตเทนบอร์กแพ้เลวาเดีย1-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะคะสวัสดีค่ะสารวัตร
1: สวัสดีครับคุณบุญ
0: จันทร์สารวัตรอุบัติเหตุราชพฤกษ์ค่ะ
1: อ๋อได้เคลื่อนย้ายมาพ้นการเขตขวางนะครับประกันกำลังรอประกันอยู่ครับ
0: หมายถึงว่าก็คือรถที่ยังจอดอยู่แต่ว่าชิดขอบทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ออกลงเคลื่อนย้ายลงมาข้างล่างก่อนเข้าบรมนะครับ
0: คือ
1: ที่วางให้จอด
0: ครับค่ะค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะสารวัตร
1: ไม่มีคนเจ็บครับไม่มีคนเจ็บคร
0: ับ ค่ะแล้วการจราจรตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วไหมคะไหลได้ดีขึ้น
1: การจราจรราชพฤกษ์ตอนนี้ก็มาชะลอตัวทางขึ้นทางรถไฟแหละครับ
0: ค่ะจุดเดิม
1: จากจุดเดิมครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนบรมด้านขาเข้าจากต่างระดับชิมพีมุ่งหน้าต่างระดับสิริธรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าตรงชิมพีก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีท้ายแถวนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ไป
0: เข้าไปได้
1: ขึ้นที่คู่ขนานลอยฟ้าที่ตลิ่งชันตรงเสรีครอบก
0: ็ค่ะ
1: ชะลอตัวนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับพื้นราบดีครับวันนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของทางสารวัตรถ้าจะมีปัญหาก็เนี่ยตรงช่วงของราชพฤกษ์ตรงช่วงที่จะข้ามทางรถไฟตรงจุดนี้ใช่ไหมคะถ้าจะชะลอ
1: ใช่ครับใช่ครับชะลอตัวตรงจุดนี้แหละครับผ่านพ้นมาแล้วก็เคลื่อนตัวดีครับ
0: ก็จะเป็นจุดเดิมๆในทุกๆเช้าแต่ว่าวันนี้มีพิเศษได้จะมีอุบัติเหตุมาด้วยอีกหนึ่งจุดก็เลยทำให้ท้ายแถวเร็วหน่อยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณ
1: อีกจะพักตรงคงจะมีสะพานข้ามตรงทางรถไฟของก่อสร้างอีกครับ
0: เสร็จเมื่อไหร่คะตรงนั้นค่ะ
1: คงไม่นานครับคงเร็วๆนี้แหละ
0: ไม่นานเร็วๆนี้นี่น่าจะเป็นปีเลยค่ะค่ะแต่ว่าแนวโน้มคืออนาคตมันก็คงจะไม่มาติดชะลอตรงจุดนี้ค่ะ
1: สร้างแน่นอนครับ
0: สร้างแน่นอนใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับโอเคข่าวดีข่าวดีแต่อีกไม่รู้เมื่อไหร่นะคะสวัสดิ
1: ์ครับค่ะผมอาจจะเกษียณไปแล้วก็ได
0: ้ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะสารวัตรค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่คือทาง X นะเขาจะมีมาช่วยเพิ่มเติมให้กรณีของ AirPods Rail Link มีปัญหาสามารถที่จะให้บริการได้เพียงแค่1ขบวนใช่ไหมคะจริงๆแล้วกำลังมองว่าที่จะรับบทหนักวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้ของคนที่อยู่โซนลาดกระบังก็คือรถไฟชานเมืองค่ะนะคะรถไฟชานเมืองสายตะวันออกกรุงเทพฉะเชิงเทรากรุงเทพได้ละเพราะมีคนมาแชร์นะคะในโซเชียลคือเขาก็จะมีการแชร์ในเรื่องของเวลานะคะของรถไฟสายชานเมืองนะคะซึ่งก็มีถ้าออกมาจากทางด้านของกรุงเทพแล้วก็ที่มาจากฝั่งของทางด้านของฉะเชิงเทรานะคะนี่เขาก็จะมีเป็นขบวนเลยนะอย่างตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของลาดกระบังก็จะมีขบวนในช่วง 7:05 ที่ออกมาจากฉะเชิงเทราซึ่งก็จะมาถึงแถวทางด้านของหัวตะเข้ประมาณ 7:35 อ๋อแล้วก็มีขบวน372ปราจีนมาถึงหัวตะเข้ในประมาณ 7:01 นะคะแล้วอันนี้จะเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นในนะคะก็เนี่ยแถวพญาไทมาถึงมักกะสันสถานีมักกะสันแล้วว่าพญาไทเนี่ยตอนช่วงประมาณสัก8:16นะคะสำหรับขบวน388แล้วถ้าเป็นขบวน372ก็7:51เออก็เวลาดีนะถ้าเราดูในเรื่องของรถไฟสายชานเมืองนะคะนี่เป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่ใช้บริการโซนแถวทางด้านของลาดกระบังที่จะเข้ามานะคะในตัวของกรุงเทพชั้นในเพราะว่าวันนี้เช้านี้เนี่ยในส่วนของ AirPods Rail Link นะคะคือสามารถที่จะให้บริการได้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าไปของทาง AirPods Rail Link ตอนนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับคนที่โดยปกติแล้วต้องใช้บริการ AirPods Rail Link นะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้รถไฟสายชานเมืองซึ่งปกติเราก็มีคนใช้บริการกันเยอะมากอยู่แล้วนะคะในช่วงเช้า ช้าแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สารวัตรเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
3: ครับตอนนี้สารวัตรก็อยู่ที่หน้าเรือนจำบางขวางนะครับคุณบุญยนุชเป็นวันเยี่ยมญาติวันสุดท้ายนะครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ครับก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับจันทร์อังคารพุธนะครับช่วงเช้าก็จะมีรถผ่านเข้าหนาแน่นนะครับเพราะว่ามีเยี่ยมญาติผู้ต้องขังนะครับบริเวณถนนนนทบุรี1นะครับที่จะมุ่งหน้าไปท่าน้ำหอนาฬิกานะครับหน้าสภ.เมืองก็จะรถกลับรถยูเทิร์นตรงนั้นปริมาณมากเหมือนกันตอนนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับมีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วก็ประชาชนนะครับมาเดินทางมาติดต่อราชการนะครับเดินข้ามไปข้ามมาครับก็ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้ความระมัดระวังขับขี่ด้วยความเร็วต่ำนะครับเพราะว่าม
0: ี
3: คนเดินข้ามไปนะก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของเรือนจำแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้นะครับในส่วนของถนนประชาราษฎร์นะครับตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวดีอยู่นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม5นะครับถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับก็มีรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่วันนี้ท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับอยู่ที่พงเสมานะครับส่วนขาออกก็คล่องตัวถนนนอกพรอินสายแถวอยู่ตรงสะพานข้ามแยกติวานนท์นะครับชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาผ่านกับกันก็ติดกับรถธนาคารกสิกรไทยครับในส่วนของถนนกรุงเทพตรงหน้าแยกวงสว่างนะครับรถมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ท้ายแถวก็อยู่ใกล้ๆแยกติวานนท์นะครับยังไม่มากแล้วก็ฝั่งกับกันก็คล่องตัวนะครับประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับวันนี้ประมาณ8โมงนะครับก็จะมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนนะครับ
0: oh,
3: ของมสุวรรณภูมินะครับเขตเหนือที่อยู่ใกล้ๆกับพนังเก้านะครับตรงนี้เขตของสภ.ราชดำเนินที่เด่นนะครับแต่จะเดินขบวนมาที่วัดท้ายเมืองนะครับอยู่ในเขตของสภ.เมือง
0: okay.
3: ก็ระยะทางประมาณ500เมตรครับไม่ยาวแต่แล้วก็เน้นเดินที่ฟุตบาทนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดำเนินการจราจรอยู
0: ่
3: ก็คาดว่าช่วง8โมงก็น่าจะการจราจรเบาบางแล้วครับแถวสีบุญญนนท์แล้วก็พนังเก้านะครับอีกขบวนนึงก็ลงมาโรงเรียนอนุบาลนนท์นะครับแถวท่าน้ำเนี่ยก็จะเดินไปที่วัดบางขวางนะครับที่ถนนประชาราษฎร์ซอย19ใกล้ๆธนาคารออมสินนะครับก็มีตอนนี้ตำรวจดำเนินการจราจรเช่นเดียวกันครับคร่าวๆประมาณนี้ครับผม
0: แต่ว่าช่วงนี้จะมีขบวนแห่พรรษาเป็นระยะตลอดต่อเนื่องไปถึงช่วงวันเข้าพรรษาเลยใช่ไหมคะสาวัต
3: รใช่ใช่ครับก็มีตลอดทั้งสัปดาห์ครับมีทั้งพับป่ามีทั้งแห่เทียนมีกิจกรรมเยอะครับช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ครับ
0: ค่ะค่ะแต่อย่างตรงช่วงของเรือนจำของเปรมนี่คือทั้งวันเลยใช่ไหมที่จะมีคนเดินข้ามไปมา
3: ใช่ครับก็ตั้งแต่เช้าครับก็จ
0: ะ
3: คนเยอะช่วงเช้านะครับที่ต้องมายื่นเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีเป็นรอบอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยว
3: จำบางขวางนะครับ
0: ค่ะบางขวางขออภัยเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านช่วยชะลอกันหน่อยแปลว่าแถวนั้นมันไม่มีสะพานลอยใช่ไหมคะสะพานลอยคนเดิน
3: ใช่ครับเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุนะครับคนเดินข้ามถนนนะครับที่สะพานข้ามแยกประชาราษฎร์นะครับก็ไปข้ามตรงทางลงพอดีนะครับผู้เสียชีวิตเป็นชาย25ปีสัญชาติพม่านะครับก็น่าเสียใจนะครับกับญาติผู้สูญเสียนะครับก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจุดนั้นอันตรายครับก็ประชาสัมพันธ์ทั้งคนเดินเท้าแล้วก็ผู้ขับขี่ครับใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคร
0: ับ แล้วก็คนที่ขับรถเองให้ช่วยชะลอกันหน่อย
3: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: ใช่ๆค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
3: ครับยินดีครับคุณยนุชสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาดูเส้นทางฝั่งของถนนพัฒนาการนะคะพัฒนาการที่จะต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเส้นเพชรบุรีนะคะก็ยาวๆเลยค่ะนะคะก็จุดที่จะเรียกว่าเป็นจุด เริ่มต้นเลยก็ได้เนี่ยตรงช่วงของแยกอโศกเพชรมันก็จะเป็นจุดเดิมๆนะตรงจุดที่จะมีทางรถไฟผ่านนะคะรถไฟสายชันเมืองแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยตั้งแต่ช่วง7นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าท้ายแถวนะคะจะมีผลท้ายแถวฝั่งของเพชรบุรีนะคะตั้งแต่ตรงช่วงก่อนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะแล้วก็ในจุดเนี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยจะยาวๆนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรแล้วก็อีกช่วงหนึ่งของถนนพัฒนาการอันนี้ที่จะผ่านแถวหน้าโรงเรียนนะคะนะคะก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรกระทั่งจะต้องเลยตรงช่วงแยกที่จะตัดกับทางด้านของถนนศรีนครินทร์ส่วนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลำสาลีอันนี้ก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของทางรถไฟผ่านนะคะถ้าเราผ่านจุดช่วงของสถานีหัวหมากไปก็ไม่มีปัญหานะคะเช่นเดียวกันกับในฝั่งขาออกด้วยแล้วก็จะมีผลกับรถที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ที่จะลงมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์เดี๋ยวเราจะไปที่สิบตำรวจตรีจักรพงษ์นาราชนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.คูคตสวัสดีค่ะกรณีของอุบัติเหตุถนนหทัยราชนะคะอุบัติเหตุถนนหทัยราชที่คุณยมพยายังแจ้งไว้เมื่อตอนช่วง6นาฬิกา45นาทีบริเวณปากซอยหทัยราชซอย2นะคะที่บอกว่าชนกันทั้งหมดคือ3คันนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่10ตำรวจตรีจักรพงษ์นาราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: คนเจ็บเป็นบอกว่ามีเด็กด้วยเด็กเป็นยังไงบ้างคะ
4: เด็กบาดเจ็บไม่เยอะครับแต่น่าจะมีรอยถลอกเลยเด็กน่าจะตกใจครับ
0: อ๋อมีแค่บาดแผลถลอกใช่ไหมคะเด็ก
4: ใช่ครับไม่เยอะครับเด็กไม่เยอะ
0: หัวอายุเท่าไหร่ได้คะเด็กเนี่ยค่ะประมาณ
4: อายุผมประมาณขวบกว่าๆถึง2ขวบนี่แหละครับ
0: คือเป็นเด็กเหมือนกับเป็นเนอร์เซอรี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะผู้ปกครองกำลังจะพาไปส่ง
4: เห็นว่าจะไปทำงานนะครับเด
0: ็
4: กยังน่าจะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนครับ
0: โอ้เด็กมากนะคะแล้วผู้ปกครองล่ะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
4: คุณพ่อไอเป็นคุณแม่ครับมาคุณแม่ก็มีแผลถลอกตามตัวครับแล้วก็น่าจะมีแผลบริเวณหน้านิดหน่อยผู้ไปนำส่งโรงพยาบาลพอแล้วครับ
0: แต่ก็ไม่ก็ถือว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมคะ
4: ไม่เยอะครับยังมีสติครบครับไม่ได้สะดุกไม่ได้อะไรไป
0: โอ้คือแม่เป็นคนขับแล้วก็ลูกจะเป็นถือว่าเป็นเด็กมากๆเลยมาด้วย
4: ขอบคุณมากครับใช่ใช่ครับ
0: แล้วมีโอกาสได้คุยไหมคะกับในสังคู่กรณีทำไมถึงได้ชนกันได้แบบอย่างนี้ได้อะคะ
4: บ้านก็น่าจะเป็นช่วงรถรอไฟแดงแล้วรถมันเยอะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ทางรถเก๋งจะออกจากซอยเพื่อจะตัดข้ามไปอีกฝั่งนึงส่วนมอไซค์มาทางตรงน่าจะเป็นช่วงจุดอับพอดีครับ
0: มองไม่เห็นก็เลยชน
4: ใช่ใช่ใช่
0: แต่อ
4: าจจะช่วงจุดอับมองไม่เห็นอาจจะมองรถอีกฝั่งนึงอยู
0: ่
4: เพื่อจะข้ามเลนไปอีกฝั่งนึงครับก็เลยเฉียวชนกัน
0: เฮ้ยถ้าฟังบอกว่าจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยหรือเปล่าคะ
4: คือเบื้องต้นก็ไม่บ่อยขนาดนั้นครับน่าจะเป็นช่วงรถติดแล้วก็จุดอับสายตาครับรถมันเยอะ
0: ค่ะยังดีที่แบบเป็นช่วงที่รถเริ่มเยอะแล้วมันก็เลยเป็นการชนที่ไม่ได้แรงมาก
4: ใช่ครับมันชนแต่ว่าความเร็วมันไม่ได้เยอะครับเพราะว่าในกรณีที่รถมันเยอะมันขับเร็วกันไม่ได
0: ้โอ้แล้วอย่างเด็กเนี่ยคือมีญาติมีอะไรไปรับตัวหรืออะไรด้วยไหมคะติดต่อทางญาติครอบครัวได้ไหมคะ
4: มีญาติของผู้บาดเจ็บอยู่ครับเห็นว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆครับพักอยู่ใกล
0: ้ๆ
4: ก็มีโยมมีญาติเขามาดูมีแม่เขามาดูนะครับ
0: เพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่แจ้งมาบอกก็คือเป็นห่วงเด็กเนี่ยเป็นเด็กเล็กๆแต่ไม่ได้นึกว่าจะเล็กมากขนาดแบบไม่ถึงประมาณ2ขวบโอ้เล็กมากจริง
4: แต่ว่าไปรอพอเรียบร้อยแล้วตอนแรกเห็นว่าบาดเจ็บไม่เยอะจะไม่ไปผมก็เลยบอกว่าไปเถอะอย่างน้อยก็ไปตรวจให้มันเรียบร้อยครับมันจะได้ปลอดภัยตัวเด็กด้วย
0: จริงค่ะจริงถูกต้องแล้วค่ะค่ะเพราะนั้นตอนนี้ทุกอย่างเคลื่อนย้ายเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะคนกีดขวางหมดแล้ว
4: เรียบร้อยหมดแล้วครับผู้กรณีนี้ก็รอประกันพบไปพบร้อยเวรสภครับ
0: การจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือว่ายังไงบ้าง
4: การจราจรปกติแล้วครับดีขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้มันชนมันติดแค่เลนเดียวครับรถมันก็ยังไปได้อยู
0: ่
4: ไม่ได้แน่นหนาแน่นเยอะครับ
0: ค่ะค่ะโอเคคนที่ฟังติดตามฟังจสอยู่ได้เบาใจเป็นห่วงเป็นห่วงเด็กกันมากๆเลยนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรวจสอบบนทางด่วนค่ะที่คุณวิชยาภักดีชูดภักดีโชติจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณปีโนสวัสดีฝั่งจัสรอยทุกท่านนะครับ
0: ทางด่วนนี้ก็รถก็เริ่มเยอะแล้วนะคะ
5: ใช่ครับผม
0: ค่ะมีจุดไหนบ้างช่วงนี้ที่ดูแล้วแบบแน่นๆเลยอะค่ะ
5: ครับผมได้ครับผมยินดีครับผมครับผมก็ขอเริ่มต้นจากทางพิเศษเฉลิมพระเกียรตินะครับจากทางของดินแดงนะครับไปลงที่ประจิตฝั่งเหนือนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มมีปรมานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณนั้นเป็นส่วนดินแดงไปเลยนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงของบริเวณทารวมมักกะสันแล้วก็ลงประจิตฝั่งเหนือก็ลงประจิตฝั่งใต้วันนี้ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับแล้วก็ทางออกไปทางพระราม4ในช่วงนี้ช่วงนี้ออกพระราม4ก็ไปกันได้เรื่อยๆตามจังหวัดสัญญาณไฟเพื่อราบนะครับผ่านช่วงพระราม4แล้วครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของท่าเรือนะครับไปบางนาก็คล่องพอดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณหน้าด่านบางนาในช่วงเวลานี้รถน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็เริ่มชะลอกันตั้งแต่ช่วงของบริเวณท่าราบลงกลั่นเข้ามาเลยนะครับตัวเนื่องมาจนถึงช่วงของบริเวณทางขึ้นเนินอ่านโรงเข้ามานะครับทางโรงท่าเรือในช่วงนี้ยังมีรถมาอยู่นะครับมุ่งหน้าไปทางนั้นของถนนพระราม4มีรถมานะครับไปกันได้เรื่อยๆผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยขึ้นไปทางนั้นของพระราม4นะครับออกทางด้านของท่าปอนไก่ไปทางถนนเพชรบุรีช่วงนี้มีรถมานะครับลงดินแดงไปกันได้ดีนะครับดาวคอนองเข้ามาที่สะพานพระราม9นะครับหน้าด่านดาวคอนองวันนี้ยังหนาแน่นอยู่นะครับผ่านด่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับจะมาชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์เข้ามาครับแต่ถึงมาจะถึงช่วงของบริเวณสะพานพระรามการนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับในส่วนของทางพิเศษศิริราชนะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นนะครับแล้วก็ออกไปทางด้านของคู่ขนานราชดานะครับในช่วงทางขึ้นด่วนงามวันเข้ามาก็เริ่มมีรถมาแล้วนะครับแต่ถึงมาจะถึงช่วงของบริเวณท่านของต่อไปทางราชดานะครับผ่านด่านประชาชื่นมาที่ต่างระดับเปรียไทยนะครับมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นราชดาเข้ามาครับตอนนั้นเข้ามาที่ต่างระดับเปรียไทยเลยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับเปรียไทยไปตลาดบางโคร่นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลรามานะครับตอนนั้นมาจนถึงช่วงตรงยมราชยังมีรถมากอยู่นะครับเบียดแทรกกันในช่วงเหนือโรงพยาบาลรามาด้วยนะครับแล้วก็ลงยมราชช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับลงหัวลำโพงแล้วก็ลงสีลมสะสมช่วงเดินทางลงนะครับส่วนศรีนครินทร์มาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับในช่วงนี้ลงกันได้ดีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงทางขึ้นรามคำแหงเข้ามาเนี่ยก็จะมีรถมานะครับก็ยังไปกันได้ช้าๆสลับนิดนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะครับหน้าด่านก็เริ่มมีรถมานะครับผ่านด่านไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับเพื่อไทยนะครับช่วงของบริเวณถนนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ยังองค์ก็ได้ช้าอยู่นะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงมักกะสันออกไปนี่ยังมีรถมานะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของเพื่อไทยด้วยนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับหน้าด่านเดี๋ยวจะโชว์ในช่วงเวลานี้ก็เริ่มมีรถมานะครับผ่านด่านมาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับจะมาชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับตัวเนื้อมาจนถึงช่วงของบริเวณทางราชประชาวที่แล้วก็ถนนละพระรามเก้าด้วยนะครับเลยถนนลาดพร้าวก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่หนึ่งช่องทางนะครับถ้าได้ใช้เส้นทางกลับเข้ามาก็ใช้บริการได้เลยนะครับในส่วนของทางพิเศษประจิมรัตยานะครับตั้งแต่ด่านเก็บข้าวทางจิมพรีเข้ามานะครับหน้าด่านในช่วงนี้สะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ทำความเร็วก็ได้ดีเลยนะครับมามีรถมากันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางกรวยเข้ามานะครับพระราม7แล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของทะโร่บางซื่อช่วงนี้มีรถมานะครับก็ยังไปกันได้ช้าๆสลับนิ่งอยู่นะครับทางพิเศษกัญจนานะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนเทพรักษ์นะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วเริ่มมีรถมานะครับก็ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษทางด้านของทางเท่าช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนปากน้ำนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญจนามาก็จะมีรถมากอย่างเดียวนะครับก็จะเบียดแทรกกันในช่วงของบริเวณทางลงตรงบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางพระประแดงด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนี่ก็ไปกันได้ดีนะครับจนถึงด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนเลยนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางชลบุรีนะครับในช่วงของบริเวณทางลงเมืองใหม่ก็จะเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงท่านเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางของด่านเก็บข้ามทางชลบุรีวันนี้หน้าด่านชลบุรีเป็นปัญหาการจราจรนะครับสำหรับหน้าด่านก็จะ มีโรคบ้านนะครับแล้วก็เหยียดแทรกกันในช่วงก่อนก็ด่าแล้วก็ช่วงทางลงหลังจากที่ลงชลบุรีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหาจากพื้นราบด้วยนะครับมีงานปรับปรุงพื้นที่จราจรพื้นราบก็เลยทำให้ช่วงทางลงชลบุรีก็เป็นปัญหาการจราจรนะครับก็พอเราจะเสียรถบริษัทสิ่งของตรนหรือว่าจะเล่นดูบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพาร์ทครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณ
5: ครับผมยินดีครับผมครับครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงปุษปาวณิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคุกคุนต่อเนื่องนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกมาขู่เลยบอกว่าไม่สนใจจะเจรจากับอิหร่านเว้นแต่อิหร่านต้องพร้อมนะต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐตั้งเป้าหมายที่จะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านที่อยู่ในภูเขาพิกแอคนะคะในเร็วๆนี้ค่ะขณะเดียวกันทางด้านของพันธมิตรของอิหร่านอย่างกลุ่มฮูตีเองนะคะก็ปิดทะเลของซาอุดีอาระเบียค่ะทำให้เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้ามายังเอเชียต้องหันหัวกลับไปในทะเลแดงค่ะเพราะว่าฮูตีนะคะออกมาเคลื่อนไหวว่าพร้อมที่จะโจมตีทันทีนะคะก็เลยส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กตลาดอังกฤษนะคะเบนท์ทะเลเหนือตลาดอังกฤษนั้นก็เพิ่มขึ้นนะสูงที่สุดในรอบ5สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะขณะที่ราคาน้ำมันบ้านเราก็เพิ่มขึ้นมา85สตางค์ใช่ไหมม
0: ี
7: ผลตั้งแต่ตี5วันนี้นะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กค่ะเพิ่มขึ้น1เหรียญ68เซนต์นะคะปิดที่ระดับ84เหรียญ91เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนค่ะส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น1เหรียญ79เซนต์นะคะปิดที่ระดับ91เหรียญ1เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเช่นเดียวกับราคาทองคำค่ะ เขาก็ยังตั้งความหวังนะว่าจะเจรจาผ่านทางตันทางการทูตได้นะคะเพื่อคลายความกดดันด้านราคาพลังงานนะคะแล้วก็มีแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐด้วยทำให้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นค่ะ60เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะคะกลับมาแตะอยู่ที่ระดับ 4,076 เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์ก็เพิ่มขึ้น 385.38 จุดติดที่ระดับ 52,224.64 จุดค่ะS&P 500เพิ่มขึ้น 65.92 จุดนะคะปิดที่ระดับ 7,509.20 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 329.13 จุดนะคะปิดที่ระดับ 25,837.27 จุดนะคะโดยผู้นำสหรัฐยืนยันนะคะว่าสหรัฐไม่มีความสนใจที่จะเจรจากับอิหร่านนะคะขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าว่ากองทัพสหรัฐนั้นจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านนะคะแล้วก็บอกว่าโรงงานใต้ดินอิหร่านเนี่ยมีการป้องกันอย่างหนาแน่นและอิหร่านเนี่ยได้เคยแจ้งต่อสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเมื่อปี2563ว่าได้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานประกอบเครื่องหมุนเวียงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะคะซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเราจะโจมตีพื้นที่นั้นๆในเร็วๆนี้และหนักมากพวกเขาไม่มีทางทำอะไรเพื่อหยุดยั้งได้นะคะอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าอิหร่านมีการเคลื่อนย้ายเครื่องหมุนเวียงเข้าไปในพื้นที่นี้แล้วหรือยังทั้งบอกว่าไม่มีข้อมูลนะคะแต่ว่าในส่วนของเซนคอมก็บอกว่าจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านอย่างน้อยต่อเนื่องนะเป็นเวลาเป็น10วันติดต่อกันแล้วนะคะวันนี้ถ้าโจมตีก็เข้าสู่วันที่11นะคะ
0: คือมันรุนแรงมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา
7: ก็ไม่รู้จะไปทางไหนจับท่าจะยืดเยื้อด้วย
0: ค่ะ
7: แล้วก็มันไม่ได้ลุกลามเฉพาะแค่สหรัฐอิสราเอลอิหร่านแต่มันครอบคลุมไปทั่ว
0: เรา
7: ตะวันออกกลางด้วยแล้วก็กลุ่มกบฏฮูตีเองกล
0: ุ
7: ่มฮูตีเองก็สนับสนุนอิหร่านแล้วก็มีหลายประเทศที่สนับสนุนอิหร่านแบบออกหน้าและไม่ออกหน้าก็มีนะคะ
0: ราคาน้ำมันเห็นผลอย่างแรกเลยที่ชัด
7: มันก็ส่งผลกระทบแล้วน้ำมันเรือน้ำมันที่ต้องหันหลังกลับไปที่ทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป้าหมายมันอยู่มันไปทางด้านของมันมาทางเอเชียด้วยนะคะก็เลยจะอาจจะต้องทำให้ปริมาณน้ำมันในกลุ่มประเทศเอเชียได้รับผลกระทบด้วยนะคะก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่
0: ะ
7: กลับมาที่บ้านเรานะคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนายกรัฐมนตรีจะประชุมบ่ายนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะก็ต้องรอติดตามกันก็มีแคนดิเดต4นายตามหลักอาวุโสนะไล่เรียงไปอันดับ1ก็คือพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีนะคะอันดับ2พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรอันดับ3พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอันดับ4พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นเจรตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับ4นะคะซึ่งในการโหวตเนี่ยก็จะมีทั้ง4คนเนี่ยจะต้องออกจากห้องประชุมนะคะโดยให้สิทธินายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะกรรมการในห้องก็จะเหลือเพียง12คนก็คือรวมประธานด้วยคือนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถ้ามีมติเป็นเอกฉันท์นะคะก็ต้องโยนให้ถ้ามีมติเอกฉันท์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเสียงก้ำกึ่งประธานต้องเป็นคนตัดสิทธิ์ถ้ากรรมการต้องเป็นคนใช้สิทธิ์ประธานอ่ะใช้สิทธิ์โหวตเด็ดขาดก็ให้ได้ข้อยุตินะคะเขาก็บอกว่าก็อาจจะเป็นหลายตัวเต็งนะคะที่ถ้าเป็นพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยอายุราชการจะอยู่ไปอีก7ปีนะกว่าจะหมดนะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรเนี่ยจะเหลือ1ปีก็คือจะเกษียณอายุราชการในปีหน้านะคะก็ต้องติดตามเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะส่วนทั้งเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยร้อนจริง
0: อันนี้ร้อนจริงร้อนมากร้อนแบบไม่รู้จะบอกยังไงดี
7: เพราะว่ามันก็หลากหลายอ่ะคือคนที
0: ่ตัดสินคนที่เขาเดือดร้อน
7: เนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าคุณเข้าไปไม่ถึงเขาแล้วคุณเอามาตัดสินแต่เฉพาะในโทรศัพท์มือถือหรือการลงบันทึกซึ่งยังไม่อัดบางอย่างก็ไม่มีการอัปเดตแต่คุณจะตัดสินเขาแล้วนะคะมันก็เลยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ไม่ได้เข้าไม่ได้ทบทวนนะคะไม่มีมตินะเขาให้กระทรวงการคลังกลับไปพิจารณาให้รอบครอบก่อนแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกรอบนึงในวันจันทร์หน้า27กรกฎาคมนะคะซึ่งนายเอกนิติวิจิตรธรรมประภาสก็ย้ำถึงจุดยืนนะคะในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็การนำคนใหม่การคนจนจริงไม่ได้อยู่ในระบบเดิมเข้ามาอยู่ในระบบได้2ล้าน3แสนคนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ได้อ่ะแต่ดั้งเดิมอ่ะก็พบว่ามีข้อมูลไปหลอกลวงชาวก็มีข้อมูลว่าไปมีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ต้องมีการและแยกแยะหลักเกณฑ์ซึ่งวันนี้สามารถแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็แม้ว่าจะมีเสียงร้องเรียนก็พร้อมรับฟังนะคะหากเดือดร้อนจริงจะประสานกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service เพื่อทบทวนสิทธิ์และที่ประชาชนเรียกร้องนะคะเช่นประเด็นการถือรถเก่าแต่มีรถเก่านะคะก็หารือกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมว่าจะมีการทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังมีการพบว่ามีคนไปหลอกลวงชาวบ้านเอาข้อมูลมาไปเป็นจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย
0: ์
7: ทั้งคุณเทาทั้งกรรมการบริษัทซึ่งตัวชาวบ้านไม่เคยทราบเรื่องเองไม่ทราบเรื่องเลยก็มาเป็นประเด็นด้วยนะคะก็สิ่งหนึ่งที่ให้เห็นมองแง่บวกของบัตรคนจนที่มีการทบทวนครั้งนี้มันทำให้ความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดนะคะ
0: คือเราได้เห็นก็เลยว่ามัน
7: ได้มีอะไรบ้างคือแล้วไอเราอะนะมันก็เคยนั่งรถสองแถวอะเนาะแล้วก็ได้คุณได้ยินคุณยายคนหนึ่งคุยว่าเขาได้บัตรคนจนอันนี้หลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วแต่จริงๆแล้วเขามีสร้อยทองมีอะไรเต็มไปหมดเลยเขาบอกพอเขาได้บัตรคนจนแล้วก็ยังบอกว่าดีจังเลยนะ
0: ใช่ไหมที่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าก็คือมีเงินแต่ว่าได้
7: บัตรคนจนต้นแรกๆเลยเริ่มต้นแรกๆเลยนะ
0: คะ
7: ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ความจริงประเทศไทยมันก็ปูดออกมานะคะก็มอบหมายสั่งการให้เปิดความจริงให้หมดหลังจากดูแลชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็จะจัดการคนที่หลอกลวงชาวบ้านทำให้เขาเดือดร้อนนะคะโดยบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายเครื่องมือที่เป็นตะข่ายที่ช่วยรองรับคนจนนะคะจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือช่วยคนที่ไม่มีอะไรหรือไม่มีใครดูแลเลยค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึง
7: ระบบหรอกเขาไม่มีมือถือยังแบบ เป็นรุ่นเก่าโบราณมากเลยแล้วก็แบบต้องถอมาแล้วคนที่ได้บัตรคนจนก็ไม่ใช่คนหนุ่มสาวอ่
0: ะ
7: มันส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นแล้วแบบทีที่ลงจากดอยลงมาแล้วมาเจออุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตเนี้ยบาดเจ็บเนี้ยมันก็เป็นแบบเรื่องน่าเศร้าอ่ะคือถ้าจะทำอ่ะมันมีเวลาตั้งนานอ่ะทำไมไม่ทำไม่ใช่ว่ามาทำพอมีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ถึงจะมาแอคชั่นว่าเอาเคาะประตูแบบโควิด19อย่างเงี้ยจริงใช้น่าจะทำแบบ
0: ตั้งแต่ต้น
7: ไม่ใช่ว่าพอมามีปัญหาแล้วถึงจะมาแก้นะคะ
0: จริงเขาว่าคนจนจริงๆอ่ะเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้นะคุณบุษบ
7: งเขาจะลงทะเบียนได้ไง
0: ใช่
7: ถ้าจนจริงอ่ะเขาจะลงทะเบียนได้ไงเขาถ้าเกิดเขามีโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวคุณก็ว่าเขารวยอีก
0: อืม
7: เขามี
0: คนที่เขาลำบากที่เราเห็นคนลำบากเขาไม่มีไม่มีก็คือไม่
7: ม
0: ี
7: จริง
0: จริง
7: เขาไม่มีอะไรเลยจริง
0: ๆซึ่งพวกนี้เขาไม่ถึง
7: ต้องลงมาจริงจริงหรือว่าบางทีเขาอาจจะเป็นข้าราชการที่รวยไปแล้วเขาก็เลยมีตังไปแล้วเขาก็เลยลืมไปแล้วว่าตอนที่เขาลำบากเป็นยังไง
0: บางคนไม่เคยลำบากไง
7: อันนี้ก็ว่ากันไปมาพอพูดเรื่องคนจนเราก็มาดูว่านะคนรวยเนี่ยยังไงเขาก็ยังมีกลุ่มไปเจอกรุตังหูทองคำโบราณนะคะอันนี้เป็นโอ้โหน่าสนใจมากเลยที่กรมศิลปากรยังคงขุดแหล่งโบราณคดีดอนเยทองนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่
0: ะ
7: ซึ่งล่าสุดก็นอกจากเจอโครงกระดูกนะเจอถ้วยชามลำไหนะยังเจอทองคำเพิ่มเติมอีกนะคะกำไรสร้อยเป็นแหวนล่าสุดเนี่ยเจอเป็นแหวนตราประทับจารึกอักษรพราหมีนะคะซึ่งเป็นความสำคัญของแหล่งโบราณคดีนะคะซึ่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมค่ะผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่1จังหวัดราชบุรีนะคะนางนิภาสังคณาคินนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดแรกออกจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองเพื่อนำส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จังหวัดปทุมธานีทำให้มีการค้นพบโบราณวัตถุทองคำเพิ่มค่ะนะคะจากการตรวจสอบพบเครื่องประดับทองคำที่สันนิษฐานว่าเป็นตังหูชนิดเกลียว1ชิ้นต่างหูทรงกระบอกจำนวน1ชิ้นลูกปัดทองคำอีกจำนวนหนึ่งภายในโครงกระดูกหมายเลข4นะคะซึ่งเป็นโครงเดียวกับที่ก่อนหน้านี้พบแหวนตราประทับที่มีจารึกอักษรโบราณนะคะสร้างความสนใจให้กับวงโบราณคดีเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เครื่องประดับที่ค้นพบครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะมันมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องประดับลักษณะเดียวกันที่เคยพบก่อนหน้านี้ซึ่งต้องนำเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อระบุอายุนะคะรูปแบบการผลิตและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในอดีตนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเนี่ยค่ะจะมีการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกที่พบนะคะเป็นโครงที่1ถึง4ไปเก็บไว้นะคะที่สำนักที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนะก็ยังเจออยู่นะคะก็ยังดำเนินการอยู่ต่อเนื่องก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็เป็นรากเหง้าวัฒนธรรมของบ้านเราด้วยนะคะก็มันมีอยู่อย่างยาวนานมากกว่าที่เราคิดนะมากเป็น 2,500 ปีเลยแหละ
0: ใช่
7: เยอะเลยยาวนานเลยนะคะอ
0: ่
7: ะมาปิดท้ายช่วงเช้าวันนี้เอามาบอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรเรียนแบบแต่ว่ามันเป็นกลโกงก็คือเขาเรียกว่าโจรดูโจรหลอกโจรนะคะไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะคะทางด้านของปปส.ค่ะเขาโพสต์ว่าพบการหลอกขายไอซ์ปลอมปนนะคะก็ตอนที่ซื้อว่าเป็นไอซ์เกรดบีซื้อมาแพงเทออกมาเป็นสารส้มนะคะเอาไปแกว่งน้ำบ่อแทบไม่ทันตอนนี้น้ำบ้านน้ำใสเลยครับอันนี้ทางอันนี้เป็นเวิร์ดดิ้งของปปส.ที่โพสต์นะ
0: คะ
7: แล้วก็ใช้คำว่าวงการนี้ไม่มีคำว่าสัจจะในหมู่โจรหลอกขายไอซ์ปลอมใครที่คิดจะลองให้คิดอีกทีระวังจะโดนพ่อค้ายาต้มตุ๋นนะคะซึ่งประเด็นนี้มันไปเชื่อมโยงกับการที่ปปส.เนี่ยสามารถยึดไอซ์ล็อตใหญ่ที่บึงกาฬนะเป็นถุงลายอะโวคาโดกับถุงชาราชามังกรนะคะพอไปส่งตรวจพิสูจน์ค่ะพบว่าใน1กิโลกรัมผสมสารส้มไป7ขีดมีไอซ์จริงๆแค่3ขีดนะคะก็ทำให้ปปส.ก็เลยตั้งวอร์นิ่งบอกว่าเสียเงินหลักพันหลักหมื่นเพื่อซื้อสารส้มไปสูดดมนอกจากจะโดนหลอกฟันกำไรแล้วการสูดดมสารส้มหรือสารเคมีแปลกปลอมเข้าร่างกายยิ่งทำลายระบบทางเดินหายใจสมองพังไวกว่าเดิมอย่าตกเป็นเหยื่อของการตลาดโจรนะคะก็ถ้าพบเบาะแสอะไรก็แจ้งมาได้ปปส.1386นะคะปลอดภัยเป็นความลับค่ะโจรแย่งโจรเลยเดี๋ยวมาอายาเสพติดเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วมันก็แพร่ระบาดไปทั่วเลยแล้วยังมีหน้ามาร้องเรียนกันว่าอุ๊ยทำไมมันแพงจังเลยไอ้นั่นแพงไอ้นี่แพงมันใช่เรื่องที่ต้องซื้อไหมมันผิดกฎหมายนะแล้วปรากฏว่าตัวเราเองเนี่ยก็ ดูซิที่ล่าสุดที่สหรัฐปะออกมาเผยแพร่ว่าไปเจอเราส่งใบกระท่อมไปอเมริกา
0: คือเรากลายเป็นประเทศส่งออกไปแล้วอ่ะ
7: ประเทศส่งออกไปแล้วอ่ะ
0: คือ
7: บางอย่างบ้านเราอาจจะใบกระท่อมนะต้มกินได้อะไรเงี้ยแต่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ใช่ไงอย่างสหรัฐเนี่ยใบกระท่อมเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะ
0: คะ
7: แล้วก็ยังมีการลักลอบเอาเนื้อสัตว์เข้าประเทศเขาอีกซ
0: ึ่
7: งในสหรัฐไม่ได้น
0: ะ
7: แล้วเขาก็อ้างอิงว่าเนี่ยมาจากกระเป๋าเดินทางที่มาจากประเทศไทยแต่ไม่ได้บอกว่าใครน
0: ะ
7: บอกว่าเป็นไทยแลนด์นะก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะมันกระทบไปหมดนะแล้วก็หรือว่ามันมาในช่วงจังหวัดที่นายกรัฐมนตรีของไทยไปเยือนจีนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฉันไม่ร้องนะเทียนหมี่นี
0: ่
7: มันกลายเป็นประเด็นไปหมดเลย
0: เป็นประเด็น
7: จังหวะมันกลายเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะสถานการณ์ในประเทศกับต่างประเทศนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
8: ้ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: Whoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ

0: คุณธนวัฒน์บอกว่าใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงของถนนตัดอังรีดูนางมุ่งหน้าสามย่านอ่ะบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานคือติดมากว่า15นาทีแล้วไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรไหมเดี๋ยวใครที่อยู่ดำหน้ามาเพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะรบกวนด้วย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ถ้าถามว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียเข้ามาแต่ถ้าว่าแบบติดนิ่งๆประมาณ15นาทีไม่ขยับนี่ถือว่าผิดปกติมากๆแล้วมีแจ้งของคุณสุภาพรคุณสุภาพรนี่บอกว่าใช้เส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกราชพัฒนาวงหน้าแยกตัดถนนกาญจนาพิเศษค่ะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเลยจากแยกมิถีนไปเล็กน้อยนะคะเป็นรถเก๋งสีขาวจอดเสียแล้วก็ขีดขวางในช่องทางขวาคนขับออกมายืนอยู่นอกรถค่ะนะคะออกมายืนอยู่นอกรถนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะจะได้ทราบได้วางแผนเรื่องของการเผื่อเวลาแล้วก็เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์นี้ก็จะมีรถซึ่งติดสะสมนะคะในช่วงทางออกที่จะออกตรงต่อเนื่องไปทางด้านของพระราม9หรือว่าจุดที่จะเบี่ยงออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะตรงช่วงมากิโลเมตรที่0แล้วก็มีเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่94มุ่งหน้าบ้านฉางนะคะเป็นฝั่งขาออกแล้วก็มีอุบัติเหตุอยู่จุดนึงนะคะก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่97+700นะคะก็กีดขวางในช่องทางซ้ายตรงจุดนี้จะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วง7 นาฬิกานะคะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นรถกระบะหรือว่ารถเก่งไม่มั่นใจเพราะเรียนดูจากในกล้อง CCTV แล้วมันไม่ถนัดแต่ว่าคือไปชนท้ายกับรถบรรทุกอะค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรก็คือดูรถเต็มแต่ไม่ได้ติดนะคะก็คือตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้นะคะก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะคือจะอยู่ในช่องทางคือเป็นไหลทางอะค่ะเป็นช่องทางฉุกเฉินนะคะแล้วลักษณะเนี่ยคันที่ไปชนท้ายมันก็ไปชนรถที่เจาะเสียอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะส่วนในฝั่งกับกันก็ดูรถมากนะคะแต่ไม่นิ่งก็ตามไปได้โดยตลอดค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สายของร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีค่ะรองสาวัตร
2: ครับสวัสดีครับคุณยันคร
0: ับ ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
2: ครับช่วงนี้เช้านี้ช่วงเวลา 7:50 นาทีนะครับสภาพจราจรในเขตรับผิดชอบของสน.วิภาวดีนะครับช่วงนี้หนาแน่นหน้าฐานทัพนะครับท้ายแถวก็ไปยังทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับจากหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่านี้ก็จะเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลัก4ไหลได้ดีขึ้นนะครับหลัก4มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนท้ายแถวสะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะครับส่วนช่องทางขนานมาจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังไม่มีท้ายแถวนะครับไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ จากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็ยังหนาแน่นท้ายแถวสะสมหน้าตรีเพชรอีซูซุนะครับในช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับนะจากลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารขั้นแยกลาดพร้าวไปทางด้านสุทธิสารตามกันไม่ทันนะครับเนื่องจากแย่งทางกันขึ้นบริเวณสะพานขั้นแยกลาดพร้าวทำให้ใช้ความเร็วได้ดีนะครับสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงช่วงนี้

0: ในช่องทางด่วนก็หน้าวปอนะครับช่องทางขนานที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้ายแถวหน้าสวนป่ามิตรไมตรีนะครับวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีนะครับไปชะลอตัวเป็นบางจุดเช่นเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีนะครับรอสัญญาณไฟจากประชาชื่นนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วจะเคลื่อนตัวส่วนบนทางยกระดับอนุสาอุตราพิมุกด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ไม่มีสะสมนะครับโดยรวมแล้วเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรถเสียรถช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งครับคุณปุญญทศครับ
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคืออยากให้มีเรื่องของรถเสียหรืออุบัติเหตุเลยเพราะว่าจะยิ่งมีผลในเรื่องของการจราจรมากขึ้นนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมเต็มรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: City's just so get low. All right, okay. Yeah, through the city queen. Yeah, all right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งจะมีการพิจารณาวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16และคดีของลุงเปี๊ยกที่ถูกตำรวจอรัญญประเทศอุ้มทรมานส่งฟ้องศาลอาญาทุจริตภาค2วันนี้พร้อมกับอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดและกราบปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินุ่งนุชพัทยาสวนนุ่งนุชอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจากนั้นจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีช่วงบ่ายนายรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวันนี้วาระสำคัญการพิจารณาวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2จังหวัดระยองนัดหมายผู้ต้องหา7รายที่เป็นตำรวจสภ.อรัญญประเทศส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองวันนี้จากกรณีที่มีการบังคับทรมานลุงเปี๊ยกด้วยการคลุมถุงดำปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวเย็นเพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าป้าบัวผันตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเหตุเกิดในช่วงปี2567เวลา 8:30 นที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำครูทรายไปยื่นเรื่องขอให้สบส.เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลซามิคาโร่ราชบุรีกรณีสามีเข้ารับการตรวจและเสียชีวิตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลและแพทย์หรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: พายุโซนร้อนเบอร์ท่าเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุจะอ่อนกำลังก่อนขึ้นฝั่งแต่ยังอาจจะก่อให้เกิดลมกระโชกแรงคลื่นซัดฝั่งและน้ำทะเลหนุนในรุยเซนาทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐประจำเมืองสไลเดลรัฐลุยเซนาระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้พายุอ่อนกำลังลงคือลมเฉือนทางตอนเหนือซึ่งรบกวนการก่อตัวของกลุ่มเมฆและทำให้โครงสร้างพายุอ่อนแอลงนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งบริเวณเซนต์เบอร์นาร์ดแพริสหรือพาร์คไมล์แพริสในช่วงเย็นวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นก่อนจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นฝั่งอย่างไรก็ตามแม้พายุจะอ่อนแรงลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังลมกระโชกแรงรวมไปถึงน้ำทะเลหนุนสูงตามแนวชายฝั่ง
9: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่กรณีของเส้นทางทางด้านของพระราม4ค่ะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาในช่วงก่อนหน้านี้คุณธนวัฒน์บอกว่าใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ติดขัดหยุดนิ่งนานกว่า15นาทีนะคะช่วงจากทางด้านของตัดกับอังรีดูนางอังรีดูนางที่จะมุ่งหน้าใหม่ย่าน3ย่านดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมอันนี้มันน่าจะเป็นผลมาจากในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไหมคะเป็นไปได้ไหมหรือมันมีสาเหตุอื่นนะคะถ้ายังไงเผื่อว่าคุณธนวัฒน์อาจจะผ่านตรงจุดนี้มาแล้วแล้วทราบสาเหตุนี้รบกวนนะคะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามาด้วยได้ไหมนะคะคือเนี่ยถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้นะคะเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะก็คือในส่วนของการจราจรเนี่ยนะคะที่จะเริ่มชะลอตอนนี้ท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงแถวตึกชาญอิสระทาวเวอร์1นะคะแล้วมันก็จะมีผลกับฝั่งของเส้นสุรวงศ์นะคะสุรวงศ์ที่จะออกมาเส้นพระราม4นี้ท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม4นะคะก็จะต้องเลยจากตรงช่วงของ3ย่านไปก่อนถึงจะดีขึ้นแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของถนน4พญาถนนทรัพย์ค่ะที่จะออกมาเส้นพระราม4นะคะล้วนแล้วแต่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรฝั่งของพญาไทนะคะฝั่งพญาไทนี่ก็จะอยู่ตรงข้ามกับตึกคณะนิตินะคะวันนั้นก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงนี้สัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของ3ย่านเนี่ยมันน่าจะมีผลทำให้ในเรื่องของการจราจรแต่ละเส้นทางแต่ละฝั่งเนี่ยแต่ละถนนนะคะที่มีผลกระทบนะคะเพราะถ้าว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเส้นพระราม4ถ้าดูยาวๆเนี่ยนะคะสังเกตได้เลยว่าตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรอย่างศาลาแดงสีลมเนี่ยนะคะที่จะออกมาพระราม4อันนี้ก็ท้ายแถวของฝั่งสีลมก็จะท้ายแถวยาวนะคะถนนราชดำรินะคะนี่ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันแยกวิทยุโอนี้วิทยุนี่ดูหนักนะคะวิทยุสาทรเหนือเนี่ยที่ติดอยู่ตรงช่วงของย่าวิทยุเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งของถนนวิทยุที่จะออกมาทางด้านของพระราม4นะคะโดยมีท้ายแถวแบบแน่นนิ่งแล้วก็ยาวเลยเต็มพื้นที่แล้วก็ฝั่งของเส้นพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของวิทยุเองก็จะมีรถซึ่งสะสมจากสัญญาณไฟจราจรเนี่ยคือจะเป็นช่วงๆเลยอะค่ะที่จะเป็นมีผลกระทบนะคะน่าจะมาจากสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นพระราม4นะคะถ้ามาจากตั้งแต่ช่วงของแยกพระโหนงเข้ามานะคะแยกพระโหนงเข้ามานี่ก็จะมาติดตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยนะคะแล้วพอผ่านจากแยกกล้วยน้ำไทยมาก็จะมาใช้ได้แล้วก็จะมาติดกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงของแยกเกษมราษฎร์นะคะเลยแยกเกษมราษฎร์มาก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาชะลอตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4แยกคลองเตยนะคะถนนสุนทรโกษาพระราม4ในฝั่งขาเข้าต้องเลยจากตรงช่วงของใต้ทางด่วนไปก่อนเนี่ยๆอย่างตอนนี้นะคะตรงช่วงของพระราม4เนี่ยค่ะตรงแถวยุแยกตลาดย่าคลองเตยนะคะตรงจุดนี้มองเข้าไปทางด้านในดูจากในกล้อง CCTV นะคะคือนิ่งแบบแทบจะไม่ขยับเลยนะคะมองไปแบบไกลๆเนี่ยจะต้องเลยตรงช่วงของใต้ทางด่วนไม่แน่ใจว่ามีขบวนรถไฟผ่านหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปที่สถานีร้อยตำรวจเอกทองภูลอ่อนเกตรองสาวัตรจราจรสนยานวานะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะรองสาวัตรเป็นไงบ้างคะวันนี้คะในพื้นที่ค่ะ
3: การจราจรสีลมเป็นเครื่องคล้องตัวครับเจริญกรุงท้ายยาวหน่อยสะสมที่ประมาณวัดสุทธินะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สาทรใต้คล้องตัวสาทรเหนือปริมาณรถมากท้ายสะสมสะพานลอยข้ามแยกครับตอนนี้เร่งรับรถเข้าเมืองครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมนราธิวาสประมาณ108นะครับ
2: อืม อันนี้คือติดสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะรองสาวัตในแต่ละจุดเนี่ยค่ะเพราะว่าสังเกตดูในแต่ละย่านค่ะ
3: ครับครับปริมาณรถมากครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียนี่คร
2: ับ
3: อ
2: ืมค่ะคือมาจากรถเยอะอย่างเดียวเลยโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ล่ะคะในเขาเปิดหรือว่าสอบหรือว่าอะไรอยู่ไหมคะ
3: อ๋อเรียนปกติอยู่ครับยังไม่มี
2: ครับอ๋อปกติอยู่ค่ะ
3: ครับกรุงเทพคิดเทียนก็หมดเวลาเดิมมา 7:00 นครับก็เร่งรับรถได้ต่อเนื่องมาเลยตลอด
2: ครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าดูน่าจะมาจากเรื่องของสัญญาณไฟในแต่ละจุดแล้วก็ประกอบกับรถเยอะใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นณเวลานี้เนี่ยการปล่อยสัญญาณไฟนี้เขาจะพิจารณาจากอะไรคะรองสาวัตร
3: ปริมาณรถนะครับตอนนี้เราเพิ่มเหลือตลอดนะครับเพิ่มเหลือตลอดนะครับหมายถึงรับรถเข้าเมืองนะครับ
2: อ๋อคือจะเร่งที่จะระบายรถที่จะเข้าเมืองให้มากที่สุด
3: ใช่ครับผม
2: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยค่ะนะคะถ้าดูก็อย่างที่ทางรองสาวัตรบอกอะสังเกตได้เลยเนี่ยมันจะเป็นผลมาจากตรงช่วงของแต่ละแยกแต่ละสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะคะใครที่อยู่ฝั่งที่จะเป็นเส้นทางหลักก็จะปล่อยได้เร็วหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นจะใช้คำว่ารองคือเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับเป็นหลักไปทุกเส้นแล้วนะจริงๆสำหรับคนที่ใช้ถนนนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้วกันแต่วันนี้โซนทางด้านนี้นะเวลานี้ตอนนี้ยังเยอะอยู่นะถ้าดูในเรื่องของการจราจรกันสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะแต่ว่าเอายังไม่ได้ดูทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยนะคะก็ยังมีรถที่ใช้กันเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้นิ่งใช่ไหมคะก็คือตามกันมาได้โอ้ยเห็นเปิดดูในแต่ละจุดนะก็คือต้องลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาทางสาทรเหนือก็จะใช้ได้ยาวๆก็จะมาชะลอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงที่แยกวิทยุตรงจุดนั้นนะคะสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพตามมาได้ไหลมาได้โดยตลอดแต่ฟ้าข้างนอกนี่ฟ้าหลัวนะคะสำหรับณเวลา 8:18 นาทีเดี๋ยวไปที่สายของพันตำรวจโทพิชัยวิชายะสวัสดิ์จราจรสน.โชคชัยสวัสดีค่ะ
4: อ
2: ๋
4: อสว
2: ั
4: สดีครับผมครับ
2: ค่ะสวัสดิ์ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
4: พื้นที่ตอนนี้ก็ตอนนี้โรงเรียนนานาชาติที่ว่าสามโรงเรียนครับรีเจนต์ฝรั่งเศสอ่ะ
2: ค่ะ
4: แต่ปิดทำการจะเปิดดีๆก็ประมาณวันที่1ครับ1สิงหาคม
2: ค่ะ
4: ครับแล้วก็ตอนนี้ถนนลาดพร้าวนี้สามารถระหว่างที่ว่าจากมหาไทยมาเลย80มาเข้า64อ่ะสามารถโฟได้หลายได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงบริเวณหน้าสน.จะเข้าพื้นที่รัชดาสน.พหลจะมีวอว่าจะมีรถติดขัดนิดนึง
2: คร
4: ับหรือว่าถ้าในส่วนของต้นโคชัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
2: แปลว่าโรงเรียนปิดโรงเรียนนานาชาติจุดนี้มันช่วยทำให้รถหายไปจุดหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตร
4: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: อีกจุดหนึ่งนะที่ติดหนักก็คือเส้นทางด้านของถนนเทพรัตน์ช่วงกิโลเมตรที่53ซึ่งมีอุบัติเหตุในช่องทางด่วนค่ะเป็นฝั่งขาออกนะคะคือต้องปิดไป1ช่องจราจรเลยเป็นรถบรรทุกใหญ่เลยนะคะไปชนเข้ากับแท่งปูนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นถ้าดูจากสภาพรถไม่น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรไปที่สายของพันตำรวจโทเด่นกำงาสวัสดิ์จราจรสน.คันนายาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดิ์
5: ครับสวัสดีครับผม
2: ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
5: ก็ช่วงนี้ก็รถมีปริมาณนะครับ
2: ค่ะ
5: ก็ช่วงถนนรามอินทราขาเข้าข้ามแยกกม8ท้ายแถวอยู่ช่วงก่อนถึงแฟชั่นนะครับ
2: ค่ะ
5: รถมากก็เคลื่อนตัวได้ครับพอข้ามแยกกม8กม8ปุ๊บก็จะมาเจอจุดกับรถที่กม 6.5 ครับท
2: ํา
5: ให้ชะลอตัวถ้าผ่านจุดกับแล้วก็คล่องตัวครับ
2: ค่ะ
5: ในส่วนของแยกอุบลนะครับ
2: ค่ะ
5: วงเวียนที่ว่าจำความวงเวียนใหม่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
2: อ๋อค่ะ
5: ตรงนี้และอีกนึงก็หน้าด่านขึ้นด่านด่วนจตุโชติรถสะสมจากหน้าด่านก็เคลื่อนตัวได้ช้าหน่อย
2: ค่ะ
5: ก็ตรงนี้เร่งระบาย
2: ค
5: ภาพรวมตอนนี้ไม่มีเหตุว่า18วอ40ครับภาพรวมเคลื่อนตัวดีครับครับผม
2: ก็คือถือว่ารถยังจะเยอะแต่ก็ยังตามกันได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะสารวัตร
5: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ต้องย้ำในเรื่องของการทำงานในส่วนของเส้นถนนเทพรัตน์นะคะทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนในช่องทางหลักในฝั่งขาเข้านะคะก็จุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็คือช่วงกิโลเมตรที่14+100ถึงกิโลเมตรที่15+400ในช่องทางด่วนนะคะตั้งแต่ช่วงของหมวดบางพลีมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางกวางนะคะซึ่งตรงจุดนี้เขาจะมีการทำงานไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมหรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จนะคะเพราะนั้นเส้นทางเบี่ยงการจราจรนะคะที่ทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะได้แนะนำนะคะก็คือไอ้ตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ยนะคะก็คือจะมีการปิดเบี่ยงเป็นระยะทาง1กิโลเมตรกว่า 1.3 กิโลเมตรให้รถเนี่ยค่ะไปวิ่งสวนทางกันในช่องทางด่วนด้านขาออกแล้วก็เบี่ยงไปใช้ช่องทางขาออก2ช่องจราจรเป็นช่องทางขาเข้านะคะแล้วก็ขาออกก็จะเป็น3ช่องจราจรนะคะเพราะนั้นผ่านตรงจุดนี้ต้องระวังกันมากๆเลยนะคะเพราะเขามีการจัดเป็นในเรื่องของการจราจรนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเส้นทางเฉพาะเป็นเส้นทางเบี่ยงให้ไปใช้สลับกับอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างก็แน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อการจราจรในบางช่วงเวลาแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายคำแนะนำต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: นี่กรณีของอุบัติเหตุถนนมอเตอร์เวย์นะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่90+96ในตอนนี้ล่าสุดก็คือเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าจุดนี้ก็ไม่ได้มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรมอเตอร์เวย์ที่จะมีผลก็คือตรงช่วงกิโลเมตรที่0นี่แหละค่ะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งตรงจุดนี้ยังมีรถเต็มพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9แล้วว่าที่จะออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์ค่ะแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะคะทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 5:50 นาทีรถไฟกับรถกระบะชนกันนะคะคือเป็นรถซึ่งเป็นรถบรรทุกสินค้าค่ะนะคะลักษณะคือเป็นรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บอกว่าขณะที่กำลังเข้าจอดสถานีคลอง19อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือชนกันกับรถกระบะโอ้สภาพของรถกระบะนี่คือชนสภาพคือเสียหายด้านหน้านี่คือพังเสียหายแบบบูบี้หนักมากเลยอะค่ะแต่บอกว่าในเบื้องต้นไม่มีในส่วนของคนเจ็บเนี่ยก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็นางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่านะเวลานี้ตอนนี้นี่จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเราหรือยังแต่ว่าตั้งแต่ตอนช่วงตีห้านะคะ5:50 นาทีแล้วลักษณะของตัวของรถนะคะคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะคือรถที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือขวางถนนเพราะมันจะเป็นจุดที่ถนนตัดผ่านมีทางกั้นนะถ้าดูจากในรูปนะคะมันเหมือนกับมีไม้กั้นน่ะ นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถกระบะนะคะที่เกิดที่ไปชนเนี่ยนะคะเหมือนกับไม่ได้เบรกคือไปเบรกเข้ากับในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ของรถไฟเลยอะค่ะนะคะแล้วก็จะขวางถนนอยู่นะคะสภาพด้านหน้าของรถกระบะนี่คือฝากระโปรงเปิดอ้อแต่ถ้าดูนะคะก็คือในส่วนของคนขับอะอันเนี้ยเหมือนกับเป็นจุดที่ปลอดภัยนะคะอ้าวนี่ไงมีเครื่องกั้นค่ะมีตัวกั้นนะคะมีรั้วกั้นนะคะลักษณะเนี้ยก็คือมีทั้งรั้วกั้นมีทั้งไม้กั้นนะคะเดี๋ยวคงต้องสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่แหละว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเขามายังไงเหมือนกับฝ่าไม้กั้นมาหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะดูจากรูปเราไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้จริงๆนะคะใครที่ใช้ในเส้นทางนั้นเดี๋ยวมาบอกเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วกันว่าในส่วนของตัวรถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขามีการดำเนินการหรือว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะรบกวนด้วยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808มีอีกจุดนึงเห็นบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยไทยราช29โอ้โหอันนี้เพลิงสงบแล้วนะคะดูจากคลิปอันนี้ดูได้นะทาง X ของทาง JS Radio ที่โพสต์เอาไว้ไฟที่ลุกไหม้เนี่ยอยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะอยู่ชั้น2ของตัวบ้านแล้วลักษณะเป็นบ้านเป็นปูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าดูจากในรูปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะควบคุมได้เร็วนะคะไม่ได้ลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงหรือว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะสำหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็ตอนช่วง 6:48 นาทีนะคะที่รับแจ้งแล้วก็ในช่วง 7:01 นาทีเนี่ยเพลิงสงบค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กรณีของกระบะกับรถไฟที่ชนกันนะคะที่เราสอบถามไปที่ร้อยตำรวจเอกสมยศจันทฤกษ์รองสาวสอบสวนสภ.บางคะนาบอกว่าคือรถกระบะคันนี้ค่ะขับฝ่าไม้กั้นนะคะแล้วไปชนกับรถไฟซึ่งเป็นรถสินค้าค่ะที่เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะคนขับบอกว่ารีบแต่ไม่พ้นก็เลยโดนรถไฟเฉี่ยวเข้าไปด้านท้ายนะคะด้านท้ายรถเสียหายแล้วก็คนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยไม้กั้นเสียหายนะคะรถกระบะเสียหายแล้วก็รถไฟเสียหายเล็กน้อยสามารถที่จะไปต่อได้นะคะในส่วนของรถไฟนี่เนี่ยนะพออ่านแล้วมีความรู้สึกเลยว่าแบบจี๊ดขึ้นมาโดยทันทีเลยพฤติกรรมของคนขับรถกระบะถ้าเป็นอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะมันคือบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยไม้กั้นลงมาแล้วนะแล้วเขาขับฝ่าไม้กั้นอันนี้ที่ทางร้อยตำรวจเอกสมยศจันทฤกษ์รองสาวสอบสวนสภ.บางคะนาเนี่ยนะคะเพิ่มเติมให้อัปเดตให้หลังใหม่นะคะวันนี้เนี่ยเห็นจากสภาพแล้วเนี่ยนะคะก็คือรถกระบะเนี่ยคือเสียหายหนักมากแต่คนขับเจ็บเล็กน้อยโหอันนี้นี่ทางการรถไฟนี้ต้องเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยให้อย่างหนักเลยค่ะนะคะถ้าเป็นพฤติกรรมอย่างที่ทางด้านของรองสาวสอบสวนให้เป็นข้อมูลมานะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรนะคะที่รับแจ้งนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้คุณชนินใช้ถนนนิคมมักกะสันช่วงของมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าถนนราชปรารภนะคะบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยของคุณชนินเนี่ยบอกว่าติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกตัดถนนราชปรารภนาน45นาทีไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรไหมก็ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณชนินผ่านได้แล้วหรือยังหรือว่ายังติดอยู่ไหมคะถ้ายังไงมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีสาเหตุไหมหรือว่าจริงๆแต่เส้นเนี้ยไม่จำเป็นก็ให้เลี่ยงเลยนะหรือถ้าจำเป็นต้องผ่าเนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้มากๆค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณแวววลัยนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะช่วงก่อนถึงซอยรัชดาภิเษก36แยก19จักรยานยนต์ล้มค่ะ แล้วก็เห็นว่ามีคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่บนถนน1คนน่าจะหมดสติแล้วก็มีผลกระทบเพราะว่ารถคันที่ล้มแล้วก็ใน2คนด้วยเนี่ยนะคะคือจะขวางทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกซอยรัชดาพิเศษ36แต่ว่าคุณภาวลัยบอกว่าคือไม่เห็นคู่กรณีนะคะแต่เห็นว่ามีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรตรงช่วงของถนนราชปารภนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนนิคมมักกะสันนี่คือนิ่งๆเลยค่ะฝั่งของถนนราชปารภที่เข้ามาจากใต้ด่วนดินแดงอย่างที่บอกว่าไม่แนะนำนะคะถ้าว่าใครที่จะใช้เส้นทางนี้ให้เบี่ยงนะคะคือให้เข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้ามาพญาไทนะคะมาเข้าเพชรบุรีทางฝั่งทางด้านนี้จะใช้เวลาได้ดีกว่าถ้ามาฝั่งของถนนราชปารภนี่คือติดนิ่งๆนะคะเนี่ยดูตรงช่วงของแนวจัตุรทิศเองนี่ก็คือรถเต็มพื้นที่แล้วก็นิ่งมากๆแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนราชปารภตรงแถวตลาดตรงแถวประตูน้ำค่ะนะคะตรงช่วงของราชปารภซอย3แถวอินทราสแควร์นะคะนี่คือนิ่งแล้วก็นิ่งนานมากๆนะคะสำหรับณเวลานี้แล้วก็ถนนนิคมมักกะสันที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนราชปารภนะคะคือออกไม่ได้เพราะว่าถนนราชปารภเองคือตอนนี้กำลังหนักมากๆแล้วก็มีผลกระทบกับฝั่งของถนนราชปารภซอย8ที่จะออกถนนราชปารภนะคะทางด้านของประตูน้ำฝั่งทางด้านนี้ก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะคะคือนิ่งมากนะคะซอยราชปารภซอย3นะคะอันนี้ก็อยากเข้าไปนะคะราชปารภซอย1เพื่อจะมาทะลุออกถนนราชปารภซอย3อันนี้มันเป็นวงล็อกไปแล้วค่ะเพราะว่ามีผลกระทบกับเส้นราชปารภเส้นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกโอ้โหอันนี้นิ่งนะคะยาวต่อเนื่องเข้ามาท้ายแถวก็คือถนนพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาถนนเพชรบุรีอันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ให้เลี่ยงแล้วก็คนก็จะเลี่ยงมาใช้บรรทัดทองเพื่อจะมาออกทางด้านของถนนพระราม1ก็เข้ามาปุ๊บเจอท้ายแถวทันทีเลยค่ะสำหรับบรรทัดทองยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของเนี่ยค่ะตรงแยกเจริญผลนะคะแยกเจริญผลแล้วก็เลี้ยวเข้ามาใช้ฝั่งของถนนพระราม1ก็คือจะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกปทุมวันไปถึงจะดีขึ้นนะคะก็คนจะเลี่ยงเพชรบุรีมาใช้พระราม1มาใช้บรรทัดทองกันมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเส้นนี้ติดไปด้วยแล้วก็ติดหนักมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยสำหรับเส้นบรรทัดทองจากเพชรบุรีเข้ามาทางด้านของพระราม1นะคะแล้วถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของพญาไทนะคะรอบอนุสาวรีย์ชัยมุนได้แล้วก็มาใช้เส้นพญาไทนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกตัดกับถนนศรีธยานะคะโซนแถวทางด้านนี้ก็คือรถมากนะคะรถมากแต่ดีกว่าคือเขาตามกันมาได้โดยตลอดนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะคือแนะนำนะคะแนะนำเลยถ้าว่าใครที่มาจากรอบนอกมาจากฝั่งของเส้นวิภาวดีหรือว่ามาทางด้านไหนวิภาวดีก่อนละกันแล้วจะมาเข้าถนนราชปารภเพื่อจะมาแถวทางด้านของประตูน้ำแถวทางด้านของเพชรบุรีให้ตรงเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็มาใช้พญาไทแล้วมาใช้เพชรบุรีฝั่งทางด้านนี้เนี่ยการติดมันจะน้อยกว่าแต่อย่าเข้ารางน้ำนะเพราะถ้าเข้ารางน้ำแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องมาติดอยู่กับฝั่งของถนนราชปารภนะคะอันนี้ให้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ต้องบอกว่าเช้าวันนี้สายนะไม่ใช่เช้านะคะสายวันนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาหนักนะคะในหลายๆเส้นทางนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เส้นพระรามสี่ย้ำนะคะว่าเส้นพระรามสี่สำหรับในช่วงเวลานี้นี่รถยังนิ่งโอ้โหดูตรงช่วงของตรงหน้าตลาดคลองเตยอะค่ะนะคะซึ่งมีรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ในดูท้ายแถวค่อนข้างยาวนิ่งแต่พอผ่านแยกคลองเตยมาตอนนี้ดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงที่บอกว่าดูนิ่งๆใช่ไหมคะทุกช่องจราจรตอนนี้ในฝั่งขาเข้าอ่ะตามกันได้แล้วค่ะแล้วตามได้ดีละนะคะช่วงจากแยกคลองเตยมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนนะคะในฝั่งกับการนี้ก็เช่นเดียวกันคือเหมือนกับตอนนี้เขาพยายามที่จะปล่อยสำหรับในเส้นทางหลักของฝั่งของเส้นพระรามสี่อะค่ะเหมือนกับที่ทางรองสวัสดิ์จราจรในพื้นที่เล่าให้ฟังไปในช่วงก่อนหน้านี้อาจรงนะคะอาจนรงก็ดูรถก็ตามกันได้นะคะตรงช่วงของแยกอาจนรงแต่ว่าไอ้ฝั่งที่มาจากถนนเกษมราชจากแยกเกษมราชมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกอาจนรงอาจนรงตัดกับเกษมราชนะคะตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรนะตรงจุดนั้นน่ะท้ายชนแยกเลยนะคะพอเข้ามาฝั่งของพระราม4เข้าถนนเกษมราชนี่จะเจอท้ายก็ต้องมาถึงตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรก่อนเนี่ยถึงจะดีขึ้นถ้าหากว่าใครจะต่อเนื่องขึ้นมาบนทางด่วนหรือว่าใครที่มาจากฝั่งของถนนอาจนรงค์ก็จะมาชะลอเนี่ยตรงนี้เป็นน่าจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟจราจรใช่ตรงจุดนี้สัญญาณไฟจราจรนานมากบอกเลยนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางรถไฟสายเก่าเนี่ยแนะนำนะถ้ามาจากโซนแถวเนี่ยจากทางด้านบางนาเข้ามาแล้วก็ใช้รถไฟสายเก่าแล้วก็ตรงต่อเนื่องเข้าทางรถไฟสายเก่าอ่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะแต่ว่าทางรถไฟสายเก่าตรงจุดนี้มันจะเป็นทางแคบนะคะแล้วมันจะมีรถจอดมีอะไรอยู่เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งอาจนรงค์นะคะทางด้านของทางรถไฟสายเก่าจะดูดีกว่าแต่พอถึงที่สุดแล้วพอจะมาออกจากปากซอยแล้วต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะมาใช้ถนนเกษมราชก็จะเจอท้ายแถวเพราะจะมาติดตรงช่วงของแยกสุนทรโกษานะคะแล้วก็ไม่ใช่แยกเขาเรียกว่าแยกสุนทรโกษาแยกตรงช่วงของที่ตัดกับทางด้านของกรมศุลกากรนะคะตรงจุดนั้นนะตรงนี้แยกสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะคะจะถ่ายแถวยาวลงมาจากทางด่วนลงมาได้นะคะแต่ว่าพอข้ามไอ้ตรงทางรถไฟผ่านมาเนี่ยก็จะเจอท้ายแถวนะคะก็จะเจอท้ายแถวเพราะว่าจะมาติดตรงช่วงของสัญญาณไฟจราจรเนี่ยตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้กับฝั่งทางด้านนี้นะแต่ว่าพอผ่านตรงจุดนี้มาสุนทรโกษาก็จะใช้ได้แต่จะมาชะลอกันอีกครั้งนึงแปลว่าฝั่งทางด้านนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของหน้าสนามกีฬาการท่าเรือผ่านห้าแยกนารนองมาก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของถนนสุนทรโกษามาออกตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะตรงจุดนี้ก็จะเหมือนกับรถเต็มพื้นที่มาโดยตลอดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามาใช้ฝั่งของรัชดาถ้าหากว่าใครที่มาจากพระรามสามเข้าเส้นรัชดาหรือว่าอีกฝั่งนึงของตลาดคลองเตยอันนี้ก็ชนแยกเหมือนกันท้ายแถวมาตั้งแต่ช่วงของพระราม3ผ่าน5แยกนารนองนะคะตรงไปตรงช่วงของยานิสาพระราม4นี่บอกว่าคือเต็มพื้นที่โดยตลอดนะคะสองฝั่งทางด้านนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของสุนทรโกษาสุนทรโกษาออกแยกคลองเตยอาจจะสั้นกว่าแต่ว่าคนที่ใช้ราชดาก็คือเพราะต้องการจะข้ามไปทางด้านของราชดาผ่านตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะถ้าผ่านตรงยานิสาพระราม4ไปได้เนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วจะมาชะลอก็คืออยู่ตรงช่วงที่เลยจากสวนเบญจกิติไปนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นการติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะนะคะแล้วก็ในซอยอโศกมนตรีนะคะในฝั่งทางด้านนี้นะคะยังยาวๆต่อเนื่องเข้าไปถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะแต่ถ้าในฝั่งกับการน่ะนะคะในส่วนของเส้นรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรเนี่ยจะเริ่มมีสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของ MRT พระราม9ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค
7: ่
2: ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุก สืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโต Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะถนนเจริญกรุงช่วงปากซอยเจริญกรุง74ค่ะรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งทางจส.100ก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกตรงช่วงกิโลเมตรที่53ย้ำเลยว่าจุดนี้ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเป็นรถบรรทุกค่ะซึ่งเขาบรรทุกเป็นไม้พาเลทอะค่ะอยู่ที่ด้านหลังนะคะตรงหางพ่วงนะคะที่วางซ้อนๆกันแต่ดีนะที่การชนไม่ทำให้ตัวของไม้ที่เขาบรรทุกมาหล่นอยู่บนถนนไม่ได้หล่นนะคะแต่ว่าในส่วนของหน้าของรถบรรทุกคันนี้ค่ะนะคะที่ไปชนเข้ากับตัวของแบเรียร์นี่แตกกระจายเลยนะนะคะก็รอการดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะนั้นจุดนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะในฝั่งขาเข้าตรงช่วงที่เลยจากแยกมิทีนไปอะค่ะที่มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางในด้านขวาจุดนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าว่าใครนะคะที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เช้าวันนี้ในกรุงเทพดูฟ้าหลัวนะคะที่คุยกับทางกรมอุตุไปเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีฝนประมาณสักช่วงสายๆก็ประมาณสัก10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะมีอีกเรื่องนึงทางด้านของวิริยาประกันภัยค่ะเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะคะเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์นะคะก็คือจะมีการอบรมกันนะคะในช่วงของวันที่22แล้วก็23นะคะในวันนี้สิคะวันนี้ใช่ไหมที่มีการอบรมกันนะคะก็ในส่วนของการอบรมเนี่ยนะคะก็จะมีการอบรมกันที่ชั้น3ของกรมการขนส่งทางบกนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะนะคะในเรื่องของอ๋อ22-23สิงหาคมนี่ฉันไปดูพาร์ทเดือนเลยนะเนี่ยเรียกว่าเดือนนี้นะคะก็วันที่22แล้วก็23ซึ่งตรงกับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกนะคะนี่จะเร่งเดือนไปเร็วทำไมเนี่ยจริงๆอย่างแค่เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะคะเดือนหน้าแต่ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เปิดรับสมัครนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้แต่เขารับจำนวนจำกัดนะคะก็คือ100-120คนเท่านั้นนะคะแล้วก็เปิดรับสมัครกันวันนี้วันแรกเลยถึงวันที่21สิงหาคมแล้วก็อบรมวันที่22แล้วก็23สิงหาคมนะคะก็จะเป็นการอบรมนะคะในเรื่องของข้อมูลที่สำคัญเลยสาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากทางวิริยะประกันภัยค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีก็ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้อเขียนแต่จะเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติเรียกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและเวลาราชการสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุต้องบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรอง

1298888 02-1298888นะคะแล้วก็ต่อนะคะ7419-7422หรือ7443นะคะสำหรับใครที่สนใจโทรไปสอบถามได้เลยถ้าฟังฉันบอกไม่ทันนะคะคือช่วงนี้เขารับสมัครกันแล้วก็อบรมกันเดือนหน้านะคะในช่วงของวันที่22แล้วก็23สิงหาคมที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรคนนี้เป็นรุ่นที่382รุ่นที่แล้วนี่เมื่อช่วงของเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเดือนหน้านะเดือนหน้าสำหรับใครที่สนใจยังไงแต่ว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่เคยมีอนุญาตขับรถมาก่อนนะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ8:52 มีแจ้งเรื่องของลืมของมาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องบอกเพราะว่าคือจำหมายเลขทะเบียนรถได้นะคะอย่างกรณีของคุณธีรพัฒน์ของคุณธีรพัฒน์เนี่ยไปลืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มมคควาย6799กทมนะคะแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มมคควาย6799กทมคุณธีรพัฒน์อ่ะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้เมื่อตอนช่วง 5:00 กว่าๆนะคะของวันนี้นะของวันนี้เพราะฉะนั้นรบกวนทางคุณคนขับด้วยแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณหงคุณหงเนี่ยแจ้งมาเมื่อคืนนี้ของคุณหงอ่ะไปลืมกระเป๋าบอกเป็นกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือสีดำนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีไปลงที่ลาดพร้าว41เมื่อตอนช่วงมาสัก2:00 กว่าๆของเมื่อคืนนี้นะคะแต่นี่คือจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่คือจำสีจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นั่งมาจากบ้านริมน้ำนนทบุรีไปลงที่ซอยลาดพร้าว41นะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณธีรวัฒน์ของคุณธีรวัฒน์อ่ะลืมไปกระเป๋าเป้เลยค่ะแล้วในกระเป๋าเป้ใบนี้จะมียานะคะยาประจำยารักษาโรคประจำตัวของทางคุณธีรวัฒน์อยู่ด้วยนะคะก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วไปลงที่วัดปราสาทบุญญาวาสคือนั่งกันมา4คนไงคะนั่งกันมา4คนแล้วบอกอ่ะระหว่างทางก็คุยกันมาตลอดทางทราบว่าคนขับในปกติแล้วเนี่ยจะขับอยู่แถวนนทบุรีเป็นรถแท็กซี่สีฟ้าแต่ว่าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ในช่วงประมาณสัก19:00 กว่าๆของเมื่อคืนแต่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะของคุณธีรวัฒน์นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณบุญสิริของคุณบุญเสลี่ยไปลืมนะคะลืมเป็นสมาร์ทวอทเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะซึ่งนั่งมาจากซอยรามคำแหง85แล้วไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิลืมเอาไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่คันนี้นะคะซึ่งนั่งรถคันนี้มาตอนช่วง5:40นะคะคือสแกนจ่ายเงินถึงแม้จะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถแต่ว่าชื่อของคนขับเนี่ยนะคะก็คือชื่อคุณประวิตรอลุนีจันเพราะว่าสแกนจ่ายแล้วก็ชื่อของผู้รับเงินเนี่ยชื่อคุณประวิตรอลุนีจันนะคะก็ฝากด้วยนะเผื่อว่าติดตามฟังจสร้อยอยู่นะคะผู้โดยสารลืมสมาร์ทวอทเอาไว้นะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีที่จำเป็นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางภายหลังจากการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงมีความเป็นห่วงกังวลความปลอดภัยซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์อย่างไรแต่ที่สำคัญจะต้องเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์และพร้อมแค่ไหนหากต้องอพยพคนไทยอีกครั้งซึ่งขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ยืนยันด้วยว่ากัมพูชาปิดประตูเจรจาเองหลังจากดึงไทยเข้าอันคลอสขณะที่ฝ่ายไทยย้ำต้องการเดินหน้าคุยทวิภาคีเขตแดนทะเลทางบกพร้อมแจงตั้งกรรมการ JBC ชุดใหม่เป็นเรื่องของภายในไม่ได้ส่งสัญญาณเปิดโต๊ะเจรจาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยซึ่งไทยยึดมั่นแนวทางการพูดคุยทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างการหาเรือเขตแดนทางทะเลไทยเคยเสนอว่าทั้งสองฝ่ายควรพูดคุยกันก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆแต่กัมพูชากลับปิดประตูการพูดคุยแล้วนำไปสู่การประนอมภาคบังคับทั้งนี้การเจรจาเขตแดนทางทะเลก็อาจจะมีการเจรจาทางบกและชายแดนในระดับหนึ่งได้แต่ย้ำว่าเมื่อไทยเสนอให้มีการพูดคุยทวิภาคีไปแล้วกัมพูชาไม่ตอบสนองต้องการไปสู่การประนอมภาคบังคับจึงถือว่ากัมพูชาเป็นผู้ตัดสินใจไม่เลือกเส้นทางนี้เท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกย้ำท่าทีของฝ่ายไทยต้องการให้มีการพูดคุยทวิภาคีทั้งเขตแดนทางบกและทางทะเลและขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประธานและกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ฝ่ายไทยชุดใหม่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะเริ่มการเจรจากับกัมพูชาเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมีความมั่นใจหรือมีความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสทั้งนั้นครับ
0: และติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเผยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านขณะนี้สูงกว่า 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านประกาศจะปิดล้อมท่าเรือของซาอุดีอาระเบียโดยขู่จะโจมตีเรือขนถ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากท่าเรือใดๆของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้เกิดความกังวลว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญความผันผวนอย่างรุนแรงหลังจากอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซไปก่อนหน้านี้และที่ฝรั่งเศสสภาฝรั่งเศสมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสั่งห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์กฎหมายฉบับนี้ยังห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าคลื่นความร้อนยังคงแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในวันนี้ส่งผลให้อุณหภูมิหลายพื้นที่พุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสและเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากโรคลมแดดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
0: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่ว
4: เลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ในช่วงนี้เนี่ยนะคะใน Facebook ของทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์แนะนำนะคะจากกรณีที่รถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้คือมีเหตุขัดข้องทางด้านเทคนิคนะคะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติโดยสามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็แนะนำผู้โดยสารซึ่งมีแผนเดินทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมินะคะให้หลีกเลี่ยงเลยให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็พิจารณาให้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกเพื่อป้องกันผลกระทบจากความล่าช้าในการเดินทางนะคะก็คือให้ไปใช้รถแท็กซี่สาธารณะรถซึ่งเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็รถโดยสารสาธารณะรถลิมูซีนของทางท่าอากาศยานหรือว่ารถส่วนบุคคลทั้งนี้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวก็ควรจะมีการวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากกว่าปกติเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิก็มีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสาธารณะทางเลือกรวมไปถึงแนะนำเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องดังกล่าวนะคะต้องบอกว่า Airport Rail Link ที่มีปัญหาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่ก็มีการแจ้งผ่านทาง Facebook ของทาง Airport Rail Link เนี่ยค่ะนะคะเนื่องจากว่าจะมีปัญหาขัดข้องแล้วก็จะใช้ได้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะ1ขบวนเท่านั้นเดี๋ยวดูอัปเดตให้ในส่วนของ Facebook ของ Airport Rail Link นะคะเพราะว่าคือที่มีการแจ้งไว้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์อัปเดตให้ทราบกันนะคะในส่วนของการความคืบหน้านะคะของการให้บริการซึ่งทาง Airport Rail Link เนี่ยก็บอกว่าเลยว่าก็จะมีการอัปเดตให้ผ่านทาง Facebook ของทาง Airport Rail Link นะคะซึ่งการประกาศอัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนี่เป็นการประกาศเป็นเคสที่2เป็นรายที่2นะคะเป็นครั้งที่2ก็จะเป็นการเรื่องของการแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะคะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บริการรถไฟนะคะไม่ใช่ไฟฟ้านะรถไฟเลยค่ะนะคะรถไฟดีเซลรางชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ของรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นทางเลือกในการเดินทางได้นะคะโดยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของเส้นทางตารางเวลาแล้วก็สถานีที่ให้บริการได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่ก็จะมีคนที่อยู่ในโซเชียลที่เขาก็จะช่วยแชร์มาให้เลยว่ามันจะมีขบวนไหนบ้างที่มาจากปราจีนบุรีหรือว่าจากฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะนะคะที่จะเป็นรถไฟสายชานเมืองเข้ามาในกรุงเทพนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านของรฟท.และขสมก.ก็ได้มีการจัดให้มีรถสำหรับรับส่งผู้โดยสารนะคะจากสถานีสุวรรณภูมินะคะมาที่มักกะสันแล้วก็สถานีมักกะสันไปที่สุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกค่ะนะคะได้ว่าเป็นสถานีมักกะสันนะคะเขาก็จะมีจุดรับส่งนะคะอยู่ที่ด้านล่างของสถานีค่ะเช่นเดียวกันกับในส่วนของสถานีสุวรรณภูมิก็จะมีจุดรับส่งอยู่ที่ชั้น2ประตู9นะคะนี่คือสำหรับคนที่เดินทางนักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องเดินทาง นะคะที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิเพราะเราจะรู้เลยว่าโอ้คนที่ใช้บริการ Airport Railing เนี่ยกันจำนวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะคือจะสามารถยังสามารถที่จะใช้เพียงได้แค่1ขบวนเท่านั้นเขาก็เลยมีวิธีการแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้นะคะสถานีมักกะสันนะคะจุดรับส่งจะอยู่ชั้นล่างของสถานีค่ะนะคะจะเป็นจุดรับส่งเพื่อที่เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ในส่วนของจากสนามบินสุวรรณภูมิจะเข้าเมืองก็จะมีจุดรับส่งอยู่ที่ชั้น2ประตู9นะคะแล้วก็ในส่วนของทาง Airport Railing ก็ขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอบคุณสำหรับความเข้าใจแล้วขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานีนะคะเห็นบอกว่าอัปเดตล่าสุดนะคะเห็นภาพจากที่มีคนแชร์กันนะคะในโซเชียลใน Facebook นะคะก็คืออย่างเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะว่าจะเป็นภาพของคนที่ยังยืนรออยู่บนที่สถานีนะคะก็คือมีรถให้บริการแต่อย่างที่บอกอะที่เขาบอกว่าจะใช้หมายถึงว่าจะต้องรออยู่ประมาณสถานีละ1ชั่วโมงอะกว่าจะมีรถผ่านเข้ามานะคะมีแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะก็มีคนที่ยืนรออยู่บนสถานีของ Airport Railing ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของรถไฟสายชานเมืองนะคะนี่ก็มีคนส่งรูปมาให้คือในโซเชียลเหมือนกันนะคะก็จะมีคนไปใช้บริการปกติแล้วคนที่ใช้รถไฟสายชานเมืองก็มีมาให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าในส่วนของการใช้บริการของรถไฟสายชานเมืองนี่น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเขามีการประกาศนะในส่วนของ Airport Railing เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วตั้งแต่ตอนช่วง 5:00 นนะคะจากเหตุขัดข้องทางด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Railing ค่ะก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถที่จะนำขบวนรถออกมาจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกตินะคะแล้วก็สามารถที่จะให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงนะคะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางก็แนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังไม่ได้มีการอัปเดตนะในส่วนของการแก้ไขหรือว่าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ก็คือยังใช้ได้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:22 นาทีทางด้านของ PEA นะคะหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA อันนี้จะต้องย้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่ายังจะมีนะในส่วนของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานของทาง PEA แล้วก็ชักชวนให้มีการติดตั้ง PEA Smart Plusปลอมนะคะซึ่งเนี่ยเขาเตือนเลยนะว่าอย่าหลงเชื่อแอปพลิเคชันของ PEA Smart Plus ของแท้ค่ะจะต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินนะคะถ้าหากว่าพบพฤติกรรมต้องสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะนี่ก็ฝากย้ำมาเลยนะจากทางด้านของ PEA นี่คือต้องบอกว่าเขาย้ำกันมาโดยตลอดย้ำกันมามากๆเพราะรู้ว่ายังมีกลุ่มมิจฉาชีพนะกลุ่มพวกนี้ยังคงมีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของพวกแก๊งอะไรพวกนี้ต่างๆแต่ก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันนะคะได้เตือนกันด้วยความเป็นห่วงนะคะหรือแม้แต่กรณีของเด็กๆอะค่ะที่เขาถูกหลอกใช่ไหมคะถูกหลอกด้วยทางแก๊งสแกมเมอร์นะคะแล้วก็คือที่มีการเรียกค่าไถ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะคะเมื่อวานทางจสเราเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ช่วยช่วงคุณวินาคือเป็นภาพรวมของทางประเทศโอ้โหจำนวนเยอะนะคือเยอะจนแบบรู้สึกเลยว่าน่าตกใจนะคะแล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่กลายเป็นจุดเป้าหมายของพวกแก๊งหลอกลวงพวกนี้จะกลายมาเป็นเด็ก นะคะมาเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นนักศึกษานะคะแล้วก็จะใช้นะคะในเรื่องของการที่จะหลอกลวงแล้วก็หลอกไปเพื่อที่จะให้มีการเอาเงินเนี่ยนะคะได้เงินไปหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอย่างในส่วนของทางด้านของสน.พหลโยธินเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสน.นะที่เขาเข้าไปช่วยเหลือนะคะในส่วนของนักศึกษานะคะซึ่งก็ถูกหลอกค่ะแบบว่าถูกหลอกไปเรียกค่าไถ่เนี่ยในชุมชนศูนย์ข่าวชุมชนเนี่ยนะของอย่างในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เขาก็มีการแจ้งเตือนกันในเมื่อหนึ่งวันที่แล้วในเฟซบุ๊กของทางมหาวิทยาลัยคือตอนนี้เป้าหมายนะคะกลายเป็นเด็กนักศึกษานิสิตในมหาวิทยาลัยนี่ต้องฝากบอกกันละค่ะนะคะบอกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีความเชื่ออย่างหนึ่งเอ้ยเด็กรุ่นปัจจุบันเขาจะเป็นรุ่นที่อยู่กับโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะทราบในเรื่องของข่าวคราวต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่น่าที่จะถูกหลอกแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของแก๊งมิจฉาชีพเขามีวิธีการเนาะเขามีวิธีการแล้วก็มีกลยุทธ์ในการที่จะหลอกลวงนะคะแล้วก็ให้ได้เงินไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งแม้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นตาไม่คุ้นเคยถ้าเราไม่รับสายเลยเนี่ยจะได้ไหมนะคะหรือถ้าหากว่ามันมีการบอกเราให้เราให้มีการเช็คข้อมูลกันก่อนอย่างเนี้ยน่าจะดีกว่าไหมนะคะเพราะจริงถ้าเราดูจากข้อมูลย้อนหลังนะแถบในเอเชียหรือว่าประเทศไทยเรานี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะคะถ้าหากว่าเรียกว่าน่าจะเป็นเลขติด1ใน5ของโลกเลยก็ว่าได้อย่างในข้อมูลในปี2023นะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมยอมเชื่อนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองไปที่เหยื่อที่ถูกหลอกนะคะแล้วก็มองด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าอะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกค่ะนะคะถ้าเรามองในแง่ของทางจิตวิทยาต่างๆคือคนพวกนี้เขาใช้จิตวิทยาซึ่งคือต้องชมนะแต่เขาใช้ในทางที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คงต้องบอกทางครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็คือต้องมีการบอกต่อกันไปนะคะอาจจะใช้เรื่องของความกลัวนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของการที่สร้างเงื่อนไขหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดความสนใจแล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนกับเป็นการสร้างให้เกิดความกลัวนะคะแล้วก็เลยทำให้นำมาซึ่งเนี่ยค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คงจะต้องมาบอกกันย้ำๆบอกกันซ้ำๆเพราะว่าดูจากตัวเลขของจำนวนหรืออะไรต่างๆนี่ไม่น้อยทีเดียวนะคะแล้วกลายเป็นว่าเป้าหมายในการมาเป็นกลุ่มเด็กที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมต่อเรื่องของการจราจรมาหน้าใหม่กันได้นะคะคุณเทพพริศบอกว่าใช้เส้นรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้าแยกมหาสวรรค์ยังช้าอยู่เลยค่ะบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้คุณเกษมเนี่ยใช้บนทางด่วน2ศรีรัตน์นะคะบอกว่าช่วงของด่านถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าด่านรามคำแหงติดขัดหยุดนิ่งนานคือของคุณเกษมเนี่ยนะคะบอกว่าอยู่ช่วงเหนือเดินนายติดนิ่งๆอยู่เลยค่ะติดนิ่งๆนะคะจากพระราม9นี่เป็นฝั่งขาเข้านะคะซึ่งทางเราได้มีการสอบถามจากทางด้านของศูนย์ทางด่วนนะคะก็บอกว่ารถเยอะอย่างเดียวยังหนักอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้คือดูการจราจรทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางด่วนนะคะก็ยังเต็มพื้นที่กันในหลายเส้นทางถ้าเป็นพระรามเก้าทางด่วนใช่ไหมคะทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่มาจากต่อเนื่องมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็ขึ้นมาใช้บนทางด่วนศรีรัตน์นะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้รถเต็มพื้นที่ตั้งแต่ตรงช่วงของเนี่ยเหนือพระรามเก้าเนี่ยนะคะแล้วก็พระรามเก้าพื้นราบเองก็ติดนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ตรงเนี้ยน่าจะติดมาจากฝั่งของทางด้าน ของเพชรบุรีไหมคะเดี๋ยวดูไล่ยาวๆต่อเนื่องมาโอ้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากฝั่งของแถวทางด้านของเพชรบุรีเพชรอุทัยเนี่ยยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็จตุรทิศก็ยังรถแน่นเส้นทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ายังมีรถสะสมแต่มันจะมีบางช่วงที่ดูเบาๆนะคะที่ดูเบาๆลงอ่ะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังมีรถเยอะรถมากสำหรับฝั่งของเพชรบุรีที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันอันนี้ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนที่คุณสันทัศน์เวชโชค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสันทัศน
2: ์สวัสดีครับคุณปุญญนุชและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
1: ทางด่วนที่มาจากทางด้านของเส้นสาย7นะคะที่มุ่งหน้าขึ้นมาด่วนพระราม9นี่คือรถเยอะอย่างเดียวเลยใช่ไหมหรือมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้
2: ครับช่วงเวลานี้ฝั่งศรีนครินทร์เข้ามานะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับลงพระราม9ปิยเวสนี่ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับตามจังหวะสัญญาณไฟพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนผ่านพ้นมาแล้วก็ไปกันได้ดีครับอุบัติเหตุจุดนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามาครับคุณปุญญนุชครับภาพรวมตรงจุดนี้ก็มีรถมากอย่างเดียวครับ
1: ก็คือผลกระทบมาจากถนนด้านล่าง
2: ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมผ่านพ้นทางลงพระรามเก้าปิยเวสไปแล้วก็ไปกันได้ดีครับ
1: ค่ะแล้วมีเส้นอื่นนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่ยังหนักอยู่มีไหมคะ
2: ครับผมขอบคุณครับหลังจากที่ผ่านทางลงปิยเวสมานะครับเข้าด่านอโศกก็ชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปยังมีพื้นที่นะครับต่อเนื่องมาก่อนที่จะถึงแยกมักกะสันนี้ก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้ามาทางด้านศรีนครินทร์ช่วงเวลานี้ก็สะสมอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องมาด่านอโศกนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศกแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทางด้านแจ้งวัฒนะเข้ามานะครับก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเนินทางขึ้นหลังชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นแล้วนะครับก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2นะครับผ่านพ้นทางลงประปา2ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกลั่นนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับพญาไทออกไปทางด้านบางโคก็มีรถมากเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยรอพอรามาต่อเนื่องไปจนถึงทางลงยมราชนะครับก็มีปริมาณรถมากผ่านพ้นไปแล้วก็ทางลงสีลมแก้ไขฮะทางลงหัวลำโพงก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับลงสีลมก็ลงได้ต่อเนื่องนะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุญญนุชครับส่วนในทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับก่อนชำระค่าผ่านทางด่านดินแดงนี่ก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็เมื่อชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ช้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางออกดวงพิทักษ์นะครับผ่านพ้นทางออกดวงพิทักษ์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับออกพระราม42ช่วงนี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับฝั่งกลับกันจากท่าเรือมาทางด้านดินแดงนะครับลงพระราม41ช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้านะครับตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นมาแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับเข้าราบบ่อนไก่ต่อเนื่องไปจนถึงลงดินแดงก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับบางนาด่านบางนาช่วงเวลานี้ก็รถน้อยนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงต่างดับท่าเรือครับทิศทางกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับฟังดาวคำนองก็ยังต่อเนื่องออกไปพระราม2นะครับชำระค่าผ่านทางด่านดาวคำนองไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับขึ้นสะพานพระราม9มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเบี่ยงเข้าด่วนศรีรัตน์จุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งเหนือด่านสาธุประดิษฐ์นะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องเข้า ต่างระดับท่าเรือครับทิศทางกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับ
1: ค
2: ุณปุญญนุชครับด่วนฉลองรัฐจตุโชติก็ยังมากันได้ดีนะครับสำหรับค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณด่านเหนือด่านโยธินพัฒนานะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับเข้าราชประชาอุทิศก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องลงพระราม9ขีด2นี่ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับตามจังหวะสัญญาณไฟแยกพระราม9นะครับผ่านพ้นไปลงอาจนรงช่วงเวลานี้ก็ยังมีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับลงกันได้ช้าต่อเนื่องเข้าด่วนเฉลิมนครนะครับในทางพิเศษบูรพาวิถีบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับมีปริมาณรถมากแต่ก็ไปกันได้ดีครับลงชลบุรีช่วงนี้หน้าด่านชลบุรีก็ไม่มีปัญหานะครับทิศทางกลับกันก็ถือว่ายังไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานแกนาเชิงสะพานแกนาก็มีปริมาณรถมากนะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับเชื่อมต่อไปทาง M82 ช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานแกนาเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือถนนประชาอุทิศนะครับต่อเนื่องมาจนถึงจุดร่วมปู่เจ้านะครับผ่านพ้นจุดร่วมปู่เจ้าไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนออกไปทางบางแก้วนะครับทางพิเศษประจิมรัฐยาจากทางด้านชิมพลีเข้ามาจตุจักรบางซื่อช่วงเวลานี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีแล้วนะครับอุดรรัฐยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะก็ไม่เป็นปัญหาทั้งสองฝั่งครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังที่ใช้ทางพิเศษนะครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษหรือพบเห็นรถจักรยานยนต์พัดหลงขึ้นทางพิเศษนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้ง SOS ของการทางพิเศษ SOS ของจสร้อยกดขอความช่วยเหลือผ่านทางสมาร์ทโฟนเข้ามาได้ครับเราจะประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงครับคุณปุญญนุชครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับ
1: คุณสนทัศน์ถ้าว่าคนที่เขาเกิดขับมอเตอร์ไซค์หลงขึ้นไปบนทางด่วนแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรถ้ารู้ว่าหลงจอดหรือขับต่อ
2: เมื่อหลงนะครับก็ควรจะชิดซ้ายแล้วก็ลงทางลงที่ใกล้ที่สุดไม่ควรจะกลับรถแล้วย้อนทิศทางการจราจรเพื่อที่จะมาลงทางขึ้นอันนี้ไม่ควรครับเพราะว่าอาจจะเกิดประเสธได
1: ้แปลว่าเคยมีไหมคะที่เขาขับย้อนกลับมาเพื่อจะลงทางขึ้น
2: ก็เคยมีนะครับก็คือขึ้นไปก็ขึ้นไปเพียงไม่ไกลนะอาจจะยังไม่ถึงหรือว่าเลยทางก้างปลาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองหลงขึ้นไป
2: ลงไปเองโดยที่เราก็ทราบภายหลังแล้วนะครับ
1: อันตรายมากเพราะฉะนั้นโอเครู้ว่าหลงขับต่อแต่ว่าชิดหลายทางหรือว่าใช่ไหมคะชิดช่องทางฉุกเฉินไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจอด
2: คือทางที่ดีที่สุดก็คือต้องระมัดระวังไม่ใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าโดยหลักแล้วทาง
1: พิเศษก็
2: ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นนะครับทีนี้ตรงทางขึ้นเนี่ยก็จะมีป้ายนะครับป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นป้ายที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ควรจะสังเกตนะครับสังเกตทางที่จะใช้ให้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะหลงกลับในจุดกลับรถที่เป็นเกือกหมา
1: แต่ถ้าหลงขึ้นไปแล้วนี่คืออย่ายูเทิร์นกลับ
2: ถูกต้องครับแต่มันจะมีจุดสังเกตก็คือป้ายนะครับป้ายจะบอกชัดเจนเลยนะครับว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยก็ไม่อนุญาตให้ใช้ทางพิเศษมีป้ายชัดเจนครับในจุดที่เป็นเกือกม้ากลับรถก็จะไม่มีป้ายนะครับแต่ทุกทางขึ้นท ทางพิเศษจะมีบอกครับ
1: แปลว่าที่ขึ้นไปคือตั้งใจไม่ได้หลงถือได้ขับต่อไปใช่ไหมเพราะถ้าฟังที่แห่งคุณสันท
2: นาแล้วก็อาจจะเผลอเลยเผลอเลยก็ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับ
1: อืมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เรียนถามเผื่อให้เผื่อว่าคนที่หลงขึ้นไปหลงขึ้นไปจะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงที่สำคัญเลยอย่าย้อนอย่ายูเทิร์นกลับมาอันตรายมากขึ้นนะคะก็อย่างที่ทางคุณสันทัดบอกค่ะก็ให้ใช้ช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็หาทางลงถัดไปนะคะแต่อย่าย้อนนะอย่ายูเทิร์นกลับเพราะมันอันตรายมากๆจริงๆแต่ให้ดีที่สุดก็คืออย่าหลงขึ้นไปเพราะจริงๆแล้วเขาห้ามชัดเจนอยู่แล้วแต่เราจะรับแจ้งมาตลอดใช่ไหมประเภทที่หลงขึ้นไปไม่รู้ว่าหลงหรือตั้งใจอ่ะนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดที่เปิดให้ใช้ทางด่วนฟรีด้วยเนี่ยรับแจ้งมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดเขาก็ห้ามขึ้นไปใช้นะคะบนทางด่วนสำหรับกรณีของรถจักรยานยนต์ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: เส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: รฟม.แจ้งขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนพระสุเมรุค่ะบริเวณกลุ่มงานตกแต่งสำนักงานโยธานะคะถึงเดอะเจมส์มอลแล้วก็บริเวณแม็กซ์แฟชั่นนะคะถึงเทเวศประกันภัยค่ะตรงนี้เป็นการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกคือมีการปิดเบี่ยงการจราจรไปถึงช่วงของวันที่31กรกฎาคมนะคะก็ปิดกันตลอด24ชั่วโมงจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีละที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรตรงจุดนี้ก็มีผลทำให้ถนนพระสุเมรุตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกป้อมมหาการสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรค่ะในขณะที่ประชาชนก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0659280597ค่ะ0659280597แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 9:47 ก็เพิ่มเติมกันนะคะกรณีของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุมีแจ้งบอกว่าเส้นรามคำแหงในฝั่งขาออกตรงช่วงตรงข้ามซอยรามคำแหง112มีอุบัติเหตุนะคะเป็นจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่าจุดนี้มีคนเจ็บแล้วก็มีคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์เนี่ยบอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าสาย2เคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้อาจจะมีชะลอก็คือช่วงทางขึ้นขนานลอยฟ้าพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยแล้วก็คุณเทพผลิตอ่ะรัชดาท่าพระตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วอย่างคะรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะคะแต่วันนี้หลายเส้นทางนะที่ยังดูรถเต็มพื้นที่กันอยู่ยิ่งแถวทางด้านของมักกะสันทางด้านของถนนราชปารภย่านนั้นไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปเผื่อเวลาไว้มากๆเราจะไปที่สายของคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิยนุชครับสวัสดีครับส่งจดสารเราทุกท่านครับเมื่อวานนี้21กรกฎาคมไปแล้วนะนี่ครับ42ชีวิตนะหรือเสียตายบนท้องถนนทั่วประเทศนี่เป็นความสูญเสียที่เป็นชีวิตคนในประเทศครับ42ชีวิตครับครึ่งร้อยนะทำให้21วัน21วันของเดือนกรกฎาคมนี้เราสูญเสียคนในประเทศไปถึง660ชีวิต660ชีวิตแล้วไม่เคยดี
0: ม
1: าดูภาพรวมนี้ไม่ค่อยดีอย่างนี้ครับเพราะภาพรวมของปีนี้ขึ้นเฉลี่ยไปถึง 7,000 กว่านะคร
0: ับ
1: 7,128 ที่เป็นชีวิตของคนในประเทศนะที่ต้องเสียชีวิตไปแบบไม่ควรจะเสียชีวิตเลยแค่ที่บางคนมีสุขภาพดี 100% เลยนะครับแต่ออกไปแล้วก็โดนรถชนเทียบกับปีที่แล้ว 6,921 ชีวิตแต่ว่าอีกนิดมากกับตุเทียไปถึง207แล้วนะอีกนิดตอนนี้ขึ้น200กว่า
0: ใ
1: น207ที่มันลงไป190กว่านิดนึงข
0: ึ
1: ้นแล้ว207ปีเมื่อวานในกรุงเทพค่อนข้างนิดนึงนะ3ชีวิตนะครับยอดในกรุงเทพก็เป็น454ถึงแล้วครับ
0: แต่จริงช่วงที่ผ่านมาเรามีข่าวเรื่องของคนเมาที่ขับออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุนี่ถี่นะในช่วงของอาทิตย์ที่แล้วต่อเนื่องเข้ามาในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยค่ะคุณหมอ
1: เมื่อวานก็ดูมีรายงานมาเรื่องของที่ลำปางไม่ทราบเป็นคุณผู้ชมนะ ที่เป็นเด็กผู้อุปการโรงเรียนอะไรผู้ชมเด็กนักเรียนเสียชีวิต
0: เด็กชนเด็กนักเรียนอะไรเหรอฮะ
1: นี่ที่เป็นเมา
0: ข
1: ึ้นป่าตะคองขึ้นพุ่งขึ้นไปถึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
0: โอ้โห
1: เนี่ยนะครับบอลโลกก็ทำให้คนเสียชีวิตจากนอนแล้วก็มีนะไปดูบอลที่บอลกันมาแล้วก็รถชนโอ้สามลายที่เป็นหนักนะครับที่มีหลายบาทยังมีอยู่นะ
0: ค่ะโอ้ดิฉันเห็นคลิปแล้วมีคนเดี๋ยวนี้เขาเอาเริ่มเอาคลิปออกมาแล้วกรณีที่เป็นอดีตผอ.โรงเรียนใช่ไหมคะที่เมาแล้วขับแล้วข้ามเลนมาชนจักรยานยนต์ของเด็กผู้หญิงวัดแอลกอฮอล์ได้171มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โห
1: ว่าเด็กคนนั้นผิดอะไรจริงใช่ไหมผิดของพ่อเขาก็ไม่ได้แย่ถ้าไม่ถึงที่ตรงนี้อยู่ไม่อาจจะ17-18-19ปีนะ
0: โอ้โห
1: ว่าเด็กคนนั้นผิดอะไรจริงใช่ไหมผิดของพ่อเขาก็ไม่ได้แย่ยังถ้าไม่ถึงที่ตรงนี้

0: เสียกลับเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าคนที่ทำผิดไม่โดนโทษเนี่ยคนทำถูกนั่นแหละเป็นคนที่โดนการโทษแทน
1: ซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรม
0: มันกลายมาเป็นจริงบนท้องถนนเลยเพราะว่าตอนนั้นเองมีคนไม่คนทำผิดไม่โดนลงโทษหรือโดนคือแบบโ
1: อ
0: ้มันชิลมากเลยนึกนักนั่งยังไงนะครับแต่ถ้าคนเหล่านี้ไปขับรถต่างประเทศเนี่ยไม่มีทางครับที่เขาจะทำอย่างนี้เพราะรู้ว่าถ้าเขาพลาดมันไปโอ้โหโทษ
1: อย่างในกรุงเทพเราไอ้แถวไหนนะที่ชนแล้วก็ที่ไปชนรถสามล้อแล้วก็มีผู้โดยสารผู้หญิงสูงอายุ2คนรวมทั้งหมด3คนที่เสียชีวิตแล้วไปในหมู่บ้านด้วยซึ่งบอกเอาแถวบางบัวทองใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนนู่นค่ะนั่นก็เมาแล้วครับ
0: เป็นนั่นก็เมาเนี่ยนั้นเป็นผลมาจากอะไรบนโลกจริงๆนะ
1: คือดิฉันว่าบอลโลกอ่ะไม่ใช่เป็นตัวที่มันเป็นตัวที่มันทำให้เกิดคนละเมามันเป็นพฤติกรรมของคนที่เพราะว่าคนที่ไปดูฟุตบอลโลกแล้วเขาไม่เมาไปกันแบบสนุกสนานมันก็มีใช่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเมาเพราะบอลโลกนี่ไม่เกี่ยวค่ะคุณหมอนี่มันพฤติกรรมของคนคนนั้นอ่ะ
0: พอดูคนเนี้ยก็ไปเมาด้วยนะพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเบื่อค่ะตรงนั้นก็ไปเปิดโอกาสตรงนั้นก็ไปสถานีสิบตีสี่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันไปกันใหญ
1: ่
0: คือองค์ประกอบมันเรียกอะไรนะองค์ประกอบมันพอดีไอตัวใดตัวหนึ่งเดียวอาจจะไม่เกิดแต่พอองค์ประกอบมันประกอบกันร่างมันเสร็จปุ๊บมันก็เรียบร้อยจริงได้บอกว่าต้องการไหนจะดีกว่าน
1: ี่คุยกับคุณหมอไปนะดูคลิปอุบัติเหตุที่ลำปางนี่คุณหมอบอกไปด้วยมันเป็นถนนสองเลนสวนแล้วมันเป็นช่วงเวลากลางคืนมาเร็ว
0: ยกซ่อมต่ำเร็ว
1: มาเร็ว
0: เร็วข้าวไหนก็เมาด้วยนะไม่รู้ว่าควรจะขับเท่าไหร่อะไรเมื่อตอนนั้นสติสัมปชัญญะไม่อยู่ในตัวแล้วไม่ต้องฝากนี่นะครับท่านได้บอกว่าภาควัดรัฐบาลมีส่วนมากในการที่จะรักษาชีวิตม
1: ี
0: สิ่งไว้และเขามีนโยบายในเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางได้ไงก่อนนะครับพอประจำอีกเยอะนะมีคุณฤทธิ์ในการที่จะทำให้การเดินทางต่อไปและไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งทำได้นะสุขภาพเนี่ยคนใดคนหนึ่งทำให้เกิดตัวเองได
1: ้
0: คุณฤทธิ์ทำกินดีนอนดีออกว่าใจดีคุณคือยึดได
1: ้
0: ไม่ถือด้วยแต่ว่าบนท้องถนนที่คุณคือยึดไม่เมาไม่เร็วไม่อะไร
1: ก่อนอื่นขับมาข้ามฝั่งมา
0: อ
1: ันนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดแล้วก็ทุกคนบอกอย่าให้เกิดกับตัวเองค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือต้องมีการปรับแก้กฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับให้มันต้องรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะค่ะไม่งั้นเราก็จะเห็นภาพของคนเมาซึ่งอยู่บนท้องถนนนะคะอย่างเมื่อวันก่อนที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการตั้งจุดตรวจที่เมื่อวันก่อนวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าคือวัดแอลกอฮอล์ได้ตั้ง140กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะก็นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ยังดีที่เคสนั้นไม่เกิดทุกประเทศแต่พอหลังจากนั้นเมื่อวันก่อนที่เมื่อวานที่เราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์สอบถามเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเส้นพระราม4นะคะที่ขับมาแล้วก็บอกว่าเมาแล้วมีการเปลี่ยนตัวในของคนขับเลยต่างๆด้วยแล้วไปชนนะคะชนไรเดอร์ซึ่งเขากำลังรออาหารอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงช่วงของเส้นพระราม4ในฝั่งขาออกนี่เห็นจากคลิปคือถ้ารถถลายพุ่งเข้าไปในร้านโอ้โหคนนั่งกันเต็มร้านเลยอะตรงจุดนี้นะคะตรงร้านนี้นี่เห็นคนเยอะนะไรเดอร์เยอะมากเคยผ่านแม้แต่ในช่วงเวลากลางวันนี้ไรเดอร์ที่เขารอนะคะรออยู่นี่เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีของเมาแล้วก็ขับนะคะซึ่งมันจะต้องไม่เกิดขึ้นได้แล้วนะในบ้านเรานะคะเมื่อวันก่อนอย่างที่บอกที่คุยกับทางสอที่จำชื่อไม่ได้ขออภัยยังพูดเลยว่ามันควรต้องมีการปรับแก้กฎหมายมันเข้มข้นมากขึ้นเหมือนกับต่างประเทศนะคะก็ฝากในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะคะให้เป็นนโยบายแห่งชาติไปได้แล้วกรณีของเมาแล้วขับที่ต้องมีการยกระดับนะคะในเรื่อง

กฎหมายในการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้เพราะถือว่าเจตนาจริงๆนะในส่วนตัวมองว่าเจตนาเพราะคนเราที่ดื่มแล้วย่อมรู้เราย่อมที่จะรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าพอเราดื่มไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความเมาขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อรู้คุณต้องหยุดแต่คุณยังออกมาขับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเท่ากับคุณมีเจตนาในการที่จะทำร้ายหรือว่ามีการเจตนาที่จะฆ่าคนอื่นอันนี้โดยส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันโทษที่มันรุนแรงมากขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่คำว่าประมาททำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่มันต้องเป็นเจตนาแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์วัตถุต้องสงสัยหลังมีชาวบ้านแจ้งพบในพื้นที่วัดป่าน้ำบุญอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดสั่งห้ามประชาชนเข้าไปหาของป่าแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ตามที่ปรากฏชื่อผู้ใช้ TikTok ว่าเจียงคำศรีหบุตรซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าไปหาเห็ดในพื้นที่บริเวณวัดป่าน้ำบุญอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและพบวัตถุระเบิดในพื้นที่จึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเร่งตรวจพบวัตถุระเบิดดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณโคนต้นไม้จึงได้ทำการล้อมเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าและประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้ามาเก็บกู้เพื่อนำไปดำเนินการทำลายในพื้นที่ปลอดภัยล่าสุดได้มีการแจ้งประชาชนในพื้นที่ที่เข้าไปหาของป่าหากพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดอย่าได้เข้าไปใกล้หรือกระทำใดๆต่อวัตถุดังกล่าวและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปดำเนินการต่อไปส่วนที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันจับกุมหนุ่มเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนไปยังเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับกองกำลังเล่ห์สวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดร่วมจับกุมนายมินมีจอสัญชาติเมียนมาในพื้นที่ตำรวจแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมของกลางอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน FPV ขีดความสามารถสูงจำนวน4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่รวม16รายการทั้งนี้พบว่าของกลางดังกล่าวถูกลักลอบขนส่งผ่านพัสดุของบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนเจ้าหน้าที่จึงมีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดต่อไปไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องโรคลมชักสาเหตุและการรักษาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคลมชักเกิดจากการทำงานของเซลล์ประสาทที่มีการเชื่อมต่อกันมากเกินไปโดยเกิดจากการเสียสมดุลของสารสื่อสารอาการชักที่แสดงออกมาของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเซลล์ประสาทที่ผิดปกติในบริเวณสมองการรักษาผู้ป่วยลมชักมีดังนี้ใช้ยากันชักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารแบบคีโตผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยสามารถรับมือกับโรคลมชักได้ง่ายๆแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยหลีกเลี่ยงการอดนอนรวมถึงการนอนดึกหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลีกเลี่ยงการขึ้นที่สูงที่มีโอกาสพลัดตกลงมาได้และหลีกเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคมหรือเครื่องจักรที่สามารถทำให้เราเกิดอันตรายได้เราต้องหมั่นสังเกตตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของยายไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันทางไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: พูดถึงกรณีที่ AirPods Rail Link มีปัญหานะคะที่มีเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า AirPods Rail Linkแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนำขบวนรถออกมาจากส่วนซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกตินะคะก็คือสามารถที่จะให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถได้ประมาณใช้คำว่าประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงต่อสถานีนะคะมันเป็นเรื่องของความล่าช้าแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วที่เขาก็มีการแนะนำกันนะคะในโซเชียลหรือแม้แต่ในส่วนของทาง Facebook ของทาง Airport Rail Link ว่าให้ไปใช้บริการรถไฟนะคะรถไฟสายชานเมืองนะคะจากกรณีที่ Airport Rail Link เนี่ยมีปัญหานะคะบอกว่าถ้าดูในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็มีการนำรถไฟนำรถดีเซลรางเนี่ยมาวิ่งเสริมพิเศษนะคะในการให้บริการการเดินทางเมื่อตอนช่วงเช้านั่นเองเขาไปดูใน Facebook รถไฟกับนายเบิร์ดเพราะคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบอัปเดตในเรื่องของรถไฟมาโดยตลอดนะคะก็มีการอัปเดตให้เห็นในส่วนของการให้บริการหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของรูปซึ่งคือเป็นรูปของรถไฟ Airport Rail Link อะค่ะซึ่งขัดข้องนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าคือที่เห็นจากในรูปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าขบวนรถไฟเนี่ยจะจอดคาอยู่บนรางนะคะแล้วก็มีการกั้นนะคะที่มันจะเป็นเส้นตัวที่บอกเรื่องของไอ้ที่มันเป็นสายสีเหลืองๆอะที่มากั้นไม่ให้รถคนอื่นเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะกำลังดำเนินการอยู่นะคะโอ้หลายคนเลยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พวกวิศวกรของการรถไฟฟ้านะคะ Airport Rail Link นะคะซึ่งนักตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะอ่านจากอะไรเขาไม่บอกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องมาถึงณเวลานี้ตอนนี้นะคะในส่วนของทาง Airport Rail Link เองก็ที่มีการอัปเดตบอกว่าในส่วนของคนที่ให้ใช้บริการก็ให้ติดตามข้อมูลจากทาง Facebook ของทาง Airport Rail Link แล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของการท่าอากาศยานเองเนี่ยนะคะในส่วนของทาง AOT เองเขาก็มีการอัปเดตแจ้งให้กับผู้โดยสารได้ทราบโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางเข้าออกทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมินะคะเนื่องจากการเกิดขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะเขาก็เลยแนะนำให้มีการเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นลิมูซีนหรือว่าในส่วนของรถสาธารณะรถแท็กซี่นะคะในการที่จะเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วเขาก็มีการจัดรถสาธารณะคือรถยนต์เนี่ยให้บริการนะคะที่สถานีมักกะสันนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อผู้โดยสารไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะที่ชั้นล่างนะของทางสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นต้นทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่ที่ชั้น2นะคะก็เรียกว่ามีการเสริมนะทั้งในส่วนของการใช้รถสาธารณะซึ่งน่าจะเป็นชัตเตอร์บัสนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถไฟนะคะขบวนพิเศษรถไฟนะรถไฟไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถไฟขบวนพิเศษนะคะในการให้บริการเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางนะคะในส่วนของจากทางด้านของสนามบินนะคะมาที่ในส่วนของกรุงเทพชั้นในเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ก็วางแผนแล้วมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วจะเรียบร้อยเมื่อไหร่นะคะจะแก้ไขได้เมื่อไหร่นะคะพยายามจะหาคำตอบให้อยู่นะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของทางด้านของสำนักงานกปร.กันก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีวันคล้ายงานเขามีการจัดงานนะคะการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ ก็ขอเชิญทุกท่านเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในช่วงของวันที่7ถึง12สิงหาคมเดือนหน้านะคะภายในงานมีกิจกรรมมากมายค่ะมีทั้งนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการนะคะจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY อย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะหรือว่ามหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วนี่แล้วก็มีเรื่องของการมัดย้อมด้วยนะคะการทำผ้ามัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชามกล้าไม้พลูกุญแจจากหญ้าแฝกค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะยังไม่จบยังมีกิจกรรมเยอะมากจริงมีการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะและมีบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์อันนี้คือฟรีนะคะแจกต้นกล้านะคะกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทั้งหมดคือฟรีค่ะและยังมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ช่วยกันเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบนะคะรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะอันนี้ก็มาชวน7ถึง12สิงหาคมนะคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณธดาคุณธดาคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธดาเห็นบอกว่าภรรยาใช่ไหมคะที่หายไปนี่หายไปจากบ้าน
1: ได้หายจากบ้านครับ
0: อ๋อตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคุณธดา
1: วันที่29เมื่อวานนี้เที่ยงวันนะครับ
0: มีบอกแสอะไรยังไงบ้างไหมคะจากเมื่อวานมาถึงเช้านี
1: ้ตอนนี้ยังไม่มีบอกแสเลยครับเพราะว่าผมก็ได้กลับมอไซค์เมื่อคืนเนี่ยหลายชั่วโมงตามหาไม่เจอนะครับ
0: ค่ะคือภรรยานี่มีอาการหลงลืมด้วยหรือเปล่าคะคุณธดา
1: หลงลืมครับบางครั้งครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วคือยังไงเดินออก
1: ไป
0: จากบ้าน
1: อย่างเดียวครับอย่างเดียวครับเดินเพราะว่าไม่ได้ติดเงินติดทองตามตัวนะครับแล้วอีกอย่างคือเธอมีนกติดอยู่เกาะอยู่บนไหล่ไปด้วยครับ
0: มีนกเหรอฮะนกเป็นๆใช่ไหมฮะ
1: นกเป็นนกแก้วสังกอนโนนะครับ
0: อันนี้คือจุดสังเกตเลย
1: จุดสังเกตใช่ครับ
0: ค่ะคือจะเกาะไปที่ไหล่ที่บ่าตลอดเวลาเลยนะคะ
1: ที่บ่าที่ตลอดเวลาครับแต่ผมไม่ทราบหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วยังโอเคอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: แล้วเขาเดินจากบ้านของคุณธดาอยู่แถวไหนอะคะเราคิดว่าจะเดินไปทางด้านไหนอ
1: ยู่แยก13ซอย1ลาดพร้าวครับ
0: ค่ะซอย1ลาดพร้าวโอ้แล้วเราคิดว่าน่าจะไปเดินไปทางด้านไหนอะคะคุณธดา
1: คือเรื่องของทิศทางรัศมีตอนนี้คาดเดาไม่ได้แล้วคือภรรยาชอบไปแถวลาดพร้าวแถวนี้นะครับแล้วก็แถวห้วยขวางนะครับแถวรัชดาสี่แยกอสมทประตูน้ำเดินอย่างเดียวนะครับ
0: เดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันตรายบางทีเดินเส้นวิภาวดีด้วยนะครับก็อันตรายครับ
0: แต่งตัวยังไงทันได้เห็นไหมคุณธดาเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ใส่เสื้อสีดำอ่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แขนสั้นแล้วก็กางเกงขายาวก็สีดำครับ
0: ค่ะ
1: รองเท้าก็ใส่เป็นสีครีมรองเท้าแตะครับ
0: รองเท้าแตะเหรอคะรองเท้าแตะสีครีมนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะผมสั้นหรือว่าผมยาว
1: ผมสั้นนะก็เป็นผมงอกนะครับผมสั้น
0: ค่ะคือเป็นผมบ๊อบใช่ไหมคะผมตรงๆ
1: ผมบ๊อบอย่างนั้นครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีงอก
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ครับครับ
0: สูงเท่าไหร่ได้คะประมาณ
1: สูง165ครับ
0: รูปร่างน้ำหนักเท่าไหร่ได้คะประมาณ
1: สูงส่วนนะครับน้ำหนักรูปร่างสูง63ครับ
0: แปลว่าหน้าตาดีใช่ไหมคะ
1: หน้าตาก็โอเคนะดีสำหรับสูงวัยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนไปคุยไปถามชื่อถามอะไรได้เลยใช่ไหม
1: ครับเขาไม่ชื่อเล่นชื่อพัทกับชื่ออีกคนหนึ่งชื่อหนึ่งเชอรี่นะครับ
0: จะเรียกว่าคุณพัทก็ได้คุณเชอรี่ก็ได้
1: ค ครับ
0: ครับอ๋อหน้าตาเป็นจีนจีนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยไทย
1: อ่าใช่ออกจีนจีนคร
0: ับ ออกจีนจีนคือถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาก็โอเคก็คือปกติละไม่รู้หรอกว่ามีอาการหลงลืมแล้ว
1: อ่าใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าจุดสังเกตมีนกแก้วเกาะอยู่ที่บ่าอันนี้เป็นจุดสังเกตเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเมื่อคืนคุณธาดาไปตะเวนหาที่ไหนมาบ้างอะคะ
1: ผมตะเวนตามเส้นรัชดากับตรงเส้นผลโยธินแล้วก็วิภาวดีนะครับแล้วก็ตามตอกซอยต่างๆผมคาดว่านะคือจะเดินไปเดินมาตามนั้นแต่ว่าผมก็ไม่พบนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ที่ไปตะกี้นะที่ฟังที่คุณธาดาบอกก็คือทางภรรยาเนี่ยคือคุณเชอรี่เนี่ยจะชอบเดินไปเรื่อยๆหมายว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยหายไปออกมาเคยหายจากบ้านในลักษณะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเคยไหมคะ
1: ใช่ๆครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหายครั้งนึงครับ
0: แล้วไปเจอที่ไหน
1: ก็3คืน4วันนะครับก็เมื่อวานตอนเช้านะครับรุ่งเช้าคือภรรยาก็เดินเท้าเอาก
0: ็
1: เดินกลับมาจากแถวเสียวสม
0: ท
1: แล้วก็มาผ่านห้วยขวางสุริสารแล้วก็วิภาวดีแล้วก็เดินมาตรงในซอยลาดพร้าว8ไปหาเพื่อนเก่าคนนึงที่เป็นช่างผมนะครับพอดีผมได้ฝากเบอร์ไว้ถ้ามีมาหาตัวหาผมเขาก็โทรมาตอนเช้าประมาณ 6:30 นะครับผมก็เลยได้รับข่าวดีแต่ว่าผมไปรับเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านพอดีผมเหนื่อยมากผมก็ไม่สบายมากผมก็ทานยาไปนอนหลับครึ่งชั่วโมงตื่นมาก็หายไปแล้วอย่างนั้น
0: ก็คือแปลว่ายังไม่ทันได้คุยกับคุณเชอรี่เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาไปอยู่ที่ไหนมาบ้าง
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้คุยอะไรมากมายครับ
0: นี่ปะเท่ากับว่าตอนที่เจอคุณเชอรี่หลังจากที่หายไปช่วงแรกนี่ก็หลายวันเหมือนกันถ้าดูจากการแต่งตัวแล้วยังดูเรียบร้อยอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้มอมแมมหรือว่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคุณธาดา
1: ก็ยังเรียบร้อยดีอยู่ครับแต่ว่าหน้าตาหยาบก้านครับเพราะว่าไม่ได้กินอาหารที่ถูกต้องตามหลักพัฒนาการนะครับ
0: คือที่ถามไม่ใช่อะไรแปลว่ากำลังคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาไปนอนพักอยู่ที่ไหนก็แปลว่าน่าจะนอนพักอยู่ในจุดที่แบบหลบแดดหลบฝนได้ดูน่าจะปลอดภัย
1: ผมหนักใจตรงที่ว่าไม่ทราบนอนตรงไหนเขาก็ไม่บอกรายละเอียดมากนักนะครับ
0: ยังไม่ทันได้คุย
1: ไม่ใช่เป็นที่พักตามถูกต้องทั่วไปที่เราปกติใช้นอนพ
0: ัก
1: ก
0: ัน
1: คร
0: ับ อ๋อคือเห็นได้เลยใช่ไหมคะจากเนื้อตัวคือผิวเป็นแบบว่าคล้ำแดดมากขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ชุดที่หายไปนี่คือชุดเดิมไหมหรือเขาเปลี่ยนชุด
1: ไม่คนละชุดแล้วคร
0: ับ อ๋อคนละชุดแล้ว
1: เพราะว่ากลับมาแล้วผมให้อาบน้ำอาบท่าต่ออะไรเอาเสื้อผ้าให้ก็แต่งตัวใหม่ครับ
0: อืมเอกสารติดตัวอะไรนี่ไม่มีเลยนะคะ
1: ไม่มีอะไรแล้วครับเอกสารเขาที่แล้วมีบัตรประชาชนก็หายไปแล้วนะครับ
0: ค่ะเอ๊ะอย่างนกแก้วที่เกาะบ่าไปด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมเพิ่งเอาไปครั้งนี้ใช่ไหม
1: ครับไม่ไปด้วยกันครับคราวที่แล้วเขาไปคนเดียวครับ
0: ค่ะมีครั้งนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับมีครั้งเดียวครับ
0: คือถ้าฟังที่คุณธาดาบอกมาก็มีความเป็นไปได้เพราะอาจจะเดินในเส้นทางเดิม
1: ไม่กล้าฟันธงอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคือทุกครั้งที่เขาไปก็เส้นทางอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับ
0: แต่ก็อยู่ในละแวกของเส้นลาดพร้าววิภาวดี
1: เขาสามารถเดินข้ามพื้นที่ของทางสน.สุทธิสารห้วยขวางดินแดงหรือบางซื่อได้นะครับหรือแม้แต่ประตูน้ำทางนงพยาไทยก็ได้ครับ
0: โอ้ก็เดินไกลแต่อย่างที่บอกว่าคือแต่ละครั้งที่เดินก็คือใช้ระยะเวลาหลายวันในการเดินไปเรื่อย
1: ๆครับเขาเดินได้ฮะแต่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าคนที่แบบกินไม่ค่อยปกตินะก็เดินไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เขาเดินได้ด้วยไม่เหมือนคนเราธรรมดานะครับ
0: มัน
1: เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหานะคะช่วยกันตามหาเผื่อว่าจะมีใครที่เห็นวันในตอนนี้คือจุดสังเกตก็คือนกแก้วหวังไว้ว่านกแก้วยังอยู
1: ่ครับครับความรู้สึกผมก็อยู่ในขั้นวิกฤตนะสำหรับสัญญาผมนะครับถ้าได้ผู้ดำเนินดีท่านใดถ้าเจอเข้าพบเข้าสามารถติดต่อ
0: ได้เดี๋ยวเราช่วยได้เลยค่ะคุณธาดาถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าคุณเชอรี่จะเดินแบบไม่ได้ระวังรถใช่ไหมจะเดินอยู่เลนไหนก็ได้ตลอดอย่างนั้นเลยไหม
1: คิดว่าเขามีเดินไม่ระวังได้ 100% นะเพราะว่าจะก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวไม่ค่อยเหลียวซ้ายขวาหน้าหลังเท่าไหร่นักอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะครับครับผมก็เป็นห่วงสูงมากเลยตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
0: เข้าใจคุณธาดาไปแจ้งความไว้แล้วหรือยังอะคะ
1: เอามีแจ้งความเมื่อวาน
0: แจ้งความใช่ไหมโอเคจะได้เผื่อว่าได้ขอดูไล่ดูกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรในละแวกนั้นอีกทางหนึ่งอะค่ะคุณธดาแต่ว่าตอนนี้
1: แจ้งความไว้ที่สน.บางยูทีเรียบร้อยคร
0: ับ ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะเผื่อว่าใครพบเห็นยังไงได้ช่วยแจ้งกลับมาทางจอสร้อยก็คือถ้าเราดูก็คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆก็สมส่วน
1: ของเขาไม่เล็กครับเขาก็สมส่วนนะคร
0: ับ
1: บานกลางผู้หญิงไซส์บานกลางบวกคร
0: ับ ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันนะช่วยกันตามหานะคะนะคะถ้าคุณธดามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมของคุณเชอรี่แจ้งกลับมาทางจอสร้อยนะคะ
1: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะคร
0: ับ ได้คุณธดาถามนิดนึงคุณธดาได้ถามย้อนกลับไปที่เพื่อนที่ทางคุณเชอรี่ไปหาเมื่อวันก่อนไหมเขาได้ย้อนกลับไปไหมคะ
1: อ๋อผมไม่ถามครับเพราะว่าคือถ้าไปนะเขาจะโทรมาเลยก็รู้ว่า
0: ผมเป็นอ๋อแต่ไม่ได้กลับไปอย่างแน่นอนใช่ไหม
1: ถ้าผมโทรไปก็เป็นการรบกวนเขาครับเพราะว่าเขารู้เลยจะมาปุ๊บโทรมาผมทันทีครับ
0: โอเคได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันติดตามค่ะเดี๋ยวฝากเพื่อนร่วมทางให้ช่วยสังเกตตามหาคุณเชอรี่กันก่อน
1: นะคะ
0: ม
1: ี
0: อะไรเพิ่มเติมอัปเดตกันเข้ามานะอัปเดตเข้ามานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือคุณธดาเนี่ยต้องบอกถ้าฟังรู้เลยเป็นห่วงคุณเชอรี่มากมากแล้วก็พยายามที่จะติดตามนี่เป็นรอบที่สองนะคะคือหายไปแล้วครั้งแรกนี่คือประมาณ 4-5 วันกลับมาแล้วเนี่ยหายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะว่าใครที่อาจจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนจุดสังเกตคาดว่าน่าจะยังอยู่นะนกแก้วค่ะนกแก้วนะคะที่เกาะอยู่ที่บ่านะคะก็ถ้าหากว่าใครพบเห็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นคุณเชอรี่อายุ63ปีแล้วนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็ขอบคุณล่วงหน้าฝากช่วยกันติดตามแล้วก็กรณีของคุณหงนะคะคุณหงที่แจ้งลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้าล่าสุดที่เราสอบถามคุณหงไปคือคุณหงลืมตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็คุณหงบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะติดต่อนะคะในส่วนของรถแท็กซี่ได้แล้วคือเจอละนะคะบอกว่าเจอแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะตามไปที่บ้านของคนขับแท็กซี่นะคะตอนนี้กำลังเดินทางนะคะเพราะว่าคือของที่ลืมเอาไว้นะคะมันจะเป็นกระเป๋าถือของผู้หญิงแต่ค่อนข้างจะใบใหญ่นะคะแล้วก็ลืมไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งทางคุณหงเองเนี่ยนะคะในช่วงแรกที่ให้ข้อมูลกับทางจส.ร้อยมานะคะก็คือบอกว่าก็คือจำหมายเลขทะเบียนรถเลยว่าจำอะไรไม่ได้แต่ว่าอัปเดตมาให้ล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณหงละนะคะเพราะว่าตอนนี้สามารถที่จะติดตามแล้วก็ทราบแล้วว่าเป็นรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรยังไงนะคะแล้วก็กำลังไปที่บ้านนะคะกำลังเดินทางไปหาคนขับรถแท็กซี่อันนี้ก็เอามาอัปเดตให้เผื่ออาจจะได้มีข่าวดีกันหลังจากนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแจ้งของหายนะคะแจ้งของหายลืมของนอกเหนือจากของคุณหงล่าสุดนี่ของคุณวีระเนี่ยแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปลืมกระเป๋าถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะซึ่งเป็นรถแท็กซี่สีขาวในแท็กซี่ไฟฟ้าหมายเลขทะเบียนบอกว่าเป็นททหารลอลิง2410กทมนะคะแท็กซี่สีขาวทอนอาหารลอลิง2410กทมผู้โดยสารชาวต่างชาตินะคะชาวญี่ปุ่นลืมไว้ในช่วงเวลา 22:30 นาทีน่าจะเป็นเมื่อคืนนะเมื่อคืน21แต่ว่าแจ้งมาวันนี้คือวันที่22เมื่อตอนช่วง 10:00 กว่านี้เองนะคะก็เป็นกระเป๋าถือสีดำแล้วก็ข้างในไม่ทราบรายละเอียดว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ารบกวนฝากถึงคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณพันเพนคุณพันเพนลืมกระเป๋าสะพายค่ะนะคะซึ่งมันเป็นกระเป๋าแบบเก็บความเย็นได้นะคะรักษาอุณหภูมิเนี่ยนะคะแล้วลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองโอนเงินค่ารถไปนะคะไปให้ชื่อเจ้าของบัญชีชื่อคุณธนพลเรืองเกิดซึ่งน่าจะเป็นคุณคนขับ นะคะแล้วก็โดยสารรถคันนี้เมื่อตอนช่วง 8:50 นาทีค่ะแล้วลืมเอาไว้นะคะแล้วก็ย้ำนะกรณีของคุณธีรพัฒน์เพราะของคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็ลืมนะคะลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่แต่ว่าทราบหมายเลขทะเบียนของคุณธีรพัฒน์เนี่ยลืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนนะคะ1มม6799กทมนะคะ1มม6799กทมนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณอัญชนาของคุณอัญชนานี่ไม่แน่ใจว่าจะได้คืนแล้วหรือยังแต่ว่าแจ้งมาเมื่อคืนนี้ตอนช่วงมาสัก4ทุ่มกว่าคือแจ้งไรเดอร์ให้ส่งของจากวัดมหาวงศ์ไปที่ซอยวัฒนานิเวศ4ห้วยขวางอ๋อและปรากฏว่าในระหว่างทางนะคะของหล่นของตกหายระหว่างทางเป็นกระเป๋าเดินทางผ้าสีเขียวซึ่งข้างในจะมีอุปกรณ์เครื่องเสียงมีรองเท้ามีนาฬิกามีเครื่องสำอางนะคะก็เลยไม่รู้ใจไม่แน่ใจว่าจะไปหล่นอยู่ตรงช่วงไหนแต่ว่าเส้นทางวัดมหาวงศ์นะคะไปส่งที่ซอยวัฒนานิเวศ4ห้วยขวางก็ฝากด้วยเผื่อว่าอาจจะมีใครที่แบบเห็นหรือว่าพบเห็นนะคะหรือว่าพอจะทราบเบาะแสในช่วงที่ตกยังไงก็แจ้งกลับมาทางจอสร้อยได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงในช่องทางโซเชียลของทาง JS ร้อยไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทาง Facebook นะคะหรือว่ารวมไปถึงทาง YouTube ของทาง JS ร้อย Radio นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้นี่พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุไม่มั่นใจว่าตรงช่วงของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่53นะคะที่เป็นรถบรรทุกซึ่งบรรทุกไม้มาแล้วปรากฏว่าไปชนเท่ากับแบลเออร์นะคะตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังเดี๋ยวดูการจราจรตรงจุดนี้นิดนึงนะคะถ้าณเวลานี้ตอนนี้สำหรับเส้นถนนเทพรัตน์ก็ช่วงประมาณกิโลเมตรที่35ใช่ไหมคะดูแล้วเนี่ยเส้นเทพรัตน์ยังมีติดอยู่นะคะยังมีติดอยู่นะคะทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานท้ายแถวดูแล้วไม่ได้ยาวมากแต่ก็ติดแล้วก็ชะลอถ้าดูลักษณะอย่างนี้อาจจะใช้ประมาณสัก30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงไปอย่างต่ำในการที่จะผ่านมาได้น่าจะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแต่ในฝั่งขาเข้าอ่ะนะคะไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรนะคะอุบัติเหตุจะอยู่ในฝั่งขาออกค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะทางด้านของแถวถนนราชปารภเดี๋ยวดูนิดนึงคือวันนี้แถวนี้น่าจะหนักเพราะว่าเขามีการเพิ่มขบวนรถไฟสายชานเมืองด้วยนะคะจากกรณีที่อาร์พอร์ตเรียวลิงมีปัญหานะคะทางด้านของรฟท.ก็เลยมีรถเสริมให้บริการนะคะให้บริการไม่อย่างนั้นนี่คนที่อยู่แถวย่านลาดกระบังนี่วันนี้หนักแน่ๆนะคะปกติรถไฟสายชานเมืองก็คนเยอะมากนะคะก็เลยมีการเปิดมีการเสริมรถเสริมของรถไฟนะคะในการให้บริการเสริมไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหมดกี่ขบวนแต่ว่าวันนี้จะเห็นเลยว่าในเส้นทางแถวทางด้านของพวกเพชรบุรีทางด้านของมักกะสันทางด้านนี้รถจะติดมากกว่าปกตินะคะอาจจะเกี่ยวข้องกันนะแต่ไม่แน่ใจคือพยายามจะหาคำตอบให้โดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะแก้ไขในส่วนของ Airport Rail Link เนี่ยจะเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่ามีคนอย่างที่บอกค่ะว่ามีคนตั้งคำถามแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งของเส้นถนนราชปารภยังหนักอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเผื่อเวลาแต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นจากทางด้านโอ้ใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถเต็มแต่ไม่ได้นิ่งนะคะยังตามกันได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นยังแนะนำนะคะว่ามาใช้เข้าอนุสาวรีย์ชัยพญาไทจะดีกว่าฝั่งที่ใช้ทางด้านของถนนราชปารภเดี๋ยวเราไปที่คุณพันคะสวัสดีค่ะ
2: สว วัสดีครับคุณมณีนุชครับผม
0: ค่ะคุณพันชัยถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
2: นี่คือนะครับผม
0: ค่ะ
2: ทางเสียไม่อยู่บนทางระดับผู้ขนานรอยฟ้านะครับผม
0: เอ๊วันนี้แปลว่าติดขี้คายช้านะคะ
2: ไม่ก็ติดตรงแยกอัตดานครับไฟเขียวไฟแดงมันน้อยครับแล้วก็พระรามแปดก็ติดนะครับคุณวุฒิรุ่งผมจะไปพระรามแปดผมไม่ขึ้นไม่ได้ผมเลยจับใต้สะพาน
0: พระรามแปดขึ้นไม่ได้เหรอคะ
2: มันขึ้นได้ครับมันช้าเลยครับ
0: อ๋อ
2: มุ่งหน้าแยกวิสุทธิกษัตริย์แยกจอมปลอครับรถติดครับผม
0: คือตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วคือพอขึ้นไอ้ตรงช่วงทางขึ้นใช่ไหมมันจะดูแน่นแต่พอขึ้นไปอ่ะมันได้อยู่นะคุณพัน
2: ครับตอนนี้ผมหนีมาใช้นี่ครับผมหนีมาใช้อรุณอมริน
0: ทร์อ๋อดีไหมคะดีไหม
2: สิริราชครับผม
0: ค่ะ
2: ก็รถจะพอไปได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันจะติดแค่ไฟแดงตรงแยกส
0: ิ
2: ริราชครับผม
0: ค่ะ
2: ผมแดดร้อนนะครับคุณวันนี้รถ35เลยนะคร
0: ับ อุตุบอกว่าอาจจะมีฝนประมาณสัก10โมง11โมง
2: พอเลยครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมมัน10 11 โมง
0: ใช่ไหมไม่รู้ประมาณนี้แหละแต่ว่าดูแล้วแสงแดดข้างนอกแรงมากค่ะ
2: แรงครับแรงคร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะโอเคยังไงขอบคุณ
2: ครับที่ผมไปครับที่ผมไปครับใส่แว่นตาสายตาหน่อยครับผม
0: ค่ะ
2: ครับรถต้องใส่แว่นกันแดดนะครับแดดแรงมาก
0: ใช่ต้องใส่ไม่งั้นเดี๋ยวระวังสุขภาพ
2: ตั
0: ว
2: ตา
0: ถูกต้องค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังตามมาได้โดยตลอดนะคะ
2: ค
0: ่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝนน่ะเริ่มมาแล้วแต่นู่นเลยฝั่งแถวทางด้านของสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนะคะที่จะมีกลุ่มฝนแต่คือเป็นกลุ่มฝนแบบเล็กๆนะคะเล็กๆกระจายอยู่นะคะแต่ยังเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุบอกว่าช่วงนี้ฝนน่ะจะเพิ่มขึ้นแล้วเวลาถ้าฝนจะมาเนี่ยจะมาจากฝั่งทางด้านของตะวันตกนะคะจะมาจากโซนทางด้านของตะวันตกก่อนนะคะในช่วงนี้ก็อัปเดตให้แต่ว่าถ้ายังไงใครที่อยู่ตรงจุดที่มีฝนก็ระวังกันหน่อยแต่ฝนเป็นจุดเล็กๆมากๆค่ะนะคะเป็นจุดแคบๆนะคะแล้วก็อยู่นู่นเลยอย่างที่บอกอ่ะสุพรรณแล้วก็จะมีแถวทางด้านของนครนายกแต่เป็นแบบบางมากอ่ะพื้นที่แคบมากนะคะแล้วก็จะมีแถวแก่งคอยสระบุรีด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นี่เราชวนมาเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งเราจะมีการอบรมกันนะคะในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นะคะสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะทางด้านของสถานีวิทยุจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าคนที่ต้องดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลคือสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่จสร้อยนะคะ1137หรือว่าดอกจาน1808ค่ะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็อยากจะเชิญอยากจะชวนเลยค่ะสำหรับในส่วนของคนที่มีญาตินะคะหรือว่าต้องดูแลผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะมาเข้าร่วมโครงการก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้ายังไงก็โทรมาได้เลยที่1137หรือว่าดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าสะดวกเข้าไปดูได้ใน Facebook ของทาง JSOY Radio ค่ะส่วนใน Facebook ของทาง Airport Rail Link มีการอัปเดตเอาไว้เมื่อ21นาทีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของสถานการณ์การให้บริการ Airport Rail Link ค่ะซึ่งการให้บริการนะคะในขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยเปิดให้บริการด้วยรถไฟ1ขบวนที่ความถี่ในการเดินรถ60นาทีส่วนสถานการณ์ผู้โดยสารปัจจุบันมีผู้โดยสารสะสมเป็นจำนวนมากทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกโดยเฉพาะสถานีพญาไทมักกะสันหัวหมากและลาดกระบังขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางทางเลือกในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ได้จัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองให้บริการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทางรฟท.ร่วมกับทางขสมก.จัดรถชัตเตอร์บัสรับส่งนะคะระหว่างสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกค่ะส่วนเรื่องของการชำระค่าโดยสารในขณะนี้ระบบ EMV นะคะหรือที่เรียกว่าการแตะบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตยังไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวขอแนะนำให้ผู้โดยสารซื้อเหรียญโดยสารที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีนะคะส่วนผู้โดยสารที่ปกติแล้วใช้เหรียญนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ในระบบเกิน90นาทีนะคะแล้วก็ทาง Airport Rail Link ก็ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกคนที่เข้าใจแล้วก็ร่วมมือนะคะโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะคะมันเรื่องของการเดินทางแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ย่านลาดกระบังแต่รวมไปถึงในส่วนของต่างชาติเพราะเราจะเห็นเลยว่าอย่าง Airport Rail Link นี่จะเป็นอีก
เส้นทางหนึ่งที่คนต่างชาติหรือว่านักเดินทางอ่ะจะใช้บริการกันเยอะมากนะคะในการที่จะเดินทางที่จะเชื่อมต่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะหรือว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะเข้ามาในเขตของกรุงเทพชั้นในนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เขาก็มีการแก้ปัญหาด้วยการให้บริการรถชัตเตอร์บัสนะคะก็ให้บริการแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คำแนะนำแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของรถไฟนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็มีการให้บริการด้วยการเสริมขบวนนะคะเป็นรถขบวนพิเศษนะคะในการที่จะรับส่งผู้โดยสารด้วยนะอันนี้อัปเดต24นาทีที่ผ่านมานะผ่านทาง Facebook ของทาง Airport Rail Link ค่ะส่วนในช่วงนี้ย้ำกรณีเรื่องของคนหายนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของคุณธาดาสามีที่จ้างภรรยาหายภรรยานี้ชื่อคุณเชอรี่นะคะจุดสังเกตค่ะของคุณเชอรี่ก็คือว่าจะมีนกไปด้วย1ตัวนะคะก็คือจะเกาะอยู่ที่บ่านะคะก็เป็นนกแก้วนะคะนี่เป็นจุดสังเกตเลยมีอาการหลงลืมแต่ถามชื่อถามอะไรยังตอบได้นะคะยังไม่ได้ลืมชื่อตัวเองอ่ะถามได้ว่าใช่คุณพัทหรือว่าคุณเชอรี่นะคะนี่ถามได้นะคะแล้วก็จะชอบเดินนะคะก็คือจะเดินไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่คุณธาดาเล่าให้ฟังเพราะเขาเคยหายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาเพิ่งจะกลับมาแล้วพอคุณธาดาหลับนี่คือปรากฏว่าตื่นมานี่หายไปอีกละนะคะอันนี้คือจากในรูปถ้าว่าดูทาง YouTube เนี่ยนะคะก็จะเป็นนกแก้วตัวนี้ละค่ะนกแก้วสีสันสดใสปกติของนกแก้วนะก็จะเป็นขนสีเหลืองสดใสเลยค่ะให้สังเกตนะถ้าเห็นผู้หญิงเดินอยู่นะคะแล้วมีนกแก้วเกาะไปที่ป่าเนี่ยนะให้ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่านี่คือคุณเชอรี่ที่เรากำลังตามหากันอยู่นะคะถ้าหากว่าพบเห็นนะคะแจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลยคือชุดที่ใส่ไปเนี่ยนะคะจะเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะจะเป็นสีเทาๆสีเทาๆเข้มๆนะคะแล้วเกงขายาวสีดำนะคะแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีครีมนะคะก็จะมีความสูงประมาณสัก160กว่ารูปร่างสมส่วนนะคะผมก็จะเป็นผมตรงๆนะคะประบ่าเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีผมนะคะแล้วเกงขายาวสีดำนะคะแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีครีมนะคะก็จะมีความสูงประมาณสัก160กว่ารูปร่างสมส่วนนะคะผม

0: สวัสดีครับ
1: คุณตีบอกว่าถนนเพชรเกษมมีรถบรรทุกเสาเข็มจอดเสีย
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้ช่วง
0: ล้อหลุดครับผม
1: ล้อหลุดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ครับล้อหลังซ้ายหลุดครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพชรเกษมขาเข้าเลยโรงพยาบาลมหาชัยสองสักกิโลนึงครับผม
1: ค่ะ
0: ต้องทางขวาสุดเป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเสาเข็มมาครับล้อหลุดครับอยู่ช่องทางขวาสุดครับ
1: ขวาสุดของช่องทางด่วนหรือว่าตรงนั้นไม่มีด่วนไม่มีคู่ขนาน
0: เป็นเส้นเกษตรไม่มีด่วน
1: ไม่มีด่วนไม่มีคู่ขนาน
0: สี่เลนปกติ
1: เพราะนั้นก็คือเท่ากับว่าเลยอยู่แค่3ใช่ไหมคะสามเลน
0: ถูกต้องครับ
1: รถติดไหมคะอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้เริ่มติดแล้วครับแล
1: ้
0: วถัดมาอีกสักประมาณ100 เมตรครับก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลของเขานะครับผมเทศบาลอ้อมร้อยตัดหญ้าตัดต้นไม้เกาะกลางอีกนะครับผมก็เลยทำให้เป็นฝนพวงต่อเนื่องครับ
1: ซ้ายแล้วก็ไปขวาใช่ไหมเหมือนเดิมที่จะเสียช่อง
0: ขวาครับ
1: ขวาครับขวาเดี๋ยวนะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: รถบรรทุกเสาเข็มนี้ก็ขวาด้วยเหมือนกันเหรอคะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้
0: แล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ขวาเหมือนกันครับอยู่เกาะกลาง
1: อืมค่ะค่ะสองจุดนี้ห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: ประมาณ100 เมตรได้คร
1: ับ อ๋อโอ้ งั้นเดี๋ยวหนักแน่ตามหลังคุณตีมา
0: เริ่มมีท้ายสะสมแล้วครับ
1: อืมคุณตีอย่างกรณีของรถบรรทุกเสาเข็มนี่เหมือนกับเขาเพิ่งจะเสียเลยไหมหรือว่ามันน่าจะระยะหนึ่งแล้ว
0: น่าจะก่อนผมมาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงคร
1: ับ อ๋ออ่ะงั้นเป็นเรื่องแน่คนที่ตามหลังคุณตีมา
0: ติด
1: แน่ๆค่ะ
0: ติดแน่ๆ
1: ติดแน่ๆค่ะ
0: เผื่อเวลาแล้วตรงนี้อ้อมน้อยเขาทำปรับภูมิทัศน์ตรงทุกบาทใหม่อะไรใหม่นะครับเขาค่อนข้างจะ
1: ก็จะมีการทำงานตลอดทางใช่ไหม
0: ครับ
1: อือแต่ฟุตบาทกว้างขึ้นสิคะถ้าฟังอย่างนี้คุณตี
0: สวยครับ
1: สวยใช่ไหม
0: จากที่เราเคยเห็นเป็นเหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมอะไรพวกนี้ครับเป็นเหมือนตัวหนอนใช่ไหมครับเขาปูใหม่เป็นแบบออกเหมือนญี่ปุ่นนะครับผมมองดูก็สวย
1: แล้วด
0: ิ
1: ฉันเห็นแว๊บเหมือนกับมีคนถ่ายรูปบอกว่าเพชรเกษมฟุตบาทสวยน่าจะเป็นบ้านที่คุณตีบอกแน่เลยคือปรับภูมิทัศน์ปรับเป็นถนนเป็นฟุตบาทที่กว้างมากขึ้นเดินง่ายเลยเดินสะดวกค่ะเดี๋ยวนี้ฟุตบาทในกรุงเทพเราหลายจุดดูดีนะน่าเดิน
0: ถ
1: ู
0: กต้องคร
1: ับ โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณตีขอบคุณค่ะ
0: ข
1: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนาจคุณอำนาจค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณอำนาจแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงไหน
2: บนสะพานตากสินขาเข้าคร
1: ับ ค่ะ
2: เป็นรถบรรทุก6ล้อหรือ10ล้อเนี่ยผมไม่ทันดูล้อขอโทษทีคร
1: ับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นรถใหญ่ใช่ไหม
2: เป็นรถใหญ่ใช่แล้วก็เฉียวชนกับรถเก๋ง
1: ค่ะ
2: มันน่าจะเป็น Toyota Vios
1: อ่ะค่ะ
2: สีขาว
1: อ
2: ยู่กลางสะพานเลยนะตอนแรกว่าแอบฟังจอสล็อตเฉยๆว่าวันนี้จะไม่โทรนะพี่ว่าเส้นเนี้ยสบายมากเลยชิว
1: ๆปรากฏว่าไม่ชิวใช่ไหม
2: ไม่ชิวครับเพราะว่าเริ่มจะมีสะสมไปดูแล้วอ้าวเกิดขึ้นได้น้องวันนี้ว่าจะไม่ถูกจอดต่อร้อย
1: เพราะว่าคุณอำนาจใช้เส้นนี้เป็นประจำในช่วงสายๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ผมมาส่งอาหารโรงแรมครับอยู่ตรงถนนสีทุกวันคร
1: ับ
2: จะใช้เส้นนี้ประจำเลยประมาณ10 โมงนะครับจะใช้เส้นนี้ประจำเลย
1: ครับ
2: แสดงว่าแอบจำเนี่ยจำนะผม
1: จำได้เพราะนั้นที่คุณบอกว่าคุณมาช่วงสายๆแล้วเจอรถติดไงตรงช่วงของสะพานตากสิน
2: ตั้งแต่ส่วนเรียบรัชดาท่าพระสบายๆเลยว่าเอ๊
1: ะวัน
2: นี้แค่ฟังก็พอมั้งแต่มาถึงตรงกลางสะพานตากสินเจอวันที่7ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
1: แล้วก็
2: เ
1: ห็
2: นเป็นคุณผู้หญิงลงมาโทรศัพท์อยู่
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงแปลว่าเขาน่าจะมากันมากกว่า1คนใช่ไหมรถคันนี
2: ้ไม่แน่ใจคนเดียว
1: คนเดียว
2: มาโทรศัพท์ได้น่าจะเป็น
1: โอเคได้ได้เดี๋ยวประสานแต่ว่าอันตรายไหมคือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไหมหรือว่าจริงๆแล้วคือชะลอแล้ว
2: ชะลอแล้วครับ
1: ชะลอแล้ว
2: คร
1: ับ
2: อย
1: ู่
2: กลางเพราะนั้นก็แต่ละแยกที่จะขึ้นมาทางนู้นก็น
1: ่
2: าจะถึงแล้วเริ่มจะมีทางแถวแล้ว
1: แล้วบรรทุก10ล้อมีคนลงมาจากรถไหมล่ะคะหรือเฉพาะแค่รถเก๋งที่ลงมาย
2: ังไม่มี
1: นะ
2: มีแต่รถเก๋งคร
1: ับ โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ระวังนะคะตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วคุณอำนาจเลยมาใช้ได้นะคะ
2: เลยมาแยกสุรศักดิ์มาตรงนี้ช่องนนทรีตรงเซนหลุยนี่ก็เรียบร้อยครับโล่งๆครับสบายๆแล้วเดี๋ยวผมใกล้จะถึงแล้ว
1: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดี
2: ไม่ได้โทรเข้ามาก็โล่งๆสบายก็ไม่ได้โทรหรือว่าถ้ากลัวว่า จะยุ่งๆก็จะโทรเข้ามา
1: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่ให้ข้อมูลในเรื่องของ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ปรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิดารีสายสว่างค่ะราชทัณฑ์ชี้แจงยกระดับการแพทย์เดินจำยุคใหม่ยึดมั่นตามกฎหมายและข้อกำหนดแมนเดลาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ลูกค้าต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกเธ
3: อราชทัณฑ์ชี้แจงยกระดับการแพทย์เรือนจำยุคใหม่ยึดมั่นตามกฎหมายและข้อกำหนดแมนเดลาดูแลตามมาตรฐานสากลเท่าเทียมบุคคลภายนอกติดตามค่ะ
4: ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นของอดีตผู้ต้องขังต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาลในเรือนจำกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภาพจำในอดีตเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการจ่ายยาตามอาการทั่วไปนั้นปัจจุบันระบบสาธารณสุขของกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนาจนแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในด้านการรักษาพยาบาลกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพผู้ต้องขังดำเนินการตามมาตรฐานภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ต่อเนื่องผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์พร้อมจ่ายยาที่เหมาะสมตามดุลพินิจของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพไม่ได้มีการจ่ายยาเพียงชนิดเดียวแก่ผู้ป่วยทุกรายตามที่มีการกล่าวอ้างขณะที่ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยเฉพาะทางหรือป่วยรุนแรงพยาบาลประจำเรือนจำจะประสานแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาทั้งภายในเรือนจำและการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลรวมไปถึงหากแพทย์มีความเห็นว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลภายนอกก็จะดำเนินการส่งตัวไปรักษาณโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.ราชทัณฑ์นอกจากนี้การแพทย์ราชทัณฑ์ไทยยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือข้อกำหนดแมนเดลาที่เน้นย้ำสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการดูแลอย่างต่อเนื่องทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าแผนอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวทางพระราชดำริส่งมอบต้นกล้าแฝก 200,000 ต้นหนุนเกษตรกรติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่2สำนักงานทหารพัฒนาเดินหน้าสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการส่งมอบต้นกล้าหญ้าแฝกจำนวน 200,000 ต้นให้แก่เกษตรกรและปลูกตามไหลทางถนนรวมถึงบริเวณขอบสระน้ำในพื้นที่การเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยต้นกล้าหญ้าแฝกที่ส่งมอบในครั้งนี้เปรียบเสมือนแนวป้องกันตามธรรมชาติที่จะช่วยยึดเกาะหน้าดินลดการชะล้างพังทลายในช่วงฤดูฝนรักษาความชุ่มชื้นของดินและช่วยกรองสารเคมีก่อนลงสู่แหล่งน้ำส่งผลให้พื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและเอื้อต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรในระยะยาวตามแนวทางเกษตรผสมผสานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรจำนวน32ครัวเรือนหรือ215คนพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงด้านดินและน้ำให้กับพื้นที่เกษตรในจังหวัดสกลนครซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในเมื่อ58นาทีที่แล้วทาง Facebook ของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมได้มีการโพสต์เกี่ยวกับการตรวจสอบสาเหตุขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องทางเทคนิคในศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะแล้วก็มีการประสานจัดรถไฟจัดชาร์เตอร์บัสนะคะขอสมก.เนี่ยวิ่งรับคนในระหว่างที่มีการรอแอร์พอร์ตเรลลิงก์กลับมาให้บริการตามปกตินะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งทางรางเนี่ยเขาลงพื้นที่ตรวจสอบเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อตอนช่วงประมาณตีสองกว่าๆนะคะ2:30 นนะคะแล้วก็ตรงจุดที่เป็นจุดซึ่งเกิดเหตุขัดข้องเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณจุดกับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์คลองตันค่ะแล้วก็กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุงก็เลยทำให้มันมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกตินะคะก็ทำให้มันมีผลกับการให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เขาก็มีการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถดีเซลรางนะคะในการให้บริการวิ่งระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปแล้วก็กลับนะคะแล้วก็มีการประสานกับทางขสมก.จัดรถโดยสารชัตเตอร์บัสรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันนะคะแล้วก็มีการให้บริการนะคะในส่วนของการจัดการต่างๆเห็นภาพของคนที่รอนะคะอันนี้เป็นภาพที่รอรถไฟนะเพราะว่าอยู่ด้านล่างของทางด้านของ Airport Railing ก็มีสายของทางดร.พิเชษฐ์คุณธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญณัฐแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โอ้หลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะแก้ไขได้คะท่านอธิบดี
2: เราพยายามยกแล้วก็แก้ไขรถที่ล้อที่มันตกรางหนึ่งล้อเนี่ยกลับเข้าไปให้ได้ไปใน5ชั่วโมงนะครับ
1: 5ชั่วโมง
2: ฉะนั้นเร่งด่วนเย็นวันนี้เราพยายามจะทำให้เสร็จให้ได้นะครับ
1: ค่ะ5ชั่วโมงจากตอนช่วงตี2:30 นใช่ไหมคะหรือว่าจากช่วงไหน
2: เราทราบเหตุตอนตี2เพราะรถที่มีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากหลังจากเราให้บริการเที่ยงคืนเนี่ยรถทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเก็บที่เดโป้หรือศูนย์ซ่อมบำรุงที่คลองตันนะครับขบวนเนี่ยเป็นขบวนก่อนสุดท้ายก็จะเข้ามาถึงศูนย์ซ่อมประมาณ2:30ก็มีปัญหาเรื่องที่ประแจสับรางนะครับก็เหลือขบวนสุดท้ายเนี่ยเข้ามาไม่ได้ตอนนี้ก็ยังวิ่งให้บริการอยู
1: ่
2: เหม
1: ือ
2: นกับเขากำลังจะกลับเข้ามาเนี่ยก็จะมีขบวนสุดท้ายที่กลับไม่ได
1: ้
2: แต่ขบวนที่มีปัญหาเนี่ยคือขบวนก่อนสุดท้ายแล้วก็ขวางทางขึ้นทางลงทั้งหมดจากศูนย์ซ่อมบำรุงไปถึงตัวการให้บริการแท็กที่ให้บริการทำให้ตอนเช้าเนี่ยรถไม่สามารถจะขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าขบวนมีขวางอยู
1: ่แต่ยังดีที่มีหนึ่งขบวนที่ให้บริการได้ค่ะ
2: คือเห็นเข้ามาไม่ได้
1: คือเห็นจากในรูปก็กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเหมือนกับรถมันดูเอียงๆตกลงมันคือตกรางใช่ไหมคะท่านพอดี
2: ตกมาล้อหนึ่งครับ
1: ตกมาล้อหนึ่ง
2: เลื่อนออกมาล้อหนึ่งนะครับม
1: ัน
2: ไม่ถึงขนาดตกพลิก
1: ค
2: ว่ำอะไร
1: มันแค่เอียงๆใช่ไหมมันเลื่อนมันค่ะ
2: ใช่ครับมันเอียงล้อหนึ่งนะครับ
1: มันเกิดได้ยังไงคะนี่ถามเป็นความรู้หน่อยค่ะท่านพอดีค่ะ
2: ทีนี้เรากำลังสอบสวนประเทศอยู่นะครับคิดว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเลื่อนกลับเข้าไปแล้วเนี่ยและย้ายขบวนรถที่ติดอยู่เนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมหลังจากนั้นเราจะเข้าไปสำรวจครับว่าเกิดจากอะไรครับ
1: ไอ้แต่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลกับตัวของระบบรางหรืออะไรต่างๆด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะแค่ในส่วนของตัวรถอย่างเดียว
2: เฉพาะจุดนั้นครับ
1: จุดนั้น
2: หลังจากที่เราย้ายรถ กลับเข้าไปได
1: ้
2: ที่เป็นที่ศูนย์ซ่อมได้แล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเช็คทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวประแจที่มีปัญหาตัวแท็กตัวเสาจ่ายไฟฟ้าเนื่องจากว่ามันเลื่อนหลุดออกมาก
1: ็
2: อาจจะไปกระทบพวกสายไฟที่จ่ายกำลังไฟฟ้านะครับหลังจากเลื่อนเสร็จช่วงบ่ายเนี่ยเราก็เลยต้องเช็คอีกเช็คทั้งตัวแท็กท
1: ั้
2: งสายไฟฟ้าทั้งตัวรถให้ปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอารถขึ้นมาให้บริการครับ
1: อันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่เกิดเหตุประเภทแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ครับคืนนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ
1: โอ้โหแล้วเป็นงานใหญ่เลยว่าคนนี้รับผลกระทบจำนวนมากทีเดียวแล้วอย่างแอร์พอร์ตเรลลิงนี่ต่างชาติหรือว่าคนที่ต้องเดินทางไปสุนทรภูมินี่จะใช้บริการกันเยอะมากแล้วก็คนที่ต้องเดินทางมาทำงานกันในช่วงเช้าช่วงเย็น
2: ครับพอเราทราบตอนตีสองเนี่ยเราก็ประสานให้ทุกคนตื่นก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: ตื่นประมาณตีสี
1: ่
2: แล้วก็ประสานขอสมกจัดรถโดยเป็นตัวรถไฟ
1: ค่ะ
2: รถไฟธรรมดาเนี่ยให้พยายามจะรองรับแล้วก็พยายามจะทำกันตั้งแต่ตีสี
1: ่ค่ะ
2: ตื่นมาทุกคนก็เห็นว่าอ๋อมันใช้ไม่ได้
1: ค่ะ
2: จริงๆมันใช้ได้มันยังวิ่งอยู่ขบวนหนึ่งแต่ว่า
1: ค่ะ
2: เราก็แนะนำให้เลี่ยงไปใช้ยานอื่นก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ใช้รถเมล์ใช้แท็กซี
1: ่ค่ะ
2: หรือว่าใช้ระบบขนส่งอื่นก่อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพยายามจะเร่งซ่อมให้เสร็จให้เร็วที่สุดคร
1: ับ ก็คิดว่าช่วงเย็นวันนี้น่าจะได้ใช่ไหมคะ
2: จะพยายามครับแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าทุกอย่างต้องเช็คให้มันปลอดภัยที่สุดก่อนถึงจะออกมาให้บริการนะครับถ้ามันไม่ปลอดภัยจริงๆเราก็จะไม่เร่งนะครับก็เดี๋ยวอีกสัก 3-4 ชั่วโมงเราก็รู้แล้วครับว
1: ่
2: ามันจะพอจะขึ้นมาให้บริการได้หรือเปล่านะครับ
1: ท่านอธิบดีคะที่บอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่แค่1ขบวนเราก็จะใช้เวลาในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงอันนี้คือยังไงอะคะเพราะว่ามี
2: มันเลยอยู่ขบวนเดียวครับม
1: ัน
2: เข้ามาไม่ได้ก็เลยขบวนนั่นแหละเขายังต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: ไปแล้วก็วกกลับใช่ไหมคะย
2: ้
1: อนกลับไปกลับมาอยู่กับขบวนนี
2: ้เพื่อนอยู่ที่ศูนย์ซ่อมหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฉพาะขบวนเนี้ยเข้ามาพักไม่ได้
1: ค่ะ
2: วิ่งไปวิ
1: ่
2: งมา
1: ค่ะบอกว่าก็คือมีการให้บริการประสานในส่วนของทางรถไฟในการเปิดเป็นขบวนพิเศษวิ่งช่วยใช่ไหมคะดันด่าเขาเรียกว่ารางปกติรถไฟไทยค่ะ
2: ใช่ครับรถไฟไทยธรรมดาที่ข้างล่างเขาจะมาวิ่งช่วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็เท่ากับว่าในการที่เขาวิ่งช่วยเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับตารางรถปกติของแอร์พอร์ตเรลลิงก์เลยไหมคะหรือว่าจะมีความถี่ซึ่งมันแตกต่างกัน
2: คงต่างกันนะครับความถี่มันไม่เท่
1: า
2: แต่เขาพยายามจะให้ถี่ที่สุดเท่าที่ทำได้
1: ก็คือในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้อย่างน้อยก็ได้ทราบว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ว่าทุกอย่างก็คืออยู่ในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดของคนที่จะใช้บริการในส่วนของ Airport Rail Link
2: ใช่ครับทั้งปลอดภัยเท่านั้นไม่มีข้อสงสัยถึงจะปรับมาเปิดให้บริการครับ
1: จะได้คนที่ใช้เส้นทางจะได้ทราบด้วยวางแผนในเรื่องของการเดินทางแล้วผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ช่วงเช้ามาค่ะท่านพี่ดีเห็นภาพคนที่ขึ้นไปรอรถไฟก็มีอยู่ในจำนวนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตอนนี้เราพยายามไปประชาสัมพันธ์ให้รถไฟฟ้าเส้นอื่นๆนะครับเขาแจ้งผู้โดยสารของเขาเนื่องจากแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะส่วนใหญ่เขามาต่อครับรถไฟฟ้าเส้นอ
1: ื่
2: นเช่นสายสีน้ำเงินที่มักกะสัน BTS ที่พญาไทยแล้วก็สายสีเหลืองที่ศรีนครินทร
1: ์
2: ฉะนั้นทุกเส้นน่ะก็จะบอกผู้โดยสารเขาว่าตอนเนี้ยแอร์พอร์ตลิงก์มีปัญหานะไปใช้บริการระบบอื่นก่อนต้องไปใช้รถเมล์ก่อนต
1: ้
2: องไปใช้แท็กซี่ก่อนนะตอนนี้ยังไม่พร้อมทำให้เขารู้ฉะนั้นผู้โดยสารที่หลงเข้าไปจริงๆเนี่ยก็จะเหลือน้อยมากก
1: ็
2: จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เราก็ใช้คนของแอปพลิเ
1: ค
2: ชันทั้งหมดนะครับไปยืนให้ข้อมูลที่สถานีพญาไทก็แจ้งนักท่องเที่ยวเลยนะครับว่าตอนนี้บริการมันยังไม่พร้อมเลยขบวนเดียวแต่มันก็ดีเลยมากๆก็แนะนำให้คุณใช้ระบบอื่นก่อนนะครับ
1: ที่มีชัตเตอร์พาสให้บริการนี่คือที่มักกะสันที่เดียวเหรอคะท่านไม่ดีคะ
2: ใช่ครับที่มักกะสันแล
1: ้
2: วก็มีแต่มันจะวิ่งตลอดเส้นทางของแอปพลิเ
1: ค
2: ชันครับ
1: ค่ะ โอ้คือว่าคนไทยนี่อาจจะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลแต่ว่าในส่วนของต่างชาตินี่อาจจะงงหนักเลยนะคะเห็นภาพกำลังนึกถึงคนที่แบบพิ้วกระเป๋าหอบกระเป๋ากันมาใบใหญ่ๆแล้วก็เดินทางเชื่อมระหว่าง BTS ไปรถ Airport Rail Link หรือว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะเข้ามาในตัวเมือง
2: ครับตอนนี้ก็ต้องบึ้งพี่น้องแท็กซี
1: ่
2: ผู้ฟังของจสร้อยนะครับก็ต้องอาศัยทางพี่แท็กซี่นี่แหละครับช่วยบริการนักท่องเที่ยวไปก่อนนะครับ
1: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวคงได้รบกวนเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะทางด้านของท่านพี่ดีค่ะว่ามันจะเสร็จหรือไม่เสร็จอะไรยังไงสำหรับในช่วงของเย็นวันนี้นะคะ
2: ครับได้ครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเห็นไหมบอกทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะภาพที่เห็นน่ะเชื่อว่าหลายคนเห็นละที่มีการแชร์กันในโซเชียลนะคะในส่วนของขบวนของรถ Airport Rail Link นะคะซึ่งคือจอดอยู่มันเป็นพื้นที่ที่หากคนที่ขับรถผ่านเนี่ยเขาก็จะมองเห็นนะคะแล้วพอมองเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยในอันนี้ก็นั่งอ่านคอมเมนต์ที่มีคนคอมเมนต์นะว่าลักษณะมันดูเอียงๆแต่มันไม่ได้อย่างที่มันไม่ได้แบบเอียงมากจนแบบต้องสังเกตอะถึงจะเห็นว่าลักษณะของตัวของเขาเรียกโบกี้ใช่ไหมตัวของตู้ของรถนะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่มันจะเอียงมาเล็กน้อยนะคะก็อัปเดตล่าสุดอย่างที่ทางด้านของวิธีกรมการขนส่งทางรางอธิบายให้ฟังนะคะนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นนะคะกับในส่วนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะซึ่งเป็นการขัดข้องแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเร่งดำเนินการนะคะในการที่จะแก้ไขนะคะก็คาดว่าในช่วงเย็นๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือต้องดูแล้วก็ประเมินในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดก่อนนะคะแต่ว่าโอเคว่ารถสามารถที่จะขับผ่านได้หรือว่าอะไรต่างๆที่มีปัญหาก็จะมีผลในเรื่องของการที่จะนำขบวนรถขบวนอื่นๆออกมาแล้วก็มาให้บริการได้นะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถขบวนคันที่มีปัญหาเนี่ยคือจะไปขวางทางรถคันอื่นๆที่เขาเข้าไปอยู่ในศูนย์ซ่อมบำรุงมาแล้วก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะนี่เป็นขบวนรองสุดท้ายนะคะเป็นขบวนรองสุดท้ายแล้วก็จะมีเนี่ยเหลืออยู่ขบวนเดียวนี่แหละที่กำลังให้บริการอยู่คันนี้นะคะยังดีนะที่ยังเหลือนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลในเรื่องแต่ยังไงก็ตามก็มีผลนะคะในส่วนของการเดินทางนะคะของคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าหากว่าใครที่ดูใน YouTube ของทาง JS100 Radio จะเห็นนะคะอันนี้เป็นภาพที่เขามีการแชร์กันในโซเชียลมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วนะคะในเรื่องของขบวนรถซึ่งฉันเองก็มองในฉันก็จะแบบเอ๊ะมันยังไงเพราะว่าคือคนที่ถ่ายเนี่ยบอกว่าถ่ายจากด้านนอกนะแต่เขาซูมได้ดีมากแล้วจะเห็นเลยว่าในส่วนของไอ้ตัวล้อค่ะนะคะของรถไฟฟ้านะคะ Airport Rail Link เนี่ยก็คือเหมือนกับตรงจุดเนี้ยที่มีปัญหาแล้วมันก็มีตัวใช้อุปกรณ์ต่างๆมันล็อกมาอะไรยังไงอยู่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการที่เข้ามานะคะในเรื่องของการหาสาเหตุหรือว่าอะไรต่างๆตั้งแต่ช่วงตี2ค่ะ 2:30 นนะคะแล้วก็อย่างที่ทางด้านของท่านผู้ดีกรมการขนส่งทางรางบอกนะคะว่าประมาณ5ชั่วโมงนะคะในการที่พยายามที่จะเร่งแล้วก็แก้ไขตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะใครที่จะต้องเดินทางก็จะมีในส่วนของรถไฟนะคะอย่างที่บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็มีการจัดขบวนรถพิเศษนะคะเป็นรถด่วนพิเศษเป็นรถปรับอากาศนะคะที่ให้บริการนะคะมาทดแทนมาชดเชยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเป๊ะๆอย่างในส่วนของตามเวลาของรถไฟ Airport Rail Link นะคะแต่ว่าช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยที่เขามีการเข้ามาเสริมนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการรถชัตเตอร์บัสเห็นจากในรูปคือด้านหน้าจะมีป้ายนะคะเขียนคำว่าเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นรถที่เป็นรถรอนะไม่ใช่รถปรับอากาศด้วยนะคะที่เขาจอดอยู่ตรงช่วงของสถานีมักกะสันที่จะไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเองนะคะที่เขาก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนที่ใช้บริการของสนามบินเองเนี่ยได้ทราบด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของปัญหาของการให้บริการของ Airport Rail Link นะคะเขาฝากบอกต่อๆกันไปเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยค่ะ ยังไม่เรียบร้อยแล้วยังต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการแก้ไขมีขอทางนะคะคุณบุญเสริมขอทางไปโรงพยาบาลสุขาภิบาล5นะคะอ๋อแต่ว่าล่าสุดตอนนี้บอกว่าถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะที่ช่วยเปิดทางให้นะคะซึ่งเป็นรถเก๋ง Mazda 3สีดำสศรสเสือ7525กทมล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนร่วมทางแล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ช่วยเปิดทางให้นะคะแล้วก็มีฝากมานะคะจากทางวิทยาประกันภัยอันนี้ต้องบอกต่อเลยสำหรับใครที่จะอยากที่จะได้ใบขับขี่แบบถูกต้องเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการขอใบอนุญาตขับขี่แบบมีการอบรมและเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยทางวิทยาประกันภัยค่ะเขามีการเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นี่เป็นรุ่นที่382แล้วนะคะเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ค่ะในช่วงของวันที่22แล้วก็23สิงหาคมเดือนหน้านะคะช่วงตรงกับเสาร์อาทิตย์ที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์เราก็ยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้ซึ่งเข้ารับการอบรมค่ะซึ่งผ่านการอบรมนะคะแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมจำนวนจำกัดนะคะ100ถึง120ท่านทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติค่ะได้ค่ะกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกค่ะพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนะคะจากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบนะคะผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและเวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะและไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองคืออายุไม่เกิน1เดือนค่ะนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโทรศัพท์นะคะที่โทรศัพท์ไปสอบถามได้ก็คือ02-129-8888 02-129-8888ต่อ7419นะคะ7422หรือว่า7443โทรไปสอบถามได้นะคะที่วิทยาประกันภัยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณเคสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: คุณเคแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของรัชดาคะ
3: ตรงก่อนถึงทางเข้าเซ็นทรัลพระรามเก้าครับ
1: ค่ะ
3: ตรงเส้นรัชดาตรงเลยตึกถูมาหน่อยอะครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมมีรถเมย์สาย73ครับสีส้มเสียอยู่ขวางอยู่ประมาณช่องที่2นับจากขวาครับ
1: ค่ะ
3: ครับเบื้องต้นมีรถเริ่มทยอยติดกันแล้วแล้วก็เพราะว่าอยู่ฝั่งอยู่ตรงเลนกลาง
1: ตรงเลนกลางด้วยใช่ไหมแล้วเป็นฝั่งขาเข้าคือปกติตรงช่วงนี้แถวนี้ก็จะพลุกพล่านจะรถเยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมที่คุณเค
3: ใช่ครับ
1: อืม เหมือนกับรถเขาจะเข้าป้ายไหมในลักษณะหลืมไม่ทัน
3: น่าจะเพิ่งออกจากป้าย
1: เพิ่งออกจากป้าย
3: เห็นมีเบื้องต้นมีพลเมืองดีพยายามช่วยดันรถให้เข้าทางแล้วแต่ว่าน่าจะรถหนักเกิน
1: นึกภาพออกเลยมีแปลว่าจำนวนคนไม่พอใช่ไหมกับการช่วยดันช่วยเข็น
3: เมื่อกี้ผมตอนผมอยู่เลนกับการเห็นคนเยอะอยู่นะครับแต่ว่ารถน่าจะหนักเกิน
1: น่าจะหนักเกินนี่จริงๆคือภาพที่เราจะเห็นในประเทศไทยเท่านั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจน้ำใจของคนบางทีผู้โดยสารหรือว่าคนที่ในละแวกนั้นนะที่เขาช่วยกันมาเข็นช่วยกันดันรถค่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบและประสานให้แล้วนะคะเพื่อนร่วมทางน่าจะมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมคุณเคตรงจุดนี้ฮะ
3: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมผ่านมาก็เริ่มทยอยที่จะเริ่มทยอยสะสมมาเรื่อยๆครับ
1: คือคุณเคเนี่ยใช้ฝั่งเดียวกันหรือว่าส่วนทางกันนะคะ
3: เบื้องก่อนหน้าที่ผมเห็นคือผมอยู่กับกันอยู่แล้วแล้วก็ผมไปกลับรถเพราะผมรับลูกค้าจากอีกฝั่งนึงด้วยครับ
1: แล้วคุณเคมาจากที่ไหนเนี่ยตอนตะกี้ก่อนหน้านี้
3: มาจากตรงรถไฟฟ้าถนนขนาดตรงรัชดาซอยหัว
1: อ๋อๆๆไม่ได้ผ่านตรงช่วงอโศกเพชรหรืออะไรมาใช่ไหม
3: ไม่ครับผมจะได้ทางไปสุวรรณภูมิ
1: อ๋อเขาจะไปสุวรรณภูมิเหรอคะ
3: ได้ครับ
1: โอเคค่ะคุณเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะพูดถึงกรณีของ Airport Rail Link มีปัญหาเดี๋ยวดูนิดนึงว่าเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์นี่คือการจราจรเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะไปใช้บริการอย่างที่บอกอะรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงระหว่างที่กำลังเปิดดูกล้องเห็นบอกว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 5.2 อาจจะอินโดนีเซียห่างจากภูเก็ต432กิโลเมตรนะคะก็เมื่อตอนช่วงเวลา 11:18 นพบแจ้งคนในเกาะรู้สึกได้หมายถึงว่าเกาะนี้คือเกาะภูเก็ตใช่ไหมหรือว่าที่อาเจนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงใครที่อาจจะรู้สึกได้แผ่นดินไหวฟังจอสอร้อยผ่านทางแอปพลิเคชันโทรมาแล้วให้ฟังกันหน่อยนะคะคือจุดศูนย์กลางจะอยู่ลึก10กิโลเมตรนะคะแล้วก็ทิศทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะทิศทางนี้ห่างจากสตูลนี่ประมาณ381สตูลกับภูเก็ตก็เป็นเหตุแผ่นดินไหวนะสตูลนี่ห่าง381กิโลเมตรภูเก็ตอ่ะ432นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรู้สึกในแถวสตูลนี่น่าจะรู้สึกได้ด้วยไหมหรือว่ายังไงนะคะเป็นเบื้องต้นให้ทราบเป็นข้อมูลแต่ยังไม่มีรายงานนะในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นมาดูเรื่องของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ก่อนมอเตอร์เวย์นะเวลานี้ตอนนี้นะคะในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะตรงช่วงประมาณสักกิโลเมตรที่6บวก200โอ้โหอันดับแรกตอนที่เปิดดูจากในกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์แสงแดดข้างนอกแรงมากนะคะแรงจนไม่คิดว่าน่าจะมีฝนนะในช่วงสายๆในช่วงเที่ยงๆนะคะแต่อาจจะมีฝนในช่วงบ่ายแล้วล่ะถ้าดูอย่างนี้คือแสงแดดข้างนอกแรงแล้วก็ในเรื่องของการจราจรใช้ได้เลยค่ะโล่งๆเลยยาวๆเลยรถไม่เยอะนะคะต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของกิโลเมตรที่10นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะก็ยังได้อยู่นะยังตามกันได้โดยตลอดเลยส่วนในฝั่งขาเข้าอ่ะก็คือใช้ได้ยาวๆนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่0ของมอเตอร์เวย์นะเวลานี้ตอนนี้ก็ไปได้แล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องของรถติดค้างสักเท่าไหร่สำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะแต่ว่าแสงแดดข้างนอกที่บอกว่าแรงสวมแว่นกันแดดด้วยป้องกันสายตากันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: ยันไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับอัน MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง

0: วิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
0: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ใน Facebook ของในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะของภูเก็ตไทม์เนี่ยนะคะบอกว่ามีหลายจุดเหมือนกันที่รู้สึกได้นะคะถึงความสั่นไหวคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่อาเจนะคะก็อย่างคนที่อยู่แถวป่าตองชั้น8เขาบอกว่านี่รู้สึกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าคือจอดรถในเมืองรถสั่นๆนึกว่าใครมาโยกแล้วมีบางคนบอกว่าตอนแรกนึกว่าเมากาแฟกำลังคิดว่าทำไมโครงเครงจังนะคะแล้วก็แถวสปัมก็บอกว่ารู้สึกได้นั่งอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าน้ำในขวดเนี่ยสั่นๆ นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าอยู่ในเขตของตัวเมืองนะคะก็คือรู้สึกนะคะรู้สึกนิดหน่อยนะคะอยู่ชั้น4แต่บอกแถวเกาะแก้วแถวเกาะแก้วบอกว่าไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกได้แค่ในบางจุดบางส่วนเท่านั้นนะคะในพื้นที่นะคะแต่อันนี้คือไม่ได้มีผลกระทบในส่วนของความรุนแรงหรือว่าความเสียหายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเห็นมีแจ้งว่าเมื่อตอนช่วงเช้านะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยมีคุณเบลเนี่ยไปเจอเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงมาสัก9 นาฬิกากว่านะคะบนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะนั่งวีลแชร์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็พาเข้ามานะคะบนรถไฟฟ้านะคะคือตั้งแต่สถานีหลัก2แล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้มีอาการเหมือนกับเขาไม่สบายอะนะคะมีอาการชักเกรงดูท่าทางผิดปกตินะคะก็เลยทำให้คนบนรถไฟฟ้าตกใจแล้วก็มีพลเมืองดีนี่เขาไปสอบถามว่าเป็นอะไรไหวไหมเขาก็ตอบว่าไหวแต่ว่าอาการเนี่ยก็คงมีอย่างต่อเนื่องนะคะทางพลเมืองดีก็เลยตัดสินใจกดปุ่มฉุกเฉินแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าบอกเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมาถึงสถานีบางแคเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้า2นายก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ทันทีเลยค่ะแล้วบอกว่าจะรีบพาไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะแล้วคนเนี้ยเขาก็คือมีท่าทีขัดขืนโวยวายไม่ยอมลงมาจากรถไฟฟ้าบอกว่าจะไปโรงพยาบาลเองไม่อยากนั่งรถจะไปรถไฟฟ้าไปลงสถานีสีลมเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบพยายามเกลี้ยกล่อมนะแล้วก็พยายามนะคะพูดคุยเกลี้ยกล่อมกระทั่งสุดท้ายก็พาผู้ชายคนนี้ออกมาจากตัวรถได้นะคะแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอันนี้คุณเบลผ่านมาแล้วคุณเบลเห็นนะก็เลยเล่าให้ฟังอ๋ออันนี้มีคลิปไปดูได้ใน Facebook ของทาง JS Toy Radio นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มาช่วยนะคะช่วยนำตัวดูอายุยังไม่ได้เยอะมากนะสำหรับผู้ชายคนนี้เนี่ยค่ะนะคะก็พอเจ้าหน้าที่แบบจะนำตัวเขาลงมาจากรถดูได้ผ่านทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio นะคะคือเขาก็แบบพยายามขืนตัวจับไอ้ตัวราวที่จับอ่ะของรถไฟฟ้าเอาไว้แน่นเลยค่ะไม่ยอมที่จะออกไปนะคะแต่ว่าพอถึงที่สุดนะคะทาง

0: เจ้าหน้าที่เขาก็พาตัวเขาเนี่ยออกจากรถไฟฟ้าไปได้บอกว่าใช้เวลาเกือบ5นาทีอะค่ะกว่าที่เขาจะออกจากตัวรถนะคะคือน่าจะมีเป็นโรคประจำตัวหรือว่าอะไรไหมเพราะถ้าว่าเราดูแค่จากในคลิปก็เหมือนกับเขาคือปกติทุกอย่างแต่ที่คุณเบลเล่าให้ฟังนะคะคือคุณเบลเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะคือเขานั่งวีลแชร์นะคะนั่งวีลแชร์ขึ้นมาคือเจ้าหน้าที่พานั่งวีลแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาในรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มานั่งตรงที่นั่งอะค่ะซึ่งเป็นที่นั่งเฉพาะสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรือผู้พิการหรือว่าอะไรต่างๆตรงจุดนั้นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเข้ามานะคะเขาก็มีอาการซึ่งไม่ปกติมีอาการชักเกรงลำตัวบิดงอนะคะคือหลังแอนดิ้นไปมาเลยคือเห็นแล้วผิดปกติคนในรถเขาก็เลยพยายามที่จะช่วยเหลือสอบถามแล้วก็นี่แหละค่ะตัดสินใจกดปุ่มฉุกเฉินแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มาพยายามที่จะนำตัวเขาออกไปจากตัวรถนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ถึงที่สุดเขาก็ไปนะไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งทางด้านของลูกค้าสัมพันธ์ MRT บอกว่าก็มีการประสานงานรถพยาบาลให้นะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ขอนั่งแท็กซี่กลับที่พักเองแต่ไม่ได้บอกว่าพักที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าหน้าที่เลยจริงๆแล้วน่าเป็นห่วงนะคะน่าจะต้องแบบไปเช็คสุขภาพหรือว่าอะไรนิดนึงแต่ว่าจะเห็นถึงในเรื่องของต้องขอบคุณจริงๆคนที่อยู่ในรถนะคะที่เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของทางรถไฟฟ้าด้วยนะคะที่ก็สายชีน้ำเงินนะคะสถานีหลัก2นะคะที่เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็แต่สุดท้ายเขาไม่ไปนะไม่ไปโรงพยาบาลนะคะไม่ไปนะคะบอกว่าขอนั่งแท็กซี่กลับเองนี่เหตุเกิดเมื่อตอนช่วง9:30 นของวันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันอุบัติเหตุมีจุดหนึ่งถนนกาลปพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะใกล้ๆกับสำเพ็ง2เป็นรถกระบะชนกับรถเก๋งแล้วจุดนี้มีคนเจ็บด้วยผู้ชาย2ผู้หญิง1รวม3คนนะคะแต่ว่าทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมัลลิแล้วก็ล่าสุดที่เราได้สอบถามไปทางสน.เพชรเกษมก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางแล้วค่ะคุณลักษ์แล้วก็คุณอ่านแจ้งอุบัติเหตุจุดเดียวกันพิบูลสงครามนะคะในช่วงของมาจากใต้สะพานพระราม7มุ่งหน้าถนนประชาราษฎร์นะคะก็บอกว่าเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะแต่ก็มีการจ้างประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วคุณเบลคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเบลยังไงบ้างตอนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงเช้าอะค่ะเขาลักษณะเหมือนกับเขามีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรไหมอะคุณเบล
1: เบื้องต้นไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขามีโรคประจำตัวไหมแต่ว
0: ่
1: าคือเห็นตั้งแต่สถานีแรกที่เขาขึ้นมาค่ะคือเขามีอาการตัวปิดงอชักเกร็งอะค่ะแล้วก็มือไม้ปิดงอคือลักษณะอาการดูชักเกร็งแบบผิดปกติอะค่ะแต่ว่ามีคนพลเมืองดีในรถก็สอบถามว่าไหวไหมไปโรงพยาบาลไหมเขาบอกไหวครับคือเขาสามารถตอบได้ตามปกตินะคะแต่ว่าอาการชักอาการลำตัวปิดง
0: อ
1: แอนตัวเนี้ยค่ะก็คือยังเป็นถี่ก็คือไม่หายจนสุดท้ายอะค่ะประมาณสักเกือบ5นาทีได้จนถึงสถานีล่าสุดนะคะก็มีพลเมืองดีเป็นผู้ชายอะค่ะเขากดปุ่มฉุกเฉินเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดูอาการชายคนนั้นก็ยังมีอาการขัดขืนเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปแต่ว่าอาการเขาก็ยังเป็นเรื่อยๆอะค่ะคือทุกคนค่อนข้างจะเป็นกังวลแล้วเป็นห่วงคืออยากจะพาเขาไปโรงพยาบาลใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเท่าที่ฟังมาก็คือเขาอยากจะนั่งรถไฟฟ้าค่ะไปลงที่โรงพยาบาลแถวสีลมค่ะแต่ว่าเขาคือรักถ้าจะไปถึงสีลมจะตั้งแต่สถานีที่เกิดเหตุนะคะมันค่อนข้างไกลเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ใช่
0: โอ้คือเขามาคนเดียวด้วยก็แปลว่าตอนที่คุณเมย์บอกว่าเห็นเขานั่งรถวีลแชร์มาก็แปลว่าน่าจะเห็นถึงความปกติตั้งแต่ในช่วงที่เขาเข้ามาในสถานีแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือแล้วก็นำขึ้นลิฟต์มาใช่ไหมแล้วก็มาส่งเข้ามาในตัวของตัวรถค่
1: ะ
0: คุณเมย์บอกว่าเห็นเขานั่งรถวีลแชร์มาก็แปลว่าน่าจะเห็นถึงความปกติตั้งแต่ในช่วงที่เขาเข้ามาในสถานีแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือแล้วก็นำขึ้นลิฟต์มาใช่ไหมแล้วก็มาส่งเข้ามาในตัวของตัวรถค่ะ
1: ใช่ค่ะ

0: แต่เขาเหมือนกับเขาก็มีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคุณเบล
1: ใช่ค่ะมีสติตลอดใช่ค่ะคุยเรื่องถามตอบเรื่องหมดเลย
0: นี่คือคุณเบลอ๋อก็ได้คุณเบลนั่งอยู่ตรงข้ามเขาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ดูจากมุมกล้องนะอยู่ตรงข้าม
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเลย
0: เข้าใจค่ะตกใจมากไหมคุณเบล
1: ค่อนข้างตกใจค่ะเพราะว่าปกติไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่าไหร่
0: ค่ะคือเท่ากับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนที่อยู่ในรถก็รถน่าจะคนไม่เยอะสักเท่าไหร่ด้วยไหมคะเพราะเห็นข้างๆเขาโล่งๆว่างๆอยู่หรือว่าคนเขาลุกออกไป
1: ใช่ใช่ค่ะมีที่ผู้หญิงค่ะนั่งอยู่ตอนแรกมีนั่งเต็มทุกเก้าอี้เลยค่ะแต่ว่าพอเขาเริ่มมีอาการแตกมากขึ้นก็เริ่มลุกกันออกมา
0: คุณเบลแล้วเขามีการพูดหรือว่ามีโวยวายหรืออะไรด้วยไหมหรือไม่ได้โวยวายหรืออะไรแต่ว่าพยายามขัดขืนคือฝืนตัวเองค่ะ
1: มีอยู่ค่ะคือช่วงจังหวะที่ผู้ชายพลเมืองดีค่ะกดปุ่มแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าเขาตะโกนขึ้นมาว่าไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: ตะโกนเสียงดังเลยว่าไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่แต่ว่าพลเมืองดีเขาก็กังวลนะคะเขาเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาดู
0: เออเข้าใจ
1: เพื่อความปลอดภัยของคนอื่น
0: ใช่เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นแล้วตัวเขาเองก็ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงด้วยเหมือนกันแต่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะบอกว่าขอนั่งแท็กซี่กลับที่พักเองแต่ไม่ได้บอกว่าพักที่ไหนโอ้แต่อาการอย่างนี้จริงๆเราต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าดูผิดปกติดูถ้าเป็นไปได้ถ้าถึงม
0: ือ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอเร็วแบบน
0: ี้
1: แน่
0: ใ
1: จด
0: ี
1: กว่า
0: เข้าใจแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาพูดน้ำเสียงของเขาที่พูดออกมามันปกติเหมือนกับที่พวกเราพูดกันไหมหรือมันอ้อแอหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
1: มีความสั่นค่ะสั่นแล้วก็เสียงดังเหมือนกระเบงเสียงขึ้นมาค่ะแล้วก็ม
0: ีอ
1: าการเหนื่อยหอบตลอดเวลาใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็เหมือนกับเขานั่งไม่ได้ด้วยใช่ไหมคุณเบล
1: ใช่ค่ะนั่งไม่ได้แล้วค่ะจะมีแขนข้างซ้ายหรือขวาเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะจับตัวด้านข้างของที่ตั้งรถไฟฟ้าใกล้ๆเก้าอี้ค่ะเขาจะจับตรงนั้นแล้วก็ดิ้งตัวขึ้นมาติดตัวไปมาตลอดเวลาเลยค่ะก็คือนั่งไม่ได้เลย
0: คือแต่เขาไม่ได้ทำร้ายคนที่มาช่วยทางเจ้าหน้าที่เพียงแค่เขาพยายามฝืนตัวเองเอาไว้ว่าจะไม่ยอมที่จะไป
1: ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปแบบเขาฝืนแต่ว่าทุกคนก็บอกในคนในรถไฟฟ้าค่ะเขาบอกว่าไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่เป็นอะไรมากเขากังวลกัน
0: น่าเป็นห่วงอะน่าเป็นห่วงมากเลยแต่ประเด็นคือเขาไม่ยอมไปที่เราสอบถามนะไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วก็ขอนั่งแท็กซี่กลับที่พักเองค่ะโอ้แล้วนี้ก็เดี๋ยวยังไงคงต้องดูต่อเผื่อว่าใครเห็นตามคลิปหรืออะไรอยู่บ้านใกล้ๆเนี่ยช่วยไปดูอาการเขาหน่อยเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงมากไม่สิโอ้โหค่ะหายตกใจแล้วยังคุณเบล
1: ตอนดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ
0: ดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณเบลนี่เป็นน้องที่ออฟฟิศเนี่ยแหละที่เจ้าสอร้อยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ที่เราสอบถามไปนะกับทางด้านของทางรถไฟฟ้านะคะก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี่ก็บอกว่าอย่างที่บอกอ่ะคือเขาไม่ยอมที่จะไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับที่พักเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้คนที่ดูคลิปทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio หรือตะกี้ที่ดูผ่านทาง YouTube ของทาง JS Roy ถ้าแบบคุ้นๆว่าแบบอยู่ใกล้บ้านหรือดูอาการเขาหน่อยเป็นห่วงกลัวเขาจะเป็นอะไรยังไงขึ้นมานะคะยังไงจะได้ติดต่อทางด้านของโรงพยาบาลอะไรไปรับตัวไปรักษาก่อนนะคะเพราะดูแล้วน่าเป็นห่วงนะคะน่าเป็นห่วงมากๆแต่ถ้าว่าฟังเราอยู่ไปหาคุณหมอโดยด่วนเลยเพราะเขาบอกว่าคือเขากลับบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาหมอนะคะบอกว่าขอนั่งแท็กซี่กลับที่พักเองแต่ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าพักที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าหน้าที่เลยค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ EOD ยืนยันผลพิสูจน์หลักฐานระเบิดในรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุบริเวณหน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสเป็นระเบิดแสวงเครื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบพบว่ารถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมและจากการตรวจสอบซากรถและการพิสูจน์หมายเลขรถเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่ยังพบว่าเป็นรถยนต์ที่เชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งมีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจากการตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดในเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและวิธีการประกอบระเบิดโดยละเอียดเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบลักษณะการประกอบระเบิดกับคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายเดิมหรือไม่ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการขยายผลทางคดีซึ่งหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำกรมน.กทม.บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานตรวจจับพัสดุต้องสงสัยจากศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษหลัก4หลังภาพเอ็กซเรย์พบความผิดปกติก่อนเปิดกล่องพบเป็นยาเสพติดประเภท1ซุกซ่อนอยู่ในของเล่นเตรียมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการปฏิบัติการกับศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพและเจ้าหน้าที่ศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้องสงสัยภายหลังได้รับแจ้งพบพัสดุต้องสงสัยที่ส่งมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และมีปลายทางส่งถึงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พบของเล่นเด็ก3รายการโดยเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบซองพลาสติกซิปล็อกสีเงินซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องตัวต่อทั้ง2กล่องโดยบรรจุเม็ดยารวมทั้งสิ้น992เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวอย่างของกลางตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นสาร 2CB ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจึงทำการตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสมุนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: เปิดตลาดเช้านี้ราคาทองคำพุ่งขึ้น 1,250 บาทก่อนจะลดลงมา50บาทส่งผลให้ราคาทองแท่งรับซื้อที่บาทละ 65,800 บาทขายออกบาทละ 66,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,490 บาท64สตางค์ขายออกบาทละ 66,800 บาท
10: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัฒน์สำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อง
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้นี่ช่วงบ่ายๆนี้จะมีการเลือกผบ.ตร.คนใหม่นะคะ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวคงได้ติดตามกันในช่วงคุณเสมาแล้วก็ตั้งแต่เช้าวันนี้มาค่ะก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์อะค่ะมีปัญหาเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะนำขบวนรถออกมาจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติคือจะสามารถที่จะให้บริการได้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะคะโดยมีความถี่ในการเดินรถก็ประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของอธิบดีกรมรางค่ะเขาบอกว่าคือในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงกลางคืนและช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะที่เขากำลังจะเอาในส่วนของขบวนรถต่างๆกลับเข้าไปด้านในกลับเข้าไปที่ศูนย์นะคะแล้วก็รถคันที่เกิดเหตุคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถที่กำลังจะเข้าไปในศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะแล้วเป็นรถขบวนรองสุดท้ายนี่ยังดีนะที่มีขบวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าไปก็เลยทำให้ขบวนที่เหลือขบวนนั้นเนี่ยที่เข้าไปไม่ได้เนี่ยออกมาได้ใช้บริการในการที่จะเนี่ยให้ผู้โดยสารได้ใช้บริการกันสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าในเรื่องของการซ่อมนะคะหรือว่าการแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นสักช่วงบ่ายเย็นๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คือจะต้องดูก่อนว่าถ้ายังไงเขาต้องมีการประเมินในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะเปิดให้ใช้ในเรื่องของการให้บริการคือมันเหมือนกับรถเนี่ยล้อเนี่ยมันตกมันไม่คล่องเลยเนี่ยมันตกลาแต่มันไม่ได้แบบตู้ไม่ได้แบบเอียงหรืออะไรมากต้องสังเกตนะคะถึงจะเห็นมันเอียงๆขึ้นมานิดนึงคือตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วล่ะมีคนที่เขาใช้เส้นทางผ่านเนี่ยแล้วเขาก็แบบถ่ายรูปนะให้เห็นถึงภาพของตรงจุดที่รถไฟเนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เขาก็มีการเพิ่มขบวนเป็นแบบเป็นรถเที่ยวพิเศษนะคะจากทางหัวตะเข้เข้ามาที่ทั้งในทางด้านของพญาไทเป็นการให้บริการสำหรับคนที่อยู่ชานเมืองคนที่เขาใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์นะคะซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนของรถชัตเตอร์บัสคือขอสมก.ก็มีการจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการสำหรับผู้โดยสารจากทางด้านของสุวรรณภูมิที่มาถึงที่ทางด้านของแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสันแล้วก็จากแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสันไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เห็นบอกว่าที่ทางด้านของที่ดีบอกก็คือว่าในส่วนของอย่างรถไฟฟ้าที่เป็นการเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตเรลลิงค์เขาก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งในส่วนของขบวนรถให้ผู้โดยสารได้ทราบด้วยนะคะว่าในส่วนของถ้าหากว่าใครที่จะใช้บริการรถแอร์พอร์ตเรลลิงค์เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของทางสนามบินสุวรรณภูมิเขาก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กก็คือแนะนำให้คนที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิไปใช้บริการของแท็กซี่ลิมูซีนหรือว่ารถสาธารณะนะคะพวกรถประจำทางหรืออะไรต่างๆที่เป็นให้บริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีนะคะเพราะว่าคือณเวลานี้ตอนนี้ถ้าหากว่าใช้บริการของ Airport Link เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต้องรอนานนะคะเพราะมันอยู่แค่ขบวนเดียวไปแล้วก็กลับก็คือเพียงแค่ขบวนเดียวซึ่งทาง Airport Link ก็ขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอบคุณผู้โดยสารทุกคนที่ให้ความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ติดตามต่อเนื่องกันมานะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็เขาจะมีการอัปเดตนะคะเพิ่มเติมกันก็คือภายใน Facebook ของทางด้านของ Airport Railing ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่รับแจ้งเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณเบลกาดนะคะคุณเบลเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าเมื่อตอนช่วงเช้านะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคือเขานั่งวีลแชร์มาทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าเนี่ยก็เข็นวีลแชร์แล้วก็คือพามาส่งในตัวรถนะคะแต่พอเขานั่งลงอ่ะเขาจะมีอาการเหมือนกับมีอาการชักเกร็งลำตัวคือเหมือนกับนั่งไม่ได้อ่ะ นะคะแล้วคราวนี้คนที่อยู่ในรถก็เห็นแล้วเป็นห่วงก็พยายามจะถามว่าเป็นอะไรยังไงไหมแล้วพอถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองดีก็เลยตัดสินใจกดปุ่มฉุกเฉินแจ้งทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าเนี่ยพอถึงสถานีเขาก็เข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะพาเขาลงจากขบวนรถไฟนะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแต่คือเขาก็พยายามยื้อคุณเสมาดูจากในคลิปที่คุณเบลเนี่ยนะคะตอนนี้ดูได้เนี่ยโพสต์เอาไว้ใน Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะ Facebook แล้วก็ทาง H ของทาง JS100 Radio เขาก็พยายามที่จะฝืนไม่ยอมที่จะลงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยอมนะคะยอมที่จะลงออกจากตัวของขบวนของรถไฟฟ้าแล้วที่เราสอบถามเพิ่มเติมคือตกลงแล้วผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมที่จะไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของ MRT เขาก็ได้มีการประสานงานขอรถฉุกเฉินแต่เขาไม่ยอมไปเขาบอกว่าเขาจะขอนั่งรถแท็กซี่กลับที่พักเองแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเขาพักอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าหน้าที่คือเห็นเราก็เป็นห่วงนะสำหรับกรณีนี้นะคะอันนี้คุณเบลนี่เจอประสบการณ์เจอโดยตรงนะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเลยนะคะถ้าดูจากในคลิปมีแจ้งเรื่องของคนหาย1คนฝากด้วยคือมีแจ้งภรรยาหายนะคะของคุณธาดาบอกว่าคือภรรยาเนี่ยชื่อคุณพัดหรือว่าคุณเชอรี่จะเรียกว่าพัดก็ได้หรือว่าเชอรี่ก็ได้อายุ65ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็วันที่หายไปเนี่ยคือเมื่อวานตอนช่วงเที่ยงจะสวมเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นสีออกเทาเข้มๆแล้วก็กางเกงขายาวก็สีดำนะคะผมนี่ก็จะเป็นผมดำแซมสีดอกเหลาจุดสังเกตเลยนะคะก็คือว่าจะมีนกไปด้วย1ตัวค่ะคือนกตัวนี้เป็นนกแก้วสีสันสดใสมากเลยคุณเสมาที่เห็นจากในรูปคือเป็นเขาเรียกสีส้มใช่ไหมส้มเหลือง
2: นกแก้วสันคอหนว
1: ส้มสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเกาะไปที่บ่าแต่คุณธาดาบอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเจ้านกแก้วตัวนี้ยังจะอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณเชอรี่เคยหายไปแล้วรอบนึงซึ่งทางคุณธาดาก็บอกว่าหายไปประมาณ 3-4 วันแล้วพอเมื่อวานอะนะคะก็จะมีเพื่อนของคุณเชอรี่เนี่ยโทรมาเพราะคุณเชอรี่เขาเดินแล้วก็เข้าไปหาเพื่อนนะคะซึ่งอยู่แถวลาดพร้าวประมาณซอย8แล้วเพื่อนก็เลยโทรมาบอกทางสามีก็ไปรับตัวกลับมายังไม่ทันได้พูดคุยอะไรเลยนะเพราะทางสามีว่าทางสามคุณสามีเองเขาก็แบบไม่สบายก็เลยกินยาหลับปรากฏว่าตื่นมาภรรยาหายไปอีกแล้วลักษณะของคุณเชอรี่นี่คือจะเดินเลยนะเดินอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยแล้วก็คือสามารถไปได้หมดทุกที่อ่ะนะคะเพราะแต่เขาจะเดินอย่างเดียวเลยก็จะมีทั้งฝั่งของลาดพร้าววิภาวดีห้วยขวางนะคะหรือว่าแถวพระราม9อันนี้คือเขาเดินนะคะทางสามีเองก็ตามหาแต่ไม่เจอนะอย่างเมื่อวานบอกว่าตามหาทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยฝากถ้าหากว่าใครพบเห็นผิวขาวผมสั้นแต่ว่าทางสามีก็บอกว่าคือจากการที่หายไปรอบแรกเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยจะดูคล้ำแดดมากขึ้นจากเดิมแต่ว่าจุดสังเกตคือมีนกแก้วมาด้วยนะคะที่ติดอยู่เนี่ยนะคะที่บ่านะคะอีกเรื่องนึงมีเหตุแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ที่อาเจอินโดนีเซียซึ่งห่างจากภูเก็ต432กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าห่างจากสตูลเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่ากิโลเมตร381กิโลเมตรนะคะแล้วมันเป็นแผ่นดินไหวขนาดลึก10กิโลเมตรคือในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบในบ้านเรานะมันยังไม่มีเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่คนที่ภูเก็ตเขารู้สึกได้ในบางจุดนะว่ามีแผ่นดินไหวนะคะคือรู้สึกได้ถึงความสั่นไหวถามพี่สาวไปตะกี้เห็นพี่สาวโทรมาแต่คิดว่าไม่รู้สึกหรอกเพราะถ้ารู้สึกเขาคุณจะส่งไลน์มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแค่เฉพาะบางจุดที่เป็นอาคารสูงค่ะที่รู้สึกนะคะนี่ก็เมื่อตอนช่วงประมาณสักสายๆนะคะที่มีแผ่นดินไหวจุดนี้ค่ะแล้วก็วันนี้พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งหมดก็9รายนะที่รับแจ้งงั้นเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีฝนจริงๆเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับกรมอุตุบอกว่าฝนอาจจะมาประมาณสักเนี่ย10โมง11โมงแต่ว่าตะกี้ออกไปสัมผัสข้างนอกนี่ร้อนมากนะคะอากาศก็ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศเพราะช่วงนี้ไทยเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คลื่นในทะเลก็แรงขึ้นด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับใส่มาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงครับกับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาเจอกันในช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายประเด็นเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดทางศูนย์เอราวัณค่ะรายงานเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะคะทราบชื่อคือนางสาวทิติชยาครุฑวิชิตนะคะอายุ23ปีค่ะเสียชีวิตเมื่อเวลา 2:20 นาทีวันนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขนาดนี้รวมแล้ว35รายมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลแยกเป็นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตอยู่ในห้อง ICU 12คนนะคะจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล21รายและให้กลับบ้านได้แล้ว48คนค่ะ
0: ครับ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่ามีคำสั่งให้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรค่ะไปช่วยราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมค่ะเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีคำสั่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการประกอบกิจการของร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะโดยให้สอบสวนครอบคลุมถึงการอนุญาตและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและตามระเบียบนะคะจึงต้องย้ายนายประสาทพ้นจากหน้าที่เดิมก่อนนะคะส่วนการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารกึ่งผับนะคะก็จะตรวจสอบในเกณฑ์ที่เข้มข้นเท่ากับสถานบริการสถานบันเทิงแม้ว่าจะอยู่นอกโซนนิ่งก็ตามโดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านทราฟฟิกฟองดูนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพจริงในช่วงเวลาที่ให้บริการด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังเป็นประเด็นนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะและรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยขณะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยย้ำว่าไทยยังคงยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะคะส่วนการประชุมหารือที่กับกลุ่มอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะยืนยันว่าไทยและกัมพูชาจะพูดคุยในระดับทวิภาคีเท่านั้นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลไทยย้ำมาโดยตลอดว่าต้องการมีการเจรจาภายใต้ MOU 2544แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าเจตนาของไทยคือต้องการให้มีการเจรจาภายใต้กติกาที่ทั้งสองฝ่ายเคารพร่วมกันเพราะตอนที่ทำกัมพูชายังไม่ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาUNCLOSE เมื่อตอนนี้กัมพูชาเข้าเป็นภาคีแล้วเราก็ต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศทำไมไม่เจรจากันนะคะโดยนายเสียศักดิ์บอกว่าถ้ามีการเจรจาเขตแดนทางทะเลก็ต้องมีการเจรจาทางบกและชายแดนด้วยในระดับหนึ่งแต่ว่าไทยก็เสนอไปแล้วกัมพูชาไม่ตอบสนองนะคะอยากอย่างเดียวเลยอยากจะเข้าไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับที่เขาไปยื่นฟ้องเรานะคะทั้งที่มีการประนอมแบบสมัครใจอยู่แล้วจึงถือว่ากัมพูชาเป็นผู้ตัดสินใจที่จะไม่เลือกเส้นทางนี้นั่นก็คือการปิดประตูการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ออกแถลงการเมื่อวันที่20กรกฎาคมค่ะเรียกร้องให้มีการเจรจาเขตแดนทางบกไม่ควรเอานำกระบวนการอนุสัญญาอันครอสมาเกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็บอกว่ามันมีช่องทางพูดคุยกันได้นะก่อนจะนำไปสู่กลไกอื่นๆนะคะโดยกัมพูชาเองก็ขอให้ไทยเปิดให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม JBC ไทยกัมพูชาแต่กัมพูชาเองกลับไม่ยอมมาคุยนะในช่องทางอันนี้จะไปอันคอสอย่างเดียวนะคะซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปซึ่งไทยเนี่ยพร้อมเริ่มการเจรจาแต่ว่ากัมพูชาก็ย้ำบอกว่าเป็นคนละประเด็นกันอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแล้วค่ะเพราะว่าเรื่อง JBC เรื่องปักปันเขตแดนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทางเทคนิคด้วยสถานการณ์ขนาดนี้ที่เราเผชิญอยู่มันไม่ใช่สถานการณ์ทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนเพราะฉะนั้นไทยจะต้องทำให้ประเทศไทยนะคะชายแดนไทยมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะเรื่องการปักปัน เขตแดนนะคะถึงจะเดินหน้าไปได้เพราะว่าจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมีปัญหาไปเจอทุ่นระเบิดเจอขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งมันทำให้บั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะขณะเดียวกันยังมองด้วยว่าสถานการณ์โลกขณะนี้ก็มีความปั่นป่วนเพราะฉะนั้นอาเซียนเองจะมองแค่ภูมิภาคอาเซียนอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมองไกลไปกว่านั้นแม้อาเซียนจะไม่ใช่ผู้เล่นหลักแต่ก็ต้องแสดงความหุ่นใยแสดงท่าทีให้ทุกฝ่ายมุ่งหน้าสู่การเจรจาโดยไทยเองก็หวังว่าแม้ว่าอิหร่านสหรัฐอิสราเอลจะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่ดูเหมือนว่าจะกลับมาสู้รบกันอีกครั้งซึ่งส่งผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นจึงมองว่าบทบาทของอาเซียนในปัจจุบันจะอยู่เฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะต้องแสดงท่าทีด้านความมั่นคงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภูมิภาคของเราโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทุกประเทศให้ความเป็นห่วงอยู่ค่ะก็มีการทิ้งท้ายเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะ
0: คร
2: ับ ส่วนเรื่องข้อสอบท้องถิ่นนะคะก็ยังไม่มีการเพิกถอนนะคะรายชื่อข้าราชการที่สอบได้ 5,924 รายนะคะซึ่งนายวัญชัยจันพรประธานคณะกรรมาธิการกลางเองก็บอกว่าต้องรอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ยังไม่ทราบระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะขณะเดียวกันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่ามีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกลางที่จะพิจารณาเรื่องนี้จากวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเพราะว่าต้องรอให้คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องรายชื่อเรื่องเอกสารต่างๆให้เสร็จนะคะก็บอกว่ามันไม่ยืดเยื้อหรอกถ้าทำเสร็จปุ๊บก็นัดวันประชุมได้เลยนะคะขนาดเดียวกัน26กรกฎาคมนี้มีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นค่ะคุณเสมา5สนาม5ภูมิภาคนะเชียงใหม่อุดรขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและนครศรีธรรมราชค่ะก็ทำให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมป้องกันกรมปกครองท้องถิ่นบุษบงนี่ก็ผิดตลอดนะฮะก็บอกว่าจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจะใช้สนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีคนเข้าสอบ 37,359 คนนะคะ
0: ค
2: เพราะฉะนั้นก็ย้ำว่าคนที่เข้าสอบนะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองอย่าหลงเชื่ออย่าจ่ายอย่าซื้อคะแนนสอบนะคะถ้าพบบุคคลที่ชักชวนให้กระทำทุจริตให้แจ้งข้อมูลมาได้ที่กรมค่ะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นได้รวมไปถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องตามต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานต่อมาด้วยว่าจะมีการแจ้งออกหมายจับอีก2คนซึ่งเป็นระดับหัวนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะกลับไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันต่อนะคะก็ต้องบอกว่าสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะก็เลยส่งผลทำให้กองบัญชาการกลางคาทัมเอาอาบิยาของกองทัพอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ค่ะบอกว่าถ้าสหรัฐโจมตีโรงงานนิวเคลียร์หรือสถานที่สำคัญด้านความมั่นคงของอิหร่านก็พร้อมที่จะขยายปฏิบัติการตอบโต้และโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรทั่วภูมิภาคด้วยนะคะโดยสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ซึ่งตั้งอยู่ใต้ภูเขาในจังหวัดอิฟฟาฮานในเร็วๆนี้นะคะหากกองทัพสหรัฐเนี่ยโจมตีสถานีแห่งนี้จริงอิหร่านจะถือว่าเป็นการยกระดับสงครามในตะวันออกกลางและจะเปิดฉากโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐรวมถึงประเทศพันธมิตรด้วยขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ก็เปิดเผยผ่านสำนักข่าวเซปานิวส์นะคะว่าได้ทำลายระบบเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าเรดาร์ทางยุทธวิธีหลายแห่งบริเวณฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตรวมถึงระบบเรดาร์บนเกาะบูบิยันด้วยนะคะซึ่งวันนี้แล้วเข้าสู่วันที่11นะคะที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีหลายระลอกในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นการตอบโต้หลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มูซและก็เพื่อลดเป้าหมายการลดศักยภาพของอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือพาณิชย์ด้วยนะคะซึ่งอิหร่านเองก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศฐานทัพของสหรัฐในหลายประเทศในตะวันออกกลางนะคะซึ่งทำให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าข้อตกลงที่เคยลงนามกันไว้เมื่อวันที่18มิถุนายนเพื่อสันติภาพเนี่ยภายใน60วันเพื่อกลับมาเจรจากันอีกรอบนึงดูเหมือนว่าจะล้มเหลวนะคะอันนี้แหละก็เป็นปัจจัยนึงแล้วค่ะที่ทำให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นนะคะอ่อนค่าที่สุด ในรอบ39ปีนะคะในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในช่วงกรอบล่างค่ะ163เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่การซื้อขายเมื่อเย็นวันนี้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นก็อ่อนค่าลงนะคะซึ่งมีปัจจัยจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะทำให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะประกาศว่าญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมหากมีความจำเป็นแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในตลาดเงินนะคะโดยบอกว่าจุดยืนของรัฐบาลไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะส่วนหุ้นนิกเกอินะคะปิดตลาดภาคเช้าก็ได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทำให้หุ้นเอเชียโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 1,278.93 จุดปิดที่ระดับ 67,511.12 จุดค่ะเช่นเดียวกับในส่วนของก็คือว่าหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งรู้สึกจะเป็นตลาดหุ้นเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหางเสงกับหุ้นไทยเนี่ยหางเสงก็ร่วงนะคะหางเสงเนี่ยปิดภาคเช้าร่วงลงไป 208.52 จุดค่ะปิดที่ระดับ 24,923.77 จุดนะคะส่วนหุ้นไทยล่าสุดปิดตลาดเมื่อสักครู่นี้นะคะหุ้นไทยก็ร่วงลงไป 12.12 จุดค่ะปิดที่ระดับ 1,640.85 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะ 65,000 ล้านบาทนะคะส่วนราคาทองในบ้านเรานี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นเพราะว่าเปิดตลาดมาก็บวกไปเลยทีเดียวนะคะ 1,050 บาทนะคะล่าสุดเมื่อเวลา 12:32 นาทีเคลื่อนไหวครั้งที่13นะคะก็บวกขึ้นมาอีก50บาททำให้ภาพรวม ตอนนี้นะคะราคาทองคำบ้านเรานะคะเพิ่มขึ้น 1,200 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 65,750 ค่ะขายออก 65,950 ทองรูปพรรณรับซื้อ 64,430นะคะขายออก 66,750 บาทค่ะแต่ว่าช่วงเวลาการซื้อขายก่อนจะถึงเที่ยงเนี่ยนะคะราคาทองบ้านเราเนี่ยเมื่อตอน 11:04 นาทีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,250 บาทเลยทีเดียวราคาทองคำก็กลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็ยังไงก็นิ่งๆไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าอะไรมันก็ยังไม่แน่นอนนะคะสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนได้เคลื่อนไหวแบบขึ้นเร็วลงเร็วก็ต้องตามกันใกล้ชิดหน่อยนะคะ
0: ครับ
2: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะไม่ใช่สิช่วงเที่ยงสิอยู่เช้าซะเคยเนี่ยนะคะเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ช่วงนี้มีสายจากทางท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงท่านผู้ว่าการสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอนันต์ครับผู้ว่าการรถไฟครับ
0: ครับตอนนี้มีการจัดรถไฟเสริมบริการยังไงบ้างครับ
1: ครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับทางการรถไฟก็จัดรถไฟเสริมให้2ชุดนะครับในการให้บริการประชาชนเนื่องจากปัญหาขัดข้องของแอร์พอร์ตลิงก์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะคงจัดรถเสริมให้บริการอยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ในการติดตามสถานการณ์ของการที่จะแก้ไขปัญหาของทางแอร์พอร์ตลิงก์ที่ปล่อยรถกลับเข้ามาให้บริการยังไม่สามารถยืนยันเวลาได้ครับ
0: โอ้น่าจะต้องใช้เวลาน่าจะถึงช่วงค่ำเลยไหมครับช่วงเย็นนี้เร่งด่วนเย็นอีกรอบนึงเลยไหมครับ
1: กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนำรถที่ขีดขวางออกจากเส้นทางได้ครับ
0: อ๋อตอนนี้ปัญหาหลักของเราที่เราพบเจอในการดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้คืออะไรบ้างครับท่านผู้ว่าการครับ
1: อ๋อเนื่องจากว่าตัวรถไฟครับเป็นรถไฟที่เป็นลักษณะต่อพ่วงกันนะคร
0: ับ
1: งั้นเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาแก้ไขจะจำเป็นที่จะต้องถอดแล้วก็แยกตัวตู้ออกจากกันก่อนนะครับถึงจะสามารถช่วยแก้ไขแล้วก็ลากเขาออกมาในพื้นที่ที่ไม่กีดขวางการเดินรถได้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าตอนนี้คือมันขวางทางขบวนอื่นอยู่ไม่สามารถนำออกได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมีฝั่งทางขึ้นลงอยู่ครับ
0: โอ้เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยพบมาก่อนไหมครับเคยเป็นมาก่อนไหมครับ
1: ก็ยังเท่าที่สอบถามยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับ
0: โอ้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับท่านผู้ว่าการ
1: ก็มือช่วงนี้กำลังสึกต้องอ้อมตัวรถจนขวางอยู่แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับก็เดี๋ยวพอยกตัวรถออกก็จะได้ตรวจสอบในเรื่องของสภาพทางแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: แต่ว่าตัวรางอะไรมันไม่ได้ชำรุดไม่ได้เกิดความเสียหายใช่ไหมครับ
1: ครับไม่ได้ชำรุดส่วนใดมากมายซึ่งมันเป็นพื้นที่ในศูนย์ซ่อมนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ให้บริการครับผม
0: ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะเดินทางในช่วงเย็นเลิกงานเลิกเรียนเร่งด่วนเย็นอีกรอบนึงไหมครับต้องเตรียมตัววางแผนยังไงบ้างครับ
1: ครับในส่วนนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้สั่งการให้การรถไฟนะครับแล้วก็การรถไฟก็ได้จัดรถเสริมเพิ่มขึ้นมาให้บริการในส่วนของสายตะวันออกนะครับแล้วก็รวมถึงได้ประสานทางขสมกนะครับในการจัดรถเสริมนะครับระหว่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาที่ศูนย์ที่มักกะสันนะครับก็มีการให้บริการทั้ง2รูปแบบแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าต่างๆในการรถไฟจะขออนุญาตประสานสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ
0: ได้ครับก็ยังไงเผื่อเวลาการเดินทางแล้วเดี๋ยวทางเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้นะครับเผื่อว่ามีท่านใดสอบถามเข้ามาแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ได้เลยใช่ไหมครับท่านผู้ว่าการ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ได้ครับยังไงเอาใจช่วยครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแอร์พอร์ตเดลลิงก์เกิดเหตุขัดข้องนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขดำเนินการกันอยู่ก็มีการจัดขบวนรถเสริมนะครับด้านสายตะวันออกแล้วก็มีการเสริมทางสนามบินสุวรรณภูมิที่จะไปทางด้านของศูนย์มักกะสันเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าการทิ้งท้ายไว้ให้นะครับเดี๋ยวในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ต้องวางแผนการเดินทางสำหรับใครที่ใช้เส้นทางสายนี้เป็นหลักแล้วก็เป็นประจำนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีถ้ามีความคืบหน้าหรือว่าถ้ามีข้อมูลอัปเดตทางจสร้อยจะรีบนำมาบอกให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พัชนี1ละแล้วก็พี่มาร์คนายอีก1ละขอบคุณมากครับวันนี้วันอะไรอ๋อวันนี้วันพระโอ้ขอบคุณมากครับถือว่าทำทานทำบุญกันใช่ไหมครับวันนี้ขนมเต็มเลยขอบคุณมากนะครับทั้งพี่พัชนีด้วยนะครับพี่พัชนีขอบคุณมากแล้วก็พี่มาร์คนายด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งสองท่านนี้นะฮะสวัสดีคุณปลั๊กด้วยสวัสดีคุณกระปุกแดงสวัสดีคุณอิสราสวัสดีคุณระพีแล้วก็สวัสดีคุณมาร์คนายนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับขนมนะฮะแล้วก็พี่พัชนีนี่จะเป็นผลไม้เนาะโอ้ขอบคุณมากครับนี่ทั้งสองท่านนี่รักสุขภาพทีมงานเรามากเลยนะครับเพราะว่าให้ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวดูเรื่องของฟ้าฝนกันสักเล็กน้อยเห็นบอกว่าแดดไปละในช่วงนี้นะครับก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเป็น6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60 ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 สูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของลักษณะอากาศ7วันข้างหน้า22-28 กรกฎาคม 2569 คาดหมายนะครับในช่วงวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2569ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569ครับข้อควรระวังในช่วงวันที่26-28กรกฎาคม2569ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรดาร์ฝนในช่วงนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับคุณรพีบอกว่ามารอเล่นเกมแม่ประนอมแล้วเดี๋ยวรอหลังบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวรอหลังบ่ายโมงมหานครตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับคุณรพีบอกว่ามารอเล่นเกมแม่ประนอมแล้วเดี๋ยวรอหลังบ่าย

ข่าวดังกล่าวทางกรมการแพทย์เชิญชวนประชาชนรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยรถพระราชทานตลอดเดือนกรกฎาคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำบริการแพทย์เฉพาะทางถึงชุมชนฟรีนะครับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ท่านอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคม2569กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งหมู่บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้รถพระราชทานทุกคันคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางกรมการแพทย์นะครับทางสุวรรณภูมินะครับทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมผู้ดูแลผู้โดยสารเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าการให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center นะครับ1722ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ต้องขออภัยจากกรณีเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในช่วงเช้าวันนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลแนะนำการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในจุดต่างๆภายในอาคารผู้โดยสารขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมินะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะ Airport Rail Link นะใช้ขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกช่วงนี้หลังระบบสับรางARL ขัดข้องตกรางหนึ่งล้อและตำรวจรุยปราบบัญชีม้าและพนันออนไลน์พบคนใช้ฟอกเงินและจับเว็บพนันบอลโลกกว่า 4,500 เว็บสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบหลังพบคนร้ายยังคงใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงินพร้อมกับเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกจับกุมไปกว่า 4,500 เว็บคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยว่าจากการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศถึงสถานการณ์คดีออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม2569พบว่าคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการยังคงเป็นสัดส่วนสูงสุดและสร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดส่วนคดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นมูลค่าความเสียหายยังคงสูงแสดงให้เห็นว่าปัญหายังคงอยู่และมีแนวโน้มกระจุกตัวในรูปแบบเดิมและพบว่าการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นช่องทางอันดับหนึ่งทั้งจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายกว่า 65.4% ของยอดรวมยืนยันว่าคนร้ายยังคงพึ่งพาบัญชีม้าในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจึงต้องเดินหน้าและยกระดับการปราบปรามขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบขณะที่ในรอบเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบเกิน10ล้านบาท137เว็บไซต์ผู้ต้องหา325คนมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 10,000 ล้านบาทปิดกั้นรวมกว่า 500,000 URL ส่วนในช่วงฟุตบอลโลกสามารถจับกลุ่มกว่า 4,576 เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: กรมการขนส่งทางรางเร่งตรวจสอบเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงขัดข้องทางเทคนิคพร้อมประสานจัดรถไฟดีเซลและรถขอสมกวิ่งรับผู้โดยสารที่แอร์พอร์ตเรลลิงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบกรณีเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงคลองตันซึ่งกีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งในการให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุงและทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกตินอกจากนี้ยังส่งผลทำให้เดินรถชั่วคราวได้เพียงแค่หนึ่งขบวนโดยความถี่ในการเดินรถประมาณหนึ่งชั่วโมงทางนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการระหว่างสถานีหัวตะเค

0: ัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับและยังประสานขอสมกในการจัดรถชัตเตอร์บัสในการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเลลิงมักกะสันควบคู่กับการบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: และวันนี้ศูนย์เอราวัณสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มอีก1รายทราบชื่อคือนางสาวทิติชยาอายุ23ปีโดยเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 2:20 นาทีที่โรงพยาบาลศิริราชทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว35รายและยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นๆอีก21รายแยกเป็นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตอยู่ใน ICU 12รายจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล21รายและให้กลับบ้านได้แล้ว48ราย
2: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับสำหรับท่านใดที่รอติดตามกิจกรรมจากแม่ประนอมนะครับถ้าจะตอบทาง YouTube ตอบได้แต่ว่าเพื่อความรวดเร็วแนะนำให้แอดไลน์จอสร้อยก่อนเลยเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ JS100 หากว่าตอนที่เฉลยมาแล้วคนใน YouTube ได้เป็นผู้โชคดีให้ท่านติดต่อกลับมาช่องทาง LINE @ที่ท่านแอดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นแอดไลน์ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตอนที่ตอบจะได้ตอบมาได้เลยแล้วเผื่อว่าท่านเป็นผู้โชคดีให้ท่านคอมเมนต์กลับมาทางไลน์นะทักเจ้าหน้าที่ไลน์กลับมาพร้อมกับบอกชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับนะฮะเอาละครับช่วงนี้หลายท่านรอคอยกันอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันพุธเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมสนุกๆ กันเลยนะครับพร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลจากคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านใดที่จะตอบทาง YouTube ตอบได้แต่ว่าแอดไลน์จอสร้อยก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ JS100 หลังจากที่อ่านคำถามและช้อยไปก็ไก่ข้อไข่ข้อควายเสร็จสิ้นแล้วสามารถพิมพ์คำตอบเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube Channel จอสร้อยได้เลยคำถามคือถ้าวันนี้ต้องไปซื้อสินค้าของแม่ประนอมสักหนึ่งอย่างคุณจะไปซื้ออะไรและไปซื้อที่ไหนหรือว่าถ้าท่านอยากซื้อมากกว่า1อย่างก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้เป็นผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมก็ไก่ซื้อที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้ออันนี้จะอยู่ในหมวดกอไก่ขอไข่ซื้อที่ร้านค้าส่งร้านขายของชำหรือตลาดใกล้บ้านอันนี้จะอยู่ในหมวดขอไข่ขอควายช็อปออนไลน์ครับช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจกับการออกนอกบ้านสักเท่าไหร่ก็ช็อปออนไลน์เลยผ่าน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ของแม่ประนอมตอบเข้ามาได้เลยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับท่านใดสะดวกเป็นช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็สามารถพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ได้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าตอนประกาศรายชื่อแล้วคนใน YouTube ได้ท่านจะต้องแจ้งชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับผ่านทาง LINE @ของจอสร้อยของเราด้วยของรางวัลสำหรับผู้โชคดี2ท่านนะครับ คำถามเนี่ยคือเป็นคำถามปลายเปิดคำตอบก็ไม่มีถูกไม่มีผิดให้ร่วมเน้นแสดงความคิดเห็นกันเราจะทำการสุ่มแรนดอมหาผู้โชคดี2ท่านที่จะได้รับรางวัลทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันก็คือเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมดใน9รายการรวมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบทั้ง2ท่านได้เหมือนกันชุดกิฟต์เซต10รายการพอดีแต่ว่าต้องเดินทางมารับเองนะที่ตึกไทยที่จส100ของเรานะครับต้องเดินทางมารับเองนะที่ตึกไทยที่จส100ของเราหากไม่สะดวกเดินทางมาให้บอกเจ้าหน้าที่ตอนที่เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปว่าท่านเป็นผู้โชคดีและเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านไปพร้อมๆกันหน้าไมค์ตอบได้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ก็ได้ถ้ากรณีกำลังรอออกอากาศแต่ว่าสายหลุดถือว่าท่านได้ตอบไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลใจว่าสายหลุดไปจะได้ไหมนะครับมีชื่ออยู่แล้วขอแค่ตอบมาหลังไมค์นะไม่ว่าสายจะหลุดไประหว่างรอออกอากาศก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยจะใส่ชื่อท่านลงเข้าไปจับฉลากด้วยผู้ร่วมสนุกท่านแรกประจำวันนี้มาแล้วนะครับคุณอารีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดีใจที่ได้ยินเสียงคุณเสมา
1: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณแม่คุณแม่ฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ย
2: อยู่แถวลาดนะค่ะ
1: สัญญาณชัดเจนไหมคุณแม่ฟังจากทางไหนอะครับ
2: วิทยุจสร้อยค่ะ
1: ชัดเจนเหรอครับคุณแม่ชัดไหม
2: เยี่ยมมากเลยค่ะ
1: หรอคุณแม่ติดตามจสร้อยมานานหรือยังครับ
2: ฟังทุกวัน
1: หรอกี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว
2: ก็ตั้งแต่เรื่อยๆมา
1: ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย
2: ตอนนี้แก่แล้วนะ
1: แต่เสียงยังสาวอยู่เลยนะแข็งแรงนะเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณแม่วันนี้มาร่วมสนุกหน่อยคุณแม่จะไปซื้ออะไรอ่ะของแม่ประนอมอ่ะ
2: ก็ไปซื้อน้ำพริกแม่ประนอม
1: น้ำพริกเผาแบบสูตรดั้งเดิมอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อทำไมถึงถูกใจสูตรเนี้ยครับ
2: ชอบทาขนมปังก็ได้ต้มยำก็ได
1: ้
2: คุกข้าวก็ได
1: ้อ๋ออันนี้คือเคล็ดลับสุขภาพดีเคล็ดลับความแข็งแรงของคุณแม่ใช่ไหม
2: ไม่ชอบ
1: ชอบอันนี้อารมณ์ล้วนๆนะ
2: ค่ะ
1: แล้วไปซื้อที่ไหนอะครับ
2: ในห้าง
1: อ่าฮะในห้างเนาะ
2: ซื้อขวดใหญ่
1: ซื้อขวดใหญ่ด้วย
2: ขวดเล็กน้อยไป
1: อ๋อไม่พอทานใช่ไหม
2: แน่นอน
1: คุณแม่ติดตามแม่ประนอมมานานยังกี่ปีแล้วคุณแม่จำได้ไหม
2: ก็เรื่อยๆมาแหละใช้ของเขาอยู
1: ่
2: แม้กระทั่งน้ำจิ้มไก่
1: ก็ใช้เหมือนกันใช่ไหม
2: ใช้หมดเลยพร้อมเลยเพราะว่ามันขาดไม่ได้
1: เยี่ยมเลย ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ดีใจที่ได้คุยกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะดีใจจังที่คุยกับคุณเนี่ย
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณแม่สวัสดีครับรักษาสุขภาพนะครับ
2: เช่นกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอารีนะฮะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะไปซื้อ2อย่างเลยน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมซื้อแบบขวดใหญ่ด้วยนี่แล้วก็ซื้อน้ำจิ้มไก่ด้วยนะฮะคุณทองอินสวัสดีครับพี่ทองอิน
3: ครับพี่สิมาครับผม
1: พี่ทองอินจะไปซื้ออะไรของแม่ปลาหน
3: อผมจะไปซื้อน้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก
1: ่อ๋อ2อย่างเลยทำไมต้องเป็นคู่กัน2อย่างนี้เพราะอะไร
3: มันคือมันรักพี่จะได้น้องกับพี่สิมา
1: ซื้อไซส์ไหนเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อขนาดเท่าไหร่
3: ผมซื้อเป็นขวดอะครับขวดกลางอะ
1: ขวดกลางเหรอ
3: คร
1: ับ ทำไมอะไรทำให้เราถูกใจแม่ประนอมอะ
3: คือผมชอบกินน้ำพริกเผาของแกครับรสชาติเนี่ยมันแบบคำว่าดั้งเดิมเนี่ยมันคือมันถูกใจติดอกติดใจอะคือมันไม่หวานเกินแล้วก็มันไม่เลี่ยนเกินอะพี่เสมาคือมันพอดีรสเลยครับ
1: ครับที่สำคัญคือไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะ
3: ใช่ใช่ใช่บางทีผมก็เอาแบบข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ตักราดข้าวแค่นี้จบเลยอ่ะ
1: โอ้ว้าวเลยเนาะมีผักสดหน่อย
3: ใช่ๆคือผมบอกตรงๆเลยว่าน้ำจิ้มไก่กับน้ำพริกเผาเนี่ยอร่อยมากบางทีผมไปซื้อหอยลายมาผัดพริกเผา
1: ครับ
3: ไปซื้อปลาดุกทอดกรอบผัดพริกเผาอะไรทำนองเนี้ยผมจะชอบกินพวกนี้ไงแล้วใส่ใบโหระพาใส่อะไรเนี้ย
1: โอ้ย
3: ครับ
1: อร่อยเลย
3: ใช่
1: ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับพี่ทองอิน
3: คือผมติดตามมานานแล้วล่ะแต่จำไม่ได้แล้วล่ะ
1: จำไม่ได้แล้ว
3: ใช่ใช่จำไม่ได้
1: ใช้มาหลายปี
3: ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยผมจะใช้ของแม่ประนอมเป็นหลักใช่
1: ติดใจในรสชาติ
3: ใช่ใช่ติดใจรสชาติผมยอมรับว่าติดใจรสชาติของแกครับ
1: พี่ทองอินนี่ฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ย
3: ตอนนี้ผมขับไปที่ตอนนี้ผมอยู่สาธุประดิษฐ์ครับ
1: อ๋ออ้าวแล้วถ้าจะไปซื้อนี่ต้องไปซื้อแถวไหนอ่ะ
3: อ๋อคือผมไปซื้อแถวบ้านผมพักอยู่แถวแจ้งวัฒนะบางทีผมกระโดดเข้าเมืองทองมั่งอะไรมั่งเงี้ยอ๋อ
1: เป็นเหมือนเป็นตลาดเหรอครับหรือว่าเป็นร้านค้า
3: ใช่ใช่เป็นตลาด
1: เป็นตลาดใช่ไหมครับอ้าวอ้าวได้ครับได้ครับขอบคุณมากพี่ดองอินเดี๋ยวร่วมลุ้นนะ
3: ขอบคุณมากครับพี่เสมา
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณมนตรีสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: ครับไปซื้ออะไรไปซื้อที่ไหน
4: ซื้อเซเว่นครับ
1: ซื้ออะไรของแม่ประนอมครับ
4: ซื้อน้ำพริกเผาครับ
1: สูตรไหนมีสูตรไหมเรามีสูตรประจำของเราไหม
4: มีครับสูตรดั้งเดิมครับ
1: ทำไมต้องเป็นสูตรดั้งเดิมอะครับ
4: ก็ซื้อตั้งแต่ยังไม่แต่งภรรยาครับพี
1: ่โอ้โหนี่แต่งงานมานานหรือยังครับ
4: น่าจะประมาณ6ปีแล้วครับ
1: เอ้าเหรอนี่คุณแต่งงานปีไหนคุณจำได้ไหม
4: จำไม่ได้ครับ
1: แล้วคุณจำได้ไงว่า6ปี
4: ก็ภรรยานั่งอยู่ข้างๆเน
1: ี่ยอ๋อเออแล้วนอกจากน้ำพริกเผาแล้วชอบตัวไหนของแม่ประนอมอีกไหม
4: น้ำน้ำจิ้มไก่ครับ
1: น้ำจิ้มไก่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้ของรางวัลนี้จะพาภรรยามารับของรางวัลด้วยไหม
4: ไม่ครับมารับคนเดียวครับ
1: เดี๋ยวรอลุ้นนะครับ
4: ครับ
1: แล้วไปซื้อที่ไหนเนี่ยเซเว่นเหรอ
4: เซเว่นก็มีครับแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าโลตัสเอ็กเพรสอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อส่วนใหญ่เราจะเข้าแบบไม่เซเว่นก็พวกโลตัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราไปซื้อประจำอ๋อโอเค
4: แต่ส่วนมากจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าครับ
1: ทำไมอ่ะ
4: ภรรยาใช้ให้ไปซื
1: ้ออ๋อนึกว่าเราใช้ภรรยาไปซื้อ
4: โอ้ยไม่ได้ครับเป็นเงินอยู่ที่เขา
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับใน YouTube เริ่มทยอยตอบกันเข้ามาเยอะเลยนะครับหลายท่านเลยนะคะคุณกระปุกแดงบอกว่าซื้อน้ำพริกที่เซเว่นค่ะคุณระพีบอกว่าตอบขอไข่ซื้อที่ร้านขายของชำซื้อน้ำพริกคั่วอบกรอบรสเผ็ดอันนี้บอกรสมาด้วยพี่เอกชัยซื้อน้ำพริกเผาและน้ำจิ้มไก่ซื้อคู่กันเลยเนาะเซตเนี้ยยอดฮิตมากเลยอะที่ร้านสะดวกซื้อกอไก่ขอบคุณพี่เอกชัยด้วยพี่พรจันทร์พี่พรจันทร์บอกว่าซื้อน้ำพริกเผากับร้านสะดวกซื้อแล้วก็ที่โลตัสด้วยพี่ต้นรักบอกว่าซื้อที่แมคโครหรือเปล่านะฮะตอบกอไก่ไปซื้อน้ำพริกเผาพี่เพลินนะครับพี่เพลินอยู่ในสายแล้วก็ตอบมาใน YouTube ด้วยเหรอพี่เพลินพี่เพลินสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ได้มา
1: สวัสดีครับอันนี้ตอบ2ที่เลยเหรอใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหม
5: ตอบ2ที่เลย
1: อ๋อตอบ2ที่แบบแต่ว่าส่งชื่อได้ชื่อเดียวนะส่
5: งชื่อเอาทักไปด้วยทักไปเลย
1: แต่ส่งชื่อเดียวนะซื้อที่ไหนพี่เพิร์นเห็นบอกออนไลน์เหรอ
5: ใช่ตามออนไลน์ชั่วโมงนี้น่าจะดีที่สุดนะ
1: ออนไลน์นี่เราใช้แอปไหนเราใช้ Shopee Lazada หรือว่า TikTok
5: Shopee ครับผมใช้ Shopee
1: อ๋อ Shopee ใช่มั้ย
5: ถ้าช็อปครบ200บาทแม่ประนอมมีของแถมไง
1: โอ้โหนี่แสดงว่าติดตามจริงนี่แสดงว่าติดตาม
5: ของแถม
1: แล้วซื้ออะไรซื้ออะไรครับ
5: ก็ที่สั่งไปก็มีน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมของแม่ประนอมน้ำจิ้มไก่
1: อ๋อ
5: แล้วก็น้ำบัวครับผม
1: โอ้อันนี้คือพี่เพลินคือสั่งไปแล้วเคยสั่งอย่างเงี้ยเหรอ
5: ใช่ครับ
1: ว้าวโอ้ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับ
5: โอ้ก็ตั้งไอ้ถ้าติดตามนี่ก็ตั้งแต่นานแล้วล่ะแต่ว่าไอ้ทักท่านเรื่องบริโภคของแม่ประนอมนี่ก็คือตั้งแต่แบบแม่ทำกับข้าวเป็นก็ใช้ของแม่ประนอมมานี่แหละ
1: กี่ปีละ20ปีได้ไหม
5: โอ้ประมาณนั้นเลยครับ
1: 20กว่าปีแล้วเนาะโอเคอะไรที่ทำให้เราไม่เปลี่ยนใจจากแม่ประนอมครับ
5: เพราะมันเป็นรสชาติไทยๆนะครับผมรสชาติไทยๆกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นรสมันเป็นรสของแบบคนไทยชอบอ่ะที่ติดมาแต่ไม่เลยไม่เปลี่ยนใจคุณภาพเป็นคุณภาพเรื่องแหละเชื่อแม่
1: ขอบคุณครับพี่เพิร์นเดี๋ยวรอลุ้น
5: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเพลินด้วยนี่ตอบมา2ที่เลยนะตอบใน YouTube ด้วยแล้วก็โทรมาหน้าใหม่ด้วยแต่ว่าเวลาส่งชื่อเนี่ย ได้ชื่อเดียวนะพี่เพิร์ลนะคุณบุญชนะคุณบุญชนะก็บอกว่าจะไปที่ CJ7 Big C Lotus แล้วก็ที่ช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับบอกว่าช็อปได้หมดเลยเพราะว่ามี3แอปเลยมีทั้ง TikTok มีทั้ง Lazada มีทั้ง Shopee ชอบทานแม่ประนอมอยู่แล้วครับตอบข้อขอไข่นะฮะขอบคุณคุณบุญชนะด้วยนะแสดงว่าไปทุกที่ที่เขามีขายเลยใช่ไหมคุณบุญชนะนะครับคุณระพีอันนี้อ่านไปแล้วเนาะคุณระพีตอบข้อขอไข่แล้วก็จะไปซื้อน้ำพริกครัวอบกรอบรสเผ็ดกับรสลาบเนื่องจากว่าพกพาสะดวกคุณบุญชนะบอกว่าแมคโครครับปีขายส่งก็มีครับนะแล้วก็พี่ปักกี้อินบอกว่าซื้อที่แอป Shopee รอโปรโมชั่นนะครับพี่ปักกี้อินบอกว่าไม่กล้าโทรมาหน้าไมค์เพราะว่าเสียงไม่เพราะเสมาก็เสียงไม่เพราะนะฮะเสมาไม่ได้ขายเสียงนะพี่คอนเซ็ปต์ผมคือขายหน้าตานะพี่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการที่ขายหน้าตาแต่ไม่เปิดหน้าโอเคเนาะพี่พัชนีขอบคุณนะครับพี่พัชนีบอกว่าไปซื้อน้ำพริกเผาที่ร้านสะดวกซื้อค่ะในคอมเมนต์ทาง YouTube ยังคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะบอกว่าหมดเวลานะครับตอนนี้ใน YouTube นะยังเข้ามาคอมเมนต์ได้เรื่อยๆนะฮะว่าจะเลือกกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรจากแม่ประนอมส่วนสายหน้าไมค์หลังไมค์ยังคงเปิดรับอยู่ให้เวลาอีกประมาณ3นาทีตอนนี้นาฬิกาที่ในห้องส่งเนี่ย 13:31 นผมให้ถึง35แล้วกันนะ 13:35 นปิดรับสายนะครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์ไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของแม่ประนอมและไปซื้อที่ไหนครับ
6: ซื้อตามเซเว่นนะครับผมส่วนมากจะเป็นเซเว่นใกล้บ้าน
1: ไปซื้ออะไรครับของแม่ประนอม
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่กับน้ำพริกเผาครับสองอย่างเข้ามาใช้ประจำ
1: เหรอใช้มานานหรือยังครับ
6: ก็นานครับผมหลายปีแล้วแหละเพราะว่าส่วนมากจะใส่ขนมปังเอาทาแล้วก็ปิ้งเอาประกบกันแล้วก็ปิ้งอร่อย
1: ทำไมเราถึงติดใจแม่ประนอมอะครับมีเหตุผลไหมครับ
6: มันเป็นแบบว่าตั้งเดิมแล้วเราเคยชินที่ใช้มาตั้งแต่เด็กนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคุ้นชินกับยี่ห้อนี้ไง
1: ครับแล้วก็ถูกใจในรสชาติด้วย
6: ใช่แล้วก็น้ำจิ้มไก่เนี่ยส่วนมากก็จะเอาไว้จิ้มเวลาเราเจอไก่ทอดส่วนมากน้ำจิ้มที่เขาให้มันไม่ค่อยถูกใจเราไงเราก็ใช้น้ำจิ้มตัวนี้แทน
1: อ๋อครับผมครับผมได้ครับขอบคุณมากพี่สมศักดิ์เดี๋ยวรอลุ้นนะครับ
6: คุณเสมาครับ
1: ครับ
6: อันนี้ผมบัวจันทร์พูดสายนะ
1: ครับ
6: จำเสียงไม่ได้ใช่ไหม
1: พี่บัวจันทร์เหรอครับ
6: ใช่ครับอันนั้นคือจริง
1: อ๋อครับครับครับจำได้จำได้พี่บัวจัน
6: จำเสียงครับผม
1: เออหายไปไหนมา
6: ไม่ค่อยออกอากาศเท่าไหร่
1: นั่นสิ
6: พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกถนนนะครับก็ได้อยู่แต่ในบ้านครับ
1: บ้านพี่บัวจันอยู่แถวไหนครับ
6: ก็อยู่ตรงไหนที่เดิมครับซอยประชาธิปไตย90ที่ทางพระสมุทรเจดีย์นะ
1: อ๋อครับครับครับ
6: แต่ก่อนที่ผมช่วยคุณพยาบาลที่เป็นลมอยู่ตรงนั้นในร้านอ่ะที่คุณเสมาประสานงานให้ตอนนั้น
1: อ
6: ่ะ
1: จำได้จำได้ผมจำได้โอ้ดีใจ
6: ใช้ชื่อจริงอยู่แต่ตอนนี้ผมใช้ชื่อเล่นมาลงเจ้าสร้อยแทน
1: โอ้
6: ดีจัง
1: ดีใจที่ได้คุยกันอีกครั้งนึงวันหลังใช้ชื่อพี่บัวจันมาเลยครับผมจะได้จำได้
6: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
6: ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณปราโมทสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณแต่มา
1: สวัสดีครับซื้ออะไรของแม่ประนอมแล้วซื้อที่ไหนดีครับพี่ปาโมด
7: ของผมก็ใกล้บ้านก็คือฟู้ดแลนด
1: ์ครับ
7: ร้านสะดวกซื้อรถบัสบิ๊กซี
1: โอ้มีหมดเลยโอ้โห
7: เซเว่น
1: ทำไมบ้านพี่มันเจริญจังเลยอ่ะมันมีทุกอย่างเลยพี
7: ่ครับมันอยู่ติดถนน
1: อ๋อพี่ปาโมดอยู่แถวไหนครับเนี่ย
7: อยู่ลำลูกกา
1: เอาลำลูกกาแล้วไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของแม่ประนอมอ่ะครับ
7: หลักๆเลยก็ดั้งเดิมเลยฮะน้ำพริกเผากินมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: เราชอบอะไรอ่ะชอบแบบรสชาติหรือว่าชอบ
7: สูตรดั้งเดิมเลยครับสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลของแม่ประนอมดั้งเดิมเลยที่แม่ประนอมรวยได้ก็สูตรนี้แหละ
1: ติดตามมานานยังกี่ปีแล้วครับที่ใช้ที่ทานแม่ประนอมเนี่ย
7: ที่จำไม่ได้ตอนนี้ผมก็จะ60อยู่แล้วล่ะครับ
1: อ๋อครับครับ
7: ตั้งแต่เด็กเลยของแม่ประนอมนี่ผลิตผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยนะ ที่ผมไม่ได้เนี่ยก็คือมีในครัวอยู่ตลอดอ่ะมันสะดวกอะฮะหยิบมาก็มาปรุงมาทำนู่นทำนี่กินอร่อยดีมันสะดวกมาก
8: ครับ
7: น้ำพริกเป็นหลัก
8: ได้ครับเดี๋ยวส่งชื่อเข้าลุ้นร่วมจับฉลากด้วยพี่ปาโมดขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณครับคุณเสมา
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ขอบคุณครับ
8: ครับสวัสดีครับนะฮะหมดเวลาพอดีนะครับตอนนี้13:35นะอิงเวลาในห้องส่งเป็นหลักนะครับใน YouTube นะครับจบแล้วนะคนสุดท้ายรู้สึกจะเป็นคุณพระเกอินที่พิมพ์มานะครับเป็นข้อความสุดท้ายนะครับให้คุณสุรชัยคุณสุรชัยอีกท่านหนึ่งนะครับตอบมาจบพอดีเลยจริงๆผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยเขามีทั้งหมด84รายการเลยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ชื่นชอบกันที่ถูกปากกันเนี่ยยอดฮิตของเขาเลยเป็นตัวพระเอกตัวชูโรงเลยก็จะเป็นน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมที่หลายท่านบอกว่ารสชาติมันอร่อยอะแล้วมันก็อยู่คู่กับคนไทยมานานติดรสชาติมากๆเลยนะครับคุณอินเกซี่นะบอกว่าไปซื้อที่เซเว่นรสดั้งเดิมน้ำพริกเผาคุณยืนยงนะครับบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาแม่ประนอมเอามาทาขนมปังที่เซเว่นครับทานมานานแล้วอร่อยดีแล้วก็เผ็ดกำลังพอดีด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่พัชนีบอกว่าน้ำพริกเผาที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็คุณสุรชัยนะเป็นท่านสุดท้ายนะใน YouTube คุณสุรชัยบอกว่าร้านสะดวกซื้อน้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่ทานมานานกว่า20ปีแล้วโอ้ขอบคุณพี่สุรชัยด้วยแล้วก็พี่สุวรรณทองนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกท่านเลยเดี๋ยวระหว่างนี้รอด้านนอกแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีนะครับส่วนใครที่รับฟังอยู่เตรียมตัวเอาไว้นะครับไม่ต้องนำถุงมานะเพราะว่าแม่ประนอมเนี่ยในชุดกิฟต์เซตของเขาเนี่ยเขามีกระเป๋าผ้าแถมให้ด้วยนะครับในชุดกิฟต์เซตเนี่ยประกอบด้วยรายการผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอม9รายการแล้วก็บวกกับกระเป๋าผ้าอีก1ใบให้สะพายกลับกันได้ง่ายๆเลยนะครับพกพาสะดวกนะลวดลายเก๋ไก๋ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ทนด้วยนะครับก็สามารถถือกลับไปได้หล่อๆสวยๆเลยก็เป็นทั้งหมด10รายการพอดีแต่ว่าข้อแม้อย่างเดียวเลยคือคุณต้องเดินทางมารับเองนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุณต้องเดินทางมารับเองที่ตึกไทยคลองเตยที่จส.100ของเราผลิตภัณฑ์ที่บอกเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันหน่อยนะสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านก็จะได้เหมือนกันนะครับน้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัมน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัมน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัมน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัมน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมทั้งหมดจะถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าสารของแม่ประนอมนะครับอ่ะผู้โชคดีทั้ง2ท่านประจำพุธนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ท่านต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจส.100ที่คลองเตยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปอาจจะอดใจรอสักครู่หนึ่งตามคิวนะฮะผู้โชคดีท่านแรกประจำวันนี้ได้แก่คุณอารีพังพรครับผู้โชคดีท่านที่สองประจำวันนี้ได้แก่คุณสมศักดิ์ชัยยะสรีครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าชัยศรีหรือว่าชัยยะสรีแต่เอาเป็นว่าคุณสมศักดิ์นะได้รางวัลไปนะครับก็ขอบคุณคุณอารีคุณสมศักดิ์ดีใจด้วยเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยติดต่อกลับไปนะครับส่วนท่านใดที่พลาดไปก็เดี๋ยวไว้ติดตามใหม่วันพุธหน้านะครับสำหรับผู้โชคดีเนี่ยเรามีเบอร์ของท่านเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเป็นผู้โชคดีที่โทรเข้ามาตอบนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานเก็บเบอร์ไว้เรียบร้อยนะครับชื่อผิดนามสกุลผิดไม่ต้องกังวล เพราะว่าเรามีเบอร์แล้วเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปรับรองว่าถูกคนแน่นอนนะฮะหากสงสัยขั้นตอนช่วงไหนตอนไหนสามารถซักถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกลับไปหาท่านได้เลยสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @ PEA

0: แลนด์และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEAE Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ข้อมูลจาก PEA ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA หวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นครับก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ด้วยครับมีรับแจ้งมาทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณพัชนีเป็นเรื่องของรถจอดนะแล้วก็บอกว่าการจราจรเนี่ยมันทำให้ชะลอตัวเนื่องจากว่าใต้ BTS บางจากมีรถเก๋งสีดำจอดแล้วก็มีตำรวจอยู่นะครับในที่เกิดเหตุแล้วอยู่เลนขวาไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรนะฮะก็เลยสอบถามไปยังพื้นที่สน.พระโขนงบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถต้องสงสัยการจราจรชะลอตัวที่เกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณณัฐพลอยู่วังหลังครับพันนกไปแยกศิริราชเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณก้องมีการทำงานอยู่ที่ซอยประเสริฐมนูกิจ18ภายในซอยเห็นบอกว่ามีการวางท่อใหม่ประมาณ500เมตรทำให้การจราจรภายในซอยประเสริฐมนูกิจ18ชะลอตัวทั้ง2ฝั่งเลยคุณพงศกรมีรถจอดเสียรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้าครับในอุโมงค์รัชโยธินเป็นรถเก๋งสีขาวเขาบอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะจุดนี้เราประสานงานสน.พหลโยธินแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าภายในอุโมงค์รัชโยธินมีเก๋งสีขาวจอดเสียเลนซ้ายฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกิตินาถมีรถจอดอยู่ที่พระรามหกหน้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีรถสามล้อจอดแช่อยู่4คันเลนซ้ายนะทำให้รถติดมากตรงนี้เป็นทางเข้าออกโรงพยาบาลด้วยอ่ะเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยเนื่องจากว่าติดรถสามล้อตุกๆเนี่ยแหละประมาณ4คันที่ไปจอดแช่อยู่ทางเข้าออกโรงพยาบาลด้วยนะตรงนั้นนะนะครับคุณสมภพมีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่16เป็นรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางขวาของคู่ขนานจอสร้อยประสานงานไปที่สภ.บางพลีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ครับบอกว่าเป็นเหตุรถบรรทุกเสียหลักไปชนแบรีเออร์แล้วก็พลิกตะแคงอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุขอบคุณทางสภ.บางพลีด้วยนะครับกม.16นะครับฝากระวังด้วยนะอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งมานะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่16ช่องทางขวาคู่ขนานนะมีรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับจุดนี้ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณกุลยาฝากประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung A53 สีฟ้าใส่เคสสีน้ำเงินล่าสุดเขาบอกว่าโทรเข้าเครื่องยังติดแต่ไม่มีคนรับสายขึ้นมาจากโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตมาลงที่สนามบินดอนเมืองจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงประมาณ10โมงครึ่งคุณกัญญาลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีเทาดำเขาบอกว่าเป็นเคสลาย UAG เป็นรูปประแจขึ้นรถแท็กซี่สีแดงแต่จำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลรามาแล้วก็ไปลงที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ26แยก8ตอนเที่ยงเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะของวันเนี้ยนะฮะก็ฝากพี่ขับรถสาธารณะทั้งหลายนะครับหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็ สามารถแจ้งติดต่อกลับมาที่จสร.ได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้นะครับหรือว่าท่านใดที่ลืมของต้องการฝากประชาสัมพันธ์นะครับคนสัตว์สิ่งของแจ้งมากับทางเราก็ยินดีประชาสัมพันธ์ให้เช่นเดียวกัน1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีฝากตามหาของคุณธาดาเป็นสามีนะฮะก็แจ้งเรื่องของคุณสิริพัฒน์นะคุณสิริพัฒน์ที่บอกว่าคุณพัฒน์หรือว่าคุณเชอร์รี่เนี่ยอายุ63ปีมีอาการหลงลืมก่อนหน้านี้เคยป่วยจิตเวชนะครับหายไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะสูงประมาณ165ซมผิวขาวเหลืองผมสั้นขาวแล้วก็มีอาการหลงลืมเดินออกจากบ้านไปที่ซอยลาดพร้าว1แยก13อยู่ที่เขตจตุจักรแขวงจอมพลใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีครีมจุดสังเกตก็คือมีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมนะนกแก้วเนี่ยเป็นเพศผู้แล้วก็มีห่วงสีเงินอยู่ที่ขาด้วยนี่เป็นจุดสังเกตนะท่านใดพบเห็นนะครับสามารถติดต่อแจ้งกลับได้ที่จสร้อยเลย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เสมา
0: เชิญเลยครับพี่เล็ก
1: ครับผมพบเห็นรถจอดเสียนะครับพี่สุภเอพี่เสมาตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระรามที่4ฝั่งถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้าหน้าแยกปากเกร็ดนะครับผม
0: ครับ
1: เป็นรถอีซูซูหลังคาแคริบอยสีขาวจอดยางแตกด้านซ้ายไอ้ด้านขวาหลัง
0: ครับ
1: ด้านขวาหลังแตกนะครับผมไม่ได้มีการเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็มีพลเมืองดีจอดให้จอดขับที่ขับจะยอมาให้การช่วยเหลืออยู่นะคร
0: ับ
1: ซึ่งตอนที่ผมผ่านมาก็เหมือนกำลังจะถอดยางอะไหล่ออกจากท้องรถนะ
0: ครับ
1: เห็นอุ้มก้มเงยๆอยู่แต่จุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงพี่สีมาเพราะว่ามันจะมีแผ่นกันเสียงทึบๆกั้นอยู่นะเวลาคนที่เขามาจากคู่ขนานแล้วจะเสียงมาขึ้นสะพานเนี่ยก้มเงยๆอยู่แต่จุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงพี่สีมาเพราะว่ามันจะมีแผ่นกันเสียงทึบๆกั้นอยู่นะเวลาคนที่เขามาจากคู่ขนานแล้วจะเสียงมาขึ้นสะพาน

0: หน้าเมืองทองธานีแล้วพี่เสมา
1: ครับ
0: ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนี่นะมองไปข้างหน้าเนี่ยทางที่จะไปรามอินทราเนี่ยมืดคึ้มมากนะครับพี่เสมา
1: แต่ยังไม่ตกใช่ไหมครับ
0: ยังครับยังไม่ตกนะครับผมจากหน้าเมืองทองธานีฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปสะพานพระรามที่4 5แยกปากเกร็ดนี่ก็เคลื่อนตัวยัดได้ดีนะครับพี่เสมาไม่มีปัญหาอะไรครับผม
1: ครับ
0: ผมฝากข้อมูลไว้ตรงหน้าเมืองทองธานีครับพี่เสมา
1: ขอบคุณครับพี่เล็กครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยด้วยนะครับบอกว่าแถวแจ้งวัฒนะแถวเมืองทองเริ่มครึ้มมาแล้วนะแต่ว่าฝนยังไม่ลงนะครับฝนยังไม่ลงนะครับก็ดูแล้วจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ย13นาฬิกาเขาบอกว่ายังไม่มีกลุ่มฝนนะในพื้นที่ของกทม.นะครับแต่ว่าจะมีอยู่แถวเพชรบุรีอยู่แถวราชบุรีเป็นบางช่วงแล้วก็กาญจนบุรีแต่ว่ากาญจนบุรีเป็นกลุ่มไม่ใหญ่อะที่กลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางโซนเพชรบุรีราชบุรีนะครับก็พัดมาทางด้านของสมุทรสงครามแล้วก็ส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะลงไปทางด้านของอ่าวไทยนะครับไม่น่าจะมาทางสมุทรสาครไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าเขาพัดแบบลงทางทะเลไปนะครับกรณีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่16ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงในท้องที่สพบางพลีแจ้งว่ามีรถยกได้เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็มีการยกเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะฮะขอบคุณทางสพบางพลีด้วยคุณวีระเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงแรมเชลตันแกรนด์สุขุมวิทแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลืมกระเป๋าถือสีดำมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะเขียนว่าซุปสโตไม่ทราบรายละเอียดสิ่งของด้านในบนรถแท็กซี่ EV ททหารออ่าง2410กทม.บริษัท EV มีพลัสขึ้นมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็ไปลงที่โรงแรมเชลตันแกรนด์สุขุมวิทใกล้แยกอโศกวันที่หายคือวันนี้4ทุ่มครึ่งเนี่ยนะไม่ใช่แล้วแหละน่าจะเป็นเมื่อวานหรือเปล่าครับก็ตอนนี้เรามีการประสานงานไปกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดต่อทางเจ้าของรถเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ทราบเป็นเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มครึ่งนะฮะขอบคุณคุณวีระด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ฝากเราประชาสัมพันธ์แจ้งแทนชาวญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวตามต่อให้ช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เตรียมพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทย
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
1: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเริ่มแล้ว

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีคณะกรรมการมรดกโลกจะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปูชนียสถานอายุกว่า 1,500 ปีขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ข้อความ10เรื่องน่ารู้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เวทีมรดกโลกโดยประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจะมีการเสนอให้พิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยมีคุณค่าโดดเด่นตามเกณฑ์ของยูเนสโกหากวัดพระมหาธาตุผ่านการรับรองจะถือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของพื้นที่ภาคใต้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ33แห่งแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม22แห่งมรดกทางธรรมชาติ7แห่งและมรดกแบบผสมผสาน4แห่งปัจจุบันบัญชีรายชื่อมรดกของยูเนสโกประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติและมรดกแบบผสมผสานรวมทั้งสิ้น 1,248 แห่งจาก170รัฐภาคีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานชี้แจงข้อเท็จจริงการระบายน้ำหัดใหญ่สาเหตุอุทกภัยช่วงปลายปี68คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่าความสามารถในการระบายน้ำของหัดใหญ่ลงทะเลสาบสงขลาคือ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อปลายปี68น้ำมา 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยท่วมล่าสุดกรมชลประทานจึงได้ออกมาชี้แจงกรณีนี้ว่าข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาดังนั้นปัจจุบันการระบายน้ำอาศัยคลองระบายน้ำหลักอยู่3คลองได้แก่คลองระบายน้ำร.1คลองระบายน้ำร.3คลองอุตภาวรวม3คลองสามารถระบายน้ำอยู่ที่ 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งช่วงอุทกภัยวันที่19ถึง27พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมามีสาเหตุจากร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่จังหวัดสงขลาส่งผลให้มีฝนตกสะสมกว่า 1,211 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่อยู่ที่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าศักยภาพของการระบายน้ำเป็นอย่างมากจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลา 11:18 นาทีเกิดแผ่นดินไหวตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียขนาด 5.1 ลึก10กิโลเมตรโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประมาณ381กิโลเมตรมีประชาชนในภูเก็ตบางพื้นที่แจ้งว่ารู้สึกสั่นไหวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่าจะมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 7-8 ตามมาตราเมอร์คิวรีประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนสิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงเริ่มเสียหาย
8: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ครับข้อมูลจากทางด้านของโครงการคนรักรถจากบริษัทวิทยาประกันภัยนะครับเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะครับเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2569ครับจำนวนจำกัด100ถึง120ท่านผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จ

0: สิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419และ7422และ7443ครับขอบคุณข้อมูลจากโครงการคนรักรถนะครับทางวิริยะประกันภัยเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นะครับหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ครับขอบคุณวิริยะประกันภัยครับมีข้อมูลทางหลังไมค์ครับจากทางผู้ใช้เส้นทางเพื่อนสมาชิกนะฮะก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณเล็กเอกชัยมีรถจอดเสียกรณีดังกล่าวเนี่ยเราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์รับทราบแล้วนะครับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4เป็นฝั่งขาเข้ารถกระบะยางล้อหลังด้านขวาแตกแล้วก็จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับบอกว่ามีคนกำลังช่วยเหลือกันอยู่แต่ว่าดูแล้วมันอันตรายนะเราก็เลยประสานงานท้องที่สภ.ชัยพฤกษ์ให้สำหรับจุดดังกล่าวนะครับกรณีคุณสมภพที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับหลักกิโลเมตรที่16เป็นรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านขวาล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วสำหรับจุดนี้นะครับขอบคุณทางสภ.บางพลีนะการจราจรเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าชะลอตัวพอเคลื่อนย้ายไปก็เริ่มเปิดการจราจรได้การจราจรก็เริ่มดีขึ้นสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับคุณจิรทีพเพิ่มเติมจรัญ22ฟ้าครึ้มนะฮะคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์ยังพอมีแดดแต่ก็เริ่มครึ้มๆแล้วเหมือนกันสอบถามมาว่าคลองเตยฝนตกหรือยังคลองเตยยังไม่ตกนะครับมีแดดอ่อนๆคุณสมทรงบอกว่าบางยี่เรือรถน้อยคล่องตัวแต่ว่าอากาศร้อนคุณพระเกอินบอกว่าแถวรังสิตแดดยังร้อนอยู่แล้วก็คุณสวนทองภาษีเจริญแดดไม่ค่อยแรงแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยที่เพิ่มเติมมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเรายังไม่มีฝนเข้ามานะครับอ๋อมีแถวบางแคแล้วครับตอนนี้14:15 นเมื่อสักครู่นี้เองนะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่บางแคครับเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่แล้วก็มีกลุ่มฝนที่มาจากทางโซนราชบุรีเคลื่อนตัวทิศตะวันออกคาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตทวีวัฒนาในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับฝั่งทนเตรียมตัวรับฝนเลยนะฮะเขาบอกว่าน่าจะเข้ามาที่เขตทวีวัฒนาแต่ว่าตอนนี้เป็นฝนเล็กน้อยแล้วอยู่ที่เขตบางแคมาจากโซนราชบุรีบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงนะฮะก็ต้องรอติดตามกันก็สอดคล้องกับข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าวันนี้ฝนร้อยละ60สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลส่วนมากก็อยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะคุณสวนทองบอกว่าภาษีเจริญฝนตกแล้วตอนนี้เลยคุณอาร์ตบอกว่าพระราม1รถติดมากพระราม1เหรอโอ้โหไม่ใช่แค่พระราม1ละนี่ทั้งเพลินจิตทั้งสุขุมวิททั้งชิดลมทั้งวิทยุราชดำริทั้งรีดูนังพญาไทโอ้แน่นเลยรอบด้านใกล้เคียงกับเส้นพระราม1ในช่วงเวลานี้ครับตามที่คุณอาร์ตแจ้งมาเลยคุณอาร์ตให้ข้อมูลมาในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกพระราม1รถติดมาก ติดหนักมากนะเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำนี่ก็ติดทั้งฝั่งจตุรทิศที่จะมาศรีอยุธยานี่ก็ช้านะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่บริเวณดังกล่าวกรุงเกษมสะพานขาวกษัตริย์ศึกฝั่งที่จะไปสะพานขาวดูจะชะลอตัวมากกว่าแล้วก็ด้านของเจริญผลบรรทัดทองมีท้ายนิดหน่อยแต่โซนพระราม1เนี่ยแน่นจริงไปกลับเลยในตอนนี้ติดเลยแหละนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปสาระแดงแล้วก็วิทยุนะที่จะมุ่งหน้าไปแยกวิทยุตัดพระราม4นี่ก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันสำหรับปริมาณรถส่วนด้านของสารสินหลังสวนมุ่งหน้าวิทยุได้ช้ารัชดาหน้าสวนเบญจกิติไปอโศกสุขุมวิทก็หนาแน่นอโศกมนตรีไปอโศกเพชรเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางด้านของอโศกสุขุมก็ได้ตามรถไฟแยกพระลำ9ทั้งฝั่งอโศกดินแดงทั้งฝั่งรัชดายังชะลอตัวกันอยู่ครับโซนดินแดงถ้ามาจากใต้ด่วนจะไปพระลำ9เนี่ยไปได้ดีกว่าแต่ถ้าเข้ามาทางประชาสงเคราะห์บทแม่พระตรงนี้จะหนาแน่นมากกว่ามักกะสันราชปารภหนาแน่นแล้วราชวิถีทั้งฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงที่จะเข้าวงเวียนและฝั่งที่มาจากแยกตึกชัยผ่านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาแน่นๆเหมือนกันพหลยังเคลื่อนตัวได้สนามเป้าอารียังใช้ได้สะพานควายท้ายไม่ยาวแล้วก็ด้านของประดิพัฒน์ก็ชะลอตัวตรงตัดพหลแยกสะพานควายแต่ฝั่งกลับกันไปทางด้านของเทิดดำริไปถนนทหารนี่ฝั่งนี้จะใช้การได้ดีกว่าก็จะไปชะลอตัวก่อนถึงแยกเกียรติกายทางฝั่งของถนนทหารส่วนด้านของประชาราษฎร์เตาปูนบางซื่อบางโพมีชะลอตัวตรงแยกบางโพนิดหน่อยโค้งวัดสร้อยทองยังใช้ได้สะพานพระราม7ไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับวงสว่างยังไม่ติดจะแน่นหน่อยก็แถวประชานุกูลอันนั้นก็ส่วนของรัชดาแต่ท้ายยังไม่ยาวครับงามวงวานจะมีปัญหาพงเพชรขาออกแล้วแล้วก็ทางร่วมที่ลงมาจากทางด่วนแล้วก็ฝั่งใต้ทางด่วนขาออกที่จะไปแครายรวมไปถึงติวานนท์โดยเฉพาะด้านที่มาจากซอยเรวดีฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำยังใช้ได้รัตนาธิเบศที่จะเข้าแครายแต่ถ้าออกไปทางสะพานพระนั่งเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งตัวเก่าตัวใหม่ช่วงนี้มีความคืบหน้าสำหรับแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะฮะที่ขัดข้องเห็นบอกว่าคาดการณ์ว่าเย็นนี้นะจะกลับมาใช้บริการได้เดี๋ยวไปติดตามกับคุณบุษบงบุษปะวณิชกันคุณบุษบงครับ
1: ค่ะคุณเสมา
0: ครับ
1: ก็ในช่วงสายๆวันนี้ค่ะทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันนะคะแล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่แอร์พอร์ตเรลลิงก์เกิดปัญหาขัดข้องนะคะไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ส่งผลกระทบน่ะต่อการเดินรถนะคะโดยนายสิริพงษ์บอกว่าคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จะสามารถเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในการให้บริการนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนหากแก้ไขยังไม่เสร็จก็สั่งการให้เตรียมแผนรองรับเพิ่มเติมด้วยโดยจะเป็นการจัดขบวนรถเสริมประสานงานหน่วยงานด้านขนส่งสาธารณะด้านอื่นต่อเนื่องนะคะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ลดความแออัดด้วยนะคะก็เราสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ Facebook ของ Airport Railing นะคะหรือว่าสอบถามไปที่ Call Center ได้020911595นะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงนะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงคืน47นาทีของวันนี้22กรกฎาคมนะคะพอเข้าวันใหม่แล้วเนาะนะคะก็เป็นขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์1ขบวนประกอบด้วย4ตู้เดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะหลังจากเสร็จสิ้นให้บริการในคืนวันที่21ระหว่างทำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตู้โดยสารคันที่3ได้ตกรางบริเวณประแจหมายเลข3018ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันทำให้กีดขวางเส้นทางเข้าออกของระบบแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะคะทำให้ไม่สามารถนำรถกลับไปขึ้นให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิ นะคะซึ่งก็ยังดูอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันมาเป็นเพราะอะไรนะอย่างที่ให้สัมภาษณ์กับจสร้อยไว้ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว
0: ่ามันไม่ทราบสาเหต
1: ุว่าม
0: ันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ขณะที่บริษัทเอเชียราวันนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเจ้าหน้าที่มีที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขทันทีตั้งแต่ช่วงดึกแต่พบว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขค่ะทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงได้เพื่อให้บริการทุกขบวนตามปกตินะคะซึ่งก็เลยทำให้การให้บริการของ Airport Railing มันจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่อย่างแบบช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะเขาจะประมาณ10นาทีอย่างช้าแต่ปรากฏว่านี่เป็นได้ขบวนนึงได้ชั่วโมงนึงกว่าจะออกได้นะคะก็บอกว่าไม่ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ของวันนี้เป็นต้นมานะคะแล้วก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จได้ทันนะคะก็คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้น่าจะกลับมาให้บริการได้ตามปกตินะคะแต่ก็ยังมีการรองเตรียมแผนสำรองไว้ถ้าไม่ได้จริงๆก็มีของรถไฟนะการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกนะคะที่จะรองรับการเดินทางนะคะก็สำหรับผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่นๆได้นะคะใครที่ลงมาจากสถานีหัวหมากก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะใครที่มาอยู่ตรงเชื่อมต่อกับตรงอโศกก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินที่สถานีเพชรบุรีนะคะส่วนใครที่อยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินเช่นเดียวกันที่สถานีหัวลำโพงค่ะก็ไหลต่อหน่อยนะคะอันนี้ก็พยายามเร่งแก้ไขเพราะว่ามันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าแต่ดูสังเกตว่าคนก็กลับต้องไปเอารถออกมาใช้นะปริมาณรถก็หนาแน่นนะเส้นทางพอดีว่าทางโซนบ้านทางกรุงเทพตะวันออกมันเป็นอาศัยแอร์พอร์ตเรียลลิงก์โดยเฉพาะสถานีทับช้างสถานีหัวหมากโอ้วันนี้แน่นมากเลยนะคะคนก็คงต้องมานั่งรถเมล์แล้วก็มาลงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ขึ้นสายสีเหลืองไปแทนนะคะก็เป็นต้องวางแผนการเดินทางใหม
0: ่
1: นะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงด้วยนะฮะเย็นนี้นะใครที่จะเดินทางก็โทรมาสอบถามจสร้อยก่อนก็ได้นะหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook ของทาง Airport Railing ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้าจะโทรมาถามก็ยินดีนะ1137หรือว่าดอกจัน1808คุณประสงค์บอกว่าพุทธมณฑลสาย5จากต่างระดับตรงบดมที่จะมุ่งหน้าศาลายาบริเวณจุดยูเทิร์นมีรถโม้ปูนจอดเสียทำให้การจราจรติดขัดนะฮะเขาบอกว่าท้ายแถวอยู่ช่วงต่างระดับบรมก็ตรงชิมพลีขอบคุณคุณประสงค์ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ช่วงนี้มี1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของเตือนภัยด่วน call center ระบาดหนักในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะมีรายงานว่านิสิตชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการเดินทางเข้ามาแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนนะที่กันธรวิชัยที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center แล้วก็มีการสูญเสียเงินกว่าโอ้หลักแสนเลยนะฮะโดยที่คนร้ายเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายของมือถือแล้วก็มีการแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้ถูกนำไปใช้เปิดเบอร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันออนไลน์ก่อนที่จะแอบอ้างนะมีการโอนสายไปแล้วก็อ้างอีกแหละว่าเป็นตำรวจนะฮะจากสภ.เมืองเลยนะก็มีทำการวิดีโอคอลมีส่งเอกสารหมายจับแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นของปลอมหมดนะมีการข่มขู่ว่านักศึกษาไปพัวพันกับบัญชีม้ามีการฟอกเงินนะมีการกดดันให้โอนเงินไปเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์โอ้เยอะแยะมากมายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ารายงานความเสียหายนี่เกือบ2ล้านบาทนะที่เจอลักษณะเดียวกันนี่ประมาณ16รายอ่ะช่วงนี้มีสายจากทางด้านของนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในสายคุณธราวุฒิจิตจักสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับกรณีดังกล่าวนี่ตอนนี้นี่ถูกหลอกกันเยอะไหมฮะนิสิตที่ถูกมิจฉาชีพกรณีดังกล่าวเนี่ยฮะ
2: ก็เป็นยอดล่าสุดเมื่อวานครับผมน้องก็มีทั้งสิ้น16รายครับก็ตลาดมูลค่าเกือบ2ล้านบาทครับ
0: โอ้โหแล้วแต่ละรายเขาว่ายังไงบ้างมีการให้ข้อมูลยังไงบ้างครับตรงนี
2: ้ก็หลักๆก็มีการให้ข้อมูลก็คือเหมือนมีการโทรมาหรอกเป็นแก๊ง call center ครับเกี่ยวกับทางข้อมูลออนไลน์เป็นการขอข้อมูลส่วนตัวไปครับแล้วก็อ้างว่ามีการโอนเงินให้เป็นการข่มขู่ครับผม
0: หรอโหคือแต่ละรายนี้โดนแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยป่ะครับเนี่ย
2: ใช่ครับบางน้องบางคนก็ประมาณ 50,000 60,000 ครับ
0: โอ้โหส่วนใหญ่เป็นตังของเขาเองหรือว่าเป็นตังของครอบครัวฮะเขาบอกไหม
2: มีน้องเป็นเคสที่เงินส่วนตัวแล้วก็ของครอบครัวครับมีเคสหนึ่งคือ 60,000 บาทครับผม
0: โอ้โหอ๋อแล้วอย่างนี้เรามีการประชาสัมพันธ์มีการแจ้งเตือนมีการบอกต่อกันไหมว่าเป็นมิจฉาชีพนะต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับล่าสุดก็ทางมหาวิทยาลัยก็ทำประชาสัมพันธ์แล้วครับเกี่ยวกับรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพครับผม
0: อือฮึเฮ้ส่วนใหญ่นี่อยู่ปีอะไรระดับชั้นไหนกันครับ
2: หลักๆเป็นน้องปีหนึ่งครับผมที่โดนมิจฉาชีพครับ
0: โอ้เขาเจาะจงไปที่ปีหนึ่ง
2: ปีที่หนึ่งครับ
0: ทั้งหมดเลยไหมทั้ง16คนเลยไหม
2: ไม่16คนครับ
0: หรอแล้วส่วนที่เหลือนี่ระดับชั้นปีไหนกันบ้างครับ
2: ก็มีปีสองมีครับปีสามก็ส่วนมากคือเป็นน้องปีหนึ่งครับเน้นเป้าหมายเป็นที่เด็กปีหนึ่งส่วนใหญ่
0: จะเป็นปีหนึ่งเนาะแต่ก็มีปีสองปีสามบ้างกระปลายใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ เราเคยเจอมาก่อนไหมที่มอเราเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมฮะ
2: คือส่วนตัวผมไม่เคยเจอแต่ว่าหลักๆก็ได้ยินข่าวมาตั้งแต่เข้ามาเรียนเลยครับ
0: ตอนนั้นเราได้ยินมาว่ายังไงบ้างอะครับ
2: มีการแบบเป็นแอปบ้างดูดเงินบ้างแล้วก็หลอกให้โอนตังค์บ้างเงี้ยครับสั่งของบ้างแบบนี้ครับ
0: อ๋อแล้วเราเคยเจอกับตัวเองเลยไหมครับ
2: ผมไม่เคยเจอครับ
0: แล้วเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องที่เจอไปนี่เขาว่ายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกลวงยังไงเขาใช้กลอุบายยังไงบ้างอะครับ
2: ก็จะมีเกี่ยวกับทาง AI อะครับส่วนมากจะเป็นหลอกสแกนใบหน้าแบบเสียงแบบนี้ครับแล้วก็พวกแอปที่เป็นโหลดแล้วก็ดูดเอาเงินเนี้ยครับ
0: พอหลังจากที่ทราบข่าวกันแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์มีการแจ้งเตือนทางน้องๆนิสิตนี่เขาว่ายังไงบ้างเขารู้เท่าทันหรือยังตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็ข่าวก็แพร่กระจายไปเยอะครับเกี่ยวกับการป้องกันครับน้องนิสิตก็มีการกระตือรือร้นมากขึ้นครับในส่วนของการที่รับประชาสัมพันธ์เบื้องต้นไปครับก็ยังไม่มีเคสที่เพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับตอนนี
0: ้อ๋อยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นเหยื่อเพิ่มเติมจาก16รายก่อนหน้านี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับผม
0: ฮะโอ้นี่น่ากลัวมากเดี๋ยวนี้เข้ามาหลอกน้องๆถึงมหาวิทยาลัยเลยส่วนใหญ่เขาใช้เป็นการโทรมาแล้วบอกว่าเป็นยังไงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอหรือว่าเป็นใครยังไงฮะ
2: ใช่ครับก็จะเป็นถ้าออกข่าวล่าสุดจะเป็นทางไลน์ครับทางแชทไลน์ด้วยนะครับ
0: เอามีแชทไลน์ด้วยหรอ
2: มีเหมือนเป็นแชทนะครับเป็นแอปอะไรสักอย่างใช่ครับ
0: เขาแชทมาว่ายังไงอะฮะเริ่มเรื่องเลยเขาเปิดหัวเรื่องว่ายังไงอะฮะ
2: ก็แบบเหมือนว่าสวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่จากตรงนี้ติดต่อมารบกวนแบบรับเรื่องแล้วแบบโอนค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ
0: แล้วน้องๆที่โดนนี่คือเขามาไหวตัวทันตอนไหนอะไรที่เป็นพิรุธทำให้เขารู้สึกเอ๊ะรู้สึกเอะใจขึ้นมาถึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะ
2: คือน้องๆรู้สึกเอะใจตอนที่ไปขอตังค์จากครอบครัวเพิ่มครับคือหลักคนที่เอะใจคือทางบ้านเนี่ยครับว่าทำไมแบบอาจจะมาขอตังค์เพิ่มเยอะจังแบบนี้ครับก็เลยได้มีการตรวจสอบครับผม
0: อ๋อแล้วตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้ง16รายเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับทางมหาลัยก็ประกาศข่าวออกมาด้วยครับผม
0: แล้วอย่างนี้เราจะ
2: ป้องกัน
0: ยังไงบ้างทางมหาลัยเขามีวิธีการป้องกันหรือว่าเพิ่มช่องทางออนไลน์อะไรยังไงบ้างไหมประชาสัมพันธ์
2: ก็มีแบบรู้ทันกลโกงแล้วก็มีแบบพื้นฐานการหมายถึงการตั้งสติการแบบว่ารับมือกับพวกสแกมเมอร์นี้ครับก็ประชาสัมพันธ์ทุกองค์กรภายในมหาลัยเลยครับตอนนี้ทั้งของ20เองของเจ้าหน้าที่เองครับตอนนี
0: ้โอ้ก็เรียกได้ว่าในมอนี่ก็ตื่นตัวกันเนาะแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวใช่ไหมเพื่อไม่ให้มีน้องๆนี่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่ครับผม
0: ครับเอ๊ะส่วนใหญ่เวลาพวกปีหนึ่งเขาโดนนี่เขามีมาปรึกษาพวกรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ไหมครับในรั้วมหาลัย
2: ครับส่วนมากเขาแบบจ จะไม่ปรึกษาใครครับเพราะว่าถ้าเป็นน้องจะเชื่อเลยครับก็อาจจะหลงกลไปก่อนแล้วค่อยรู้ตัวอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อคือกว่าจะรู้ตัวก็คือโอนสตังค์ไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะหรือว่าไม่ได้มีคนที่แบบคอยให้คำปรึกษาแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขายังมีพี่รหัสกันอยู่ไหมเขายังแบบคอยดูน้องคอยอะไรอย่างนี้อยู่ไหม
2: ส่วนมากระบบพี่รหัสจะเป็นในส่วนของคณะที่แบบมีสาขาย่อยครับ
0: อ๋อ
2: ใช่ครับอาจจะเริ่มหายไปแล้วครับพี่รหัส
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อีกอย่างนึงเวลาน้องๆเขามีอะไรนี่เขาก็ไม่ค่อยมาบอกคือกว่าจะรู้ตัวอย่างที่คุณธราวุฒิบอกก็คือโอนเงินไปแล้วอะก็คือมันเกิดความเสียหายไปแล้วใช่ไหมอยากจะแจ้งเตือนน้องนิสิตโดยเฉพาะชั้นปีที่หนึ่งหน่อยไหมครับเผื่อว่าใครฟังอยู่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ
2: ครับก็หลักๆแรกๆเราอยากขึ้นไปตกใจแต่ว่าขอให้มีสติเยอะๆครับจะต้องตื่นตูมไปเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะพยายามเข้าหาเราเรื่อยๆพยายามได้ข้อมูลเยอะมากที่สุดนะครับก็หลักก็ให้รู้ทันทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางซึ่งหน้าครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาแบบมาชวนคุยหรือมาเอาข้อมูลเราโดยที่เราแบบอาจจะไม่รู้ตัวครับแล้วก็พอถึงรู้ตัวอีกทีเนี่ยน้องๆก็แบบลงเชื่อแล้วก็อาจจะหาทางออกเองไม่ได้ครับก็หลักๆทุกวันนี้มหาลัยนะครับตั้งแต่เมื่อวานก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการพูดกลป้องกันการโกงไปที่เรียบร้อยครับทั้ง5วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของกองกิจเองหรือว่าส่วนมหาลัยครับ
0: ครับแล้วดูน้องๆเขาตื่นตัวกันไหมครับเขาระวังกันมากขึ้นไหมครับหลังจากที่เรา
2: ตอนนี้ก็บอกว่าระวังมากขึ้นเลยครับคือแบบเป็นข่าวที่กระแสมากครับทั้งในกลุ่มนอกแล้วก็กลุ่มในครับผม
0: เพราะว่าดูจากความเสียหายแล้วมันไม่ใช่น้อยๆเนาะเป็นแบบ2ล้านเนี่ยโอ้โหเราเพิ่งจะอยู่ปี1กันเองนะฮะแต่ละคนนี่เครียดไหมฮะเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยแต่ละคน
2: ก็เครียดครับเพราะว่าบางครอบครัวนับเป็นครอบครัวแล้วกันนะครับก็ห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยครับคือเคสคือผ่านไปวันสองวันแบบถึงมีการสงสัยว่าแบบโดนโกงแบบนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วครับเมื่อเวลามันแบบนานแล้วเนี่ยครับ
0: โอ้ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับคุณธราวุฒิโอ้แล้วในส่วนของเราก็มีการเหมือนกับว่ากระจายข่าวรณรงค์กันต่อเนาะส่วนของพี
2: ่ใช่ครับผม
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยที่วันนี้มาแจ้งเตือนนะครับจะได้บอกข่าวต่อกันขอบคุณครับเอาใจช่วยสวัสดีครับสวัสดี
2: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธราวุฒิจิตจักรนะครับนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะผู้เสียหายทั้งหมดใน16รายนะส่วนใหญ่เลยก็จะอยู่ปี1นะฮะก็มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นนี่เกือบ2ล้านบาทอ่ะนะฮะนะครับยังคงเตือนภัยกันอยู่นะหลังจากที่น้องๆนิสิตเนี่ยตกเป็นเหยื่อถ้าเกิดว่าหากประชาชนหรือว่าผู้ปกครองนะครับหรือว่าตัวน้องๆเองถ้าพบความผิดปกติของบัญชีธนาคารนะครับก็สามารถติดต่อเพื่อระงับแล้วก็อายัดบัญชีได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์นะ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.รฟม.แจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชินีบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับถึงบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินดีวอลบริเวณสถานีสนามหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชินีบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินดีวอลบริเวณสถานีสนามหลวงครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนราชินีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าป้อมพระสุเมนและฝั่งมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรวันเวย์การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: กรณีฝากประชาสัมพันธ์ตามหากระเป๋าให้ชาวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราติดต่อทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วนะครับโดยผู้โดยสารเนี่ยเขาบอกว่าชื่อคุณนิโกะนะก็ปรากฏว่าทางคนขับบอกว่าไม่เจอกระเป๋านะครับเห็นว่าทางผู้โดยสารเนี่ยน่าจะถือลงหมดแล้วนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ย3ใบก็เห็นว่าทางชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้ถือลงไปหมดแล้วแต่ว่าใบที่4เนี่ยไม่เห็นนะฮะคราวนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีผู้โดยสารขึ้นต่อแล้วเขาหยิบไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะก็เลยเดี๋ยวให้เขาคุยกับทางโรงแรมอีกทีหนึ่งก็ขอบคุณทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยนะครับคุณสุนทรนะตอนนี้เราก็ติดตามได้แล้วแต่ว่าทางคุณสุนทรเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นนะแล้วก็ตอนที่ขึ้นมาก็เห็นว่าหิ้วกันลงไปแล้ว3ใบนะแต่ว่าถ้าเป็นใบที่4เนี่ยเขาบอกไม่เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมข้อมูลให้นะฮะขอบคุณพี่สุนทรด้วยนะครับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวกรณีของคุณเล็กนะที่บอกว่าเป็นรถจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ฝั่งขาเข้าเรามีการประสานงานไปพื้นที่สภ.ชัยพฤกษ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะสำหรับในจุดนี้ก็ขอบคุณทางสภ.ชัยพฤกษ์ด้วยนะครับที่ช่วยประสานงานแจ้งกลับมาคุณชุมพรบอกว่ามีแผ่นเหล็กมันเผยเหยอครับตรงข้ามเมเจอร์ปิ่นเกล้าเป็นถนนบรมนะตรงข้ามเมเจอร์ก็จะเป็นฝั่งใกล้เคียงกับเซนทันนะนะเขาบอกว่าช่องทางกลางมีแผ่นเหล็กที่ปิดถนนน่ะมันเหมือนกับแบบตรงมุมเนี่ยมันกระดกขึ้นมาแล้วมันก็เผยเหยออกมาเขากลัวเรื่องของอันตรายนะการจราจรนี่ยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งกลับกันนี่รถจะเยอะกว่าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณเล็กพระราม2บอกว่าพระราม2ขาออกบางปะแก้วที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามคลองสนามชัยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณต้อมจอมทองอยู่ M81 ครับเขาบอกว่าจากกาญจนบุรีมาบางใหญ่การจราจรเนี่ยสดใสไฉไลมีแดดแบบกลางๆครับขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยนะครับการจราจรนี่รถไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับคุณเทพฤทธิ์พุทธากาศฝนตกแล้วชัยที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ครับคุณเทพฤทธิ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับคุณชุมพรสวัสดีครับ
1: ครับเมื่อกี้ที่รายงานไปไม่ใช่ตรงหน้าเมเจอร์นะตรงข้ามกับพาต้าครับ
0: ตรงข้ามพาต้าใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: เป็นฝั่งบรมขาออกเหรอครับ
1: ครับไอ้ตรงฝั่งตรงข้ามครับพาต้าเลย
0: ตรงข้ามพาต้า
1: แต่มันเป็นแผ่นที่ปิดพื้น
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วมันปิดไม่สนิทเหรอครับ
1: มันเหมือนกับมันกระดกขึ้นมามุมกระดกขึ้นมาอยู
0: ่อ๋ออยู่เลน
1: ก็วิ่งกลัวมันสูงอุ้ยยังกลัวจะถูกท้องรถเลย
0: อยู่เลนไหนอะครับ
1: อยู่เลนกลางเลย
0: รอเลนกลางเลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้อ้าวยังไงเดี๋ยวลองประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้
1: ครับครับ
0: มันเผยเหยอขึ้นมาเยอะไหมครับ
1: น่าจะเกือบครึ่งแข้ง
0: โอ้โหพอสมควรเหมือนกันเนาะ
1: ครับแต่ว่าผมวิ่งไปแต่มันก็ไม่โดนท้องรถนะแต่ผมผ่านแล้วพอดีไอ้ยาผมก็เลยรีบดูอ่ะโอ้โหมันไม่น่าจะไอ้นี่เลยกลัวมันจะรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้มันน่าจะอันตราย
0: อ๋อเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งให้ครับอยู่เลนกลางด้วยเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ตอนผ่านมายังไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับ
1: ยังครับเพราะว่ารถมันยังโล่งตอนเนี้ยเขาก็หลบกันได้
0: รถยังไม่ติดนะในจุด
1: อย่างตอนที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ไม่ติดตอนนี้ผมอยู่บางขุนนนท์แล้ว
0: อ๋อมีฝนไหมครับแถวบางขุนนนท
1: ์แดดออกเยอะแรงเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ชุมพรยังไงเดี๋ยวตามต่อให้ครับจุดนี้ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้าเป็นบรมนะครับฝั่งขาออกฝากระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้แผ่นเหล็กที่มันปิดถนนน่ะมันเผยเหยอขึ้นมาประมาณครึ่งแข้งอ่ะมันกระดกขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ตีใต้ท้องรถอ่ะแต่เห็นแล้วมันอันตรายแล้วมันอยู่เลนกลางด้วยอ่ะรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะตรงข้ามกับพาต้าปิ่นเกล้าฝากระวังด้วยนะครับเลนกลางเลยคุณสมบัติสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: พี่สมบัติอยู่ไหน
2: ครับผมอยู่เส้น304ครับตอนนี้กำลังไปสารคาม
0: เป็นไงบ้าง
2: ครับผม
0: เป็นไงบ้างครับรถติดไหม
2: รถไม่ติดครับผมแต่ว่ารถติดล้อเนี่ยวิ่งขวากันทั้งนั้นเลยครับ
0: เอาหรอ
2: เลยทำให้การจราจรมัน ชะลอตัวครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตรงไหนครับพี่สมบัติ
2: ใช่ครับผมมีอุบัติเหตุก่อนถึงทางระดับ304นะครับผม
0: ครับ
2: จุดเป็นจบกันระหว่าง331กับ304
0: อ๋อเป็นรถอะไรครับ
2: ใช่ครับเป็นรถเก๋งวีออสนะครับผมตกไปข้างทางนะครับผมน่าจะเพิ่งเกิดเหตุนะครับผม
0: ครับ
2: พอดีว่าผมก็มาค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่ได้จอดช่วยเหลืออ
0: ๋อเห็นคนเจ็บไหมครับ
2: ผมเห็นเขาเปิดประตูอยู่นะครับผมฝั่งด้านคนนั่งข้างอ่ะแต่ว่าเหตุน่าจะเพิ่งเกิดแหละครับผมน่าจะหลับในหรือเปล่า
0: เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้ละกัน
2: ครับผม
0: นะครับ
2: จากอุบัติเหตุห่างจากต่างระดับตรงนั้นอ่ะประมาณสัก500เมตรได้ครับผ
0: ม
2: ก่อนถึงปั๊มพีทีครับจะมีปั๊มพีทีอยู่ซ้ายมือ
0: ครับครับได้ยังไงเดี๋ยวรีบประสาน
2: แต่ว่าการจราจรโดยทั่วไปก็รถไม่เยอะครับผมแต่ว่ามันจะติดรถทุกอ่ะรถที่ใหญ่เพราะวิ่งป่าทั้งนั้นเลยครับ
0: แต่ฝนไม่ตกใช่ไหมในพื้นที
2: ่ไม่ตกครับผมไม่ตกครับผม
0: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับคุณสมบัติสว
2: ั
0: สดีครับสวัสดีครับคุณบังเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะไวมากคุณบังสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับ
3: ครับผมที่ว่าตรงข้างสาขาปิ่นเกล้าอะคร
0: ับ ใช่เป็นไงบ้างครับตอนนี้
3: มีเจ้าหน้าที่มากำลังทำอยู่ครับ
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่จากไหนทราบไหมบาง
3: น่าจะไม่ของเหมือนแบบก่อสร้างทางเนี่ยแหละครับ
0: อ๋อ
3: เขาเห็นผมเห็นเอารถแมคโครมายกขยับฝาครับแล้วก็มีพนักงานโบก
0: อ๋อแล้วตอนนี้รถติดไหมครับเนี่ย
3: ติดครับถึง
0: ติด
3: ครับผมแต่ถ้าเกิดจะข้ามไปบรมข้ามไปเซ็นท่าหนาได้ครับโล่งยกขยับฝาครับแล้วก็มีพนักงานโบก
0: อยู่อ๋อแล้วตอนนี้รถติดไหมครับเนี่ย
3: ติดครับถึง
0: ติด
3: ครับผมแต่ถ้าเกิดจะข้ามไปบรมข้ามไปเซ็นท่าหนาได้ครับโล่ง

0: ถ้าเกิดว่ามาขวาสุดแล้วข้ามไปเนี่ยไม่ติดนะไม่เกี่ยว
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อคือติดรถเข้าแยกด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ท้ายยาวไหม
1: เกือบถึงแยกไฟแดงอรุณนะครับ
0: อ๋อก็แล้วมันยังไม่ถึงตรงลงมาจากปิ่นเกล้าใช่ไหมยังไม่ขึ้นไปแตะตรงนั้นใช่ไหมท้ายแถวอะครับ
1: ยังครับยังครับ
0: อ๋อมีฝนมีอะไรไหมครับพื้นที
1: ่ฟ้าครึ้มครับแต่มีฝนลงปล่อยนิดเดียวครับค
0: ุ
1: ณเสียมาก
0: แล้วตอนนี้บังผ่านจุดนี้ไปได้ยังครับ
1: ผ่านมาแล้วครับผมผ่านแล้วผมวนกลับมาแล้วครับเนี
0: ่
1: ย
0: อ๋อแล้วพอผ่านไปติดไหมหรือว่าไม่ติดแล้ว
1: ไม่ติดครับโล่งเลยครับ
0: ฝั่งกลับกันติดไหมครับ
1: ฝั่งกลับกันโล่งครับแล้วก็พอดีพี่จราจรเขาตั้งด่านด้วยครับ
0: อ๋อหร
1: อ
0: ครับครับยังไงขอบคุณมากเลยบางที่เพิ่มเติมให้แล้วดูแล้วใช้เวลาอีกนานไหมเนี่ย
1: ผมว่าไม่น่าจะนานนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: น่าจะเสร็จเนาะตรงนี้เนาะเขากั้นไว้ยาวไหมระยะทางที่เขากั้นไว้เนี่ยฮะ
1: กั้นแค่ประมาณ50 เมตรคร
0: ับ
1: ช่ว
0: ง
1: โบกคร
0: ับ ใช่ครับอ๋อแค่50 เมตรเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดมันจะเป็นเวลา3 โมงนะครับผมว่าถ้าเกิดเขาคงจะเร่งเลยครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบางครับ
1: ครับส
0: วัสดีครับขอบคุณคุณบางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีแผ่นเหล็กเผยที่บอกว่าบรมขาออกตรงข้ามกับพาต้าปิ่นเกล้านะครับอยู่ในช่องทางกลางเลยคราวนี้คุณบางบอกว่าถ้าวิ่งขวาสุดแล้วข้ามไปเนี่ยสะพานข้ามไปเนี่ยไม่ติดถ้าไม่ไปตรงแยกอ่ะไม่ติดแต่ถ้าเกิดไปแยกที่ตัดกับจรัญเนี่ยอันนี้จะติดนะครับเนื่องจากว่าเขากั้นทางไว้อยู่เลนกลางความยาวระยะทางประมาณ50 เมตรก็เร่งทำให้เสร็จก่อนที่จะเข้าหลัง16:00 น.เนี่ยไม่งั้นนี่รถติดแน่ๆเลยจุดเนี้ยนะฮะก็มีฝนลงมาเป็นละอองด้วยแถวนั้นนะครับคุณอาร์ตเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้รถติดทุกเส้นทางเลยครับผมมาจากพระราม1มาเยาวราชก็ติดหนักมากน่าจะเกี่ยวกับอาทิตย์หน้าเขาหยุดยาวกันไหมแล้วเขารีบเคลียร์งานเคลียร์อะไรอย่างนี้กันป่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคือเขาจะเว้นไว้จันทร์กับศุกร์แล้วบางท่านเขาลาไงจันทร์กับศุกร์อ่ะเขาก็จะหยุดแบบโอ้โหอิ่มเลยอ่ะอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะเหมือนสัปดาห์นี้เขาก็เคลียร์งานกันไหมน่าจะเดินทางกันเยอะแหละครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเผลอๆนี่เขาไปกันตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยนะพุธพฤหัสนี่ก็เลยรีบเคลียร์งานกันด่วนๆเลยอ่ะนะฮะมีใครลาไปหรือยังนะฮะโทรมาให้อิจฉาเล่นได้นะฮะนะขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็พี่ปะเกอินคุณละพีคุณประสงค์พี่สุวรรณทองคุณกระปุกแดงเมื่อสักครู่เพิ่มเติมให้นะพี่จิรทีพคุณสมทรงคุณสุรชัยคุณอินกรัสซี่คุณยืนยงคุณพี่พัชนีด้วยคุณบุญชนะนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาพี่เพลินด้วยแล้วก็พี่พรจันทร์คุณเอกชัยคุณต้นรักคุณนิรวัตรที่เพิ่มเติมข้อมูลมาคุณมาร์กด้วยคุณ AA ด้วยคุณอิสราด้วยขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิดารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสแล้วระบุเกิดจากหลายสาเหตุย้ำทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเรา

Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสเมื่อคืนนี้ว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องไม่ให้เกิดพร้อมยืนยันจะเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ต่อไปโดยได้มอบหมายให้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเดินทางไปเจรจาและทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุที่ยังมีการก่อเหตุนั้นมีหลายปัจจัยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการข่าวและการป้องกันไม่ให้มีประสิทธิและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งต้องพยายามที่จะต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดซึ่งทหารได้ทำงานอย่างเต็มที่และมีอำนาจเต็มอยู่แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้ารับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่เป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตรวมถึงเกิดอุบัติเหตุหลังจากเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้กำชับไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนที่ตกหล่นและแก้ไขปัญหาประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจวิจารณ์รัฐบาลทำงานไม่รอบคอบทั้งการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการส่งเสริมการลงทุน Data Center ชี้ใช้ข้อมูลไม่ครบทำประชาชนจำนวนมากเสี่ยงหลุดสิทธิ์พร้อมกับกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้แถลงข่าวการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการส่งเสริมการลงทุน Data Center สะท้อนการทำงานที่ไม่รอบคอบของรัฐบาลเนื่องจากทั้ง2เรื่องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กลับต้องนำมาทบทวนใหม่สำหรับกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวีรยุทธ์ระบุว่าปัญหาที่ประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียวจะเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะไม่ได้พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งเกณฑ์การถือของทรัพย์สินและข้อมูลของประชาชนพร้อมเห็นด้วยกับการปรับปรุงระบบสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ต้องแก้ปัญหาฐานข้อมูลของภาครัฐและไม่ใช่เกณฑ์ที่แข็งตัวจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงหลุดจากสิทธิ์นอกจากนี้ยังเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ของเกษตรกรโดยระบุว่าการกำหนดเพดานถือของที่ดินไม่เกิน10ไร่และหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ถือของที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้เฉลี่ยราว 120,000 บาทต่อคนจึงอาจทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้พิสูจน์สิทธิแทนการผลักภาระให้ประชาชนต้องอุทธรณ์ด้วยตนเองส่วนกรณีการลงทุน Data Center นายวีรยุทธ์ระบุว่าการที่รัฐบาลได้มีการสั่งการทบทวนหลักเกณฑ์ด้านการใช้น้ำและผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า 800,000 ล้านบาทที่ผ่านมายังขาดการวางแผนรองรับผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยทั้งผลดีและผลกระทบของการลงทุนอย่างรอบด้านก่อนเดินหน้าอนุมัติโครงการเพิ่มเติมนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปี2569นะครับโครงการนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับอาจทำให้เขาเนี่ยลืมโลกได้ทั้งใบแต่ว่าการดูแลจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือว่ารวมไปถึงผู้ดูแลเองเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่โดดเดี่ยวนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะถือโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นตอนนี้เราได้เพิ่มช่องทางการสมัครใครที่ดูใครที่ชมอยู่ใน YouTube เราจะมีลิงก์ขึ้นมาให้สำหรับท่านใดที่เปิด YouTube อยู่เราจะมีลิงก์การกรอกเข้าร่วมอบรมสำหรับโครงการนี้ให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube ส่วนท่านใดที่ตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะเปิดรับชมผ่านช่องทาง YouTube เรามีลิงก์ลงทะเบียนแปะไว้ให้ใน Facebook Fanpage จอสร้อยของเราด้วยถ้าหากว่าทำไม่เป็นจริงๆไม่เป็นไรครับโทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หลังไมค์เราได้เลย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับย้ำช่องทางการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook JS100 Radio ทางหน้าแชทของ LINE @JS100 และทางหน้าแชทในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube JS100 Radio อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าทำไม่เป็นไม่เป็นไรครับโทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ทีมงานหลังไมค์เราได้นะครับ1137หรือดอกจาน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโครงการนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนกับการอบรมในครั้งนี้โครงการดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยอย่าลืมนะครับโครงการดีๆแบบนี้ถ้าท่านใดมีผู้ป่วยผู้สูงอายุต้องการเข้าร่วมอบรมกับโครงการนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ1137หรือดอกจัน1808หรือจะเป็นในช่องทางอย่างที่บอกไปข้างต้นFacebook ก็ได้หน้า LINE @ของ JS100 ก็ได้รวมไปถึงใน YouTube ก็มีช่องทางให้ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับกลับมาติดตามข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับเมื่อสักครู่มีทางคุณจิรทีปแจ้งมาบอกว่าใช้จรัญสนิทวงแจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับบริเวณช่วงแถวโฮมโปรจรัญที่จะมุ่งหน้าไปแยกไฟฉายช่องทางขวาสุดมีเหมือนเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมกล่องไฟอยู่แต่ว่าไม่ติดนะสำหรับรถก็ยังวิ่งได้ทั้งสองด้านนะครับส่วนบริเวณช่วงแยกไฟฉายคุณจิรทีปบอกว่าตอนนี้มีแดดไม่มีฝนเลยนะฮะคลองเตยตอนนี้ก็แดดมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อสักครู่คลึ้มๆเหมือนจะไม่มีแดดตอนนี้ก็มีแดดอ่อนๆนะครับที่ตึกไทยพระรามสี่ที่คลองเตยสวัสดีคุณ 3M ด้วยนี่ยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเหรอฮะคุณกาวสองหน้านะครับแซวนะบอกว่าวันนี้จะเปียกฝนไหมวันนี้ทางกรมอุตุให้ฝนไว้ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็ให้ฝนไว้ร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยถามถึงฝนก็มากลุ่มใหญ่ด้วยนะมาจากทางด้านของกาญจนบุรีมาจากทางด้านของสุพรรณบุรีมาจากทางด้านของเพชรบุรีมาจากทางด้านของราชบุรีแล้วก็มีกลุ่มที่อยู่แถวลาดกระบังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับลาดกระบังมีนบุรีบางกะปิบึงกลุ่มบางขุนเทียนจอมทองบางบอนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่ภาษีเจริญ23มิลลิเมตรครับนี่เป็นข้อมูลฟ้าฝนล่าสุดนะฮะคุณสมบัติเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่ามีอุบัติเหตุทางหลวง331ใกล้ปั๊ม PT นะครับก่อนถึงตัด304 500เมตรเรามีการประสานงานไปที่สภ.เขาหินซ้อนได้ทางท่านร้อยตำรวจเอกฤชายุทธคงอุตสาท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.เขาหินซ้อนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถเก่งนะครับคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาแต่ว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยล่าสุดได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณท่านรองสารวัตรที่สภ.เขาหินซ้อนด้วยนะครับเคลื่อนย้ายแล้วนะกรณีดังกล่าวการจราจรเมื่อสักครู่เนี่ยชะลอตัวกันแต่ว่าพอเคลื่อนย้ายไปก็ดีขึ้นนะการจราจรก็ดีขึ้นแล้วสำหรับบริเวณจุดนั้นกรณีของคุณชุมพรนะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีแผ่นเหล็กมันพะเยอตรงข้ามกับพาต้าปิ่นเกล้าอยู่เลนกลางเลยแล้วก็ได้คุณบังผ่านทางมาบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาซ่อมแล้วนะช่วงที่แล้วล่าสุดคุณชุมพรเพิ่มเติมมาให้อีกทีนึงบอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทางทีมเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับเข้าที่เกิดเหตุได้ไวมากแล้วก็แก้ไขได้เสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นด้วยคุณชุมพรเพิ่มเติมกลับมาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขแผ่นเหล็กที่เพเยอเสร็จเรียบร้อยแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะขอบคุณคุณชุมพรด้วยนะครับวนกลับมาดูให้อีกรอบนึงแล้วก็แจ้งกลับมาขอบคุณมากเลยครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
3: สวัสดีครับพี่ต้อม
4: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะฮะ
3: ครับเอาเพลงเปิดตัวไหม
4: อุ้ยเพลงอะไรครับ
3: หลอหงปันตึงตึงตึงเอาไหมจะพอเซียงไฮ้เอาไหม
4: โอ้เกิดไม่ทันนะ
3: โอ
4: ้
3: โห
4: หลอหงเราตึงตึงตึง
3: เชิญเลยครับพี่ติงลี
4: ่ฟังนะ
3: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: คงไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับเพราะมันเก่ามากนะฮะอันนี้นะขณะรายงานตอนนี้นี่ก็จริงๆผมมาจากนู่นเลยนะฮะการนัจบุรีนะคุณเสมาฮะ
3: M81
4: โอ้ยสบายสบายมากนะครับ150บาทแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าสะดวกสบายสกายแล็บมากนะฮะ
3: อืมครับผม
4: ใช้เวลาเนี่ยแป๊บเดียวนะครับคุณเสมาฮะ
3: อืมครับ
4: ก็ยาวๆไปเลยครับวันนี้โอ้โหการจราจรยังดีอยู่นะตอนที่ผมผ่านมานะ
3: อุ้ยนี่พี่ต้อมโชคดีมากเลยนะเพราะว่าฝนตอนนี้เข้ามาทางการเต็มๆเลยอ่ะ
4: อุ้ยไล่หลังกำลังตามหลังมา
3: ใช่ใช่ใช่ไล่หลังมาเลยอ่ะ
4: ก็ต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่รัตนาธิเบศต่อเนื่องมาแครายนะครับ
3: ครับ
4: เข้างามวงวานมาเนี่ยข้ามวิภาวดีมาลงมงเกษตร
3: ครับ
4: ฉลุยเลยครับคุณเสมาครับ
3: อุนี่นี่ถึงถึงแถวเกษตรแล้วเหรอไวมาก
4: ต้องบอกว่าขนาดรายงานเนี่ยตอนนี้กำลังจะเข้าออฟฟิศเลยครับคุณเสมาครับ
3: โอ้พี่ขับรถเร็วมากเลยนะ
4: ไม่ติดเลยครับคุณเสมา
3: โอ้พี่ขับเร็วมากเลยพี่ต้อม
4: แล้วก็ลงอุโมงค์เกษตรมานะครับต่อเนื่องเกษตรนวมินทร์นะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็มาเลี้ยวขวานะครับเข้าเรียบด่วนเนี่ยคุณเสมาครับ
3: ครับ
4: นะฮะเลี้ยวซ้ายเนี่ยผ่านตลอดนะครับส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยผ่านตลาดนะฮะเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ยการจราจรเนี่ยมาข้ามลาดพร้าวก็สบายๆเลยครับคุณเสมา
3: ครับ
4: วันนี้นี่มันช่างงดงามตามท้องเรื่องไปหมดเลยครับคุณเสมาครับ
3: นี่เขาแซวมากันใหญ่เลยนะในยูทูบเนี่ย
4: อีกแล้วเหรอฮะ
3: เขาบอกว่าโอ้กำลังขับรถติดๆอยู่พอได้ยินเสียงเพลงเปิดตัวถึงกระฮาลั่นเลยค่ะ
4: ข้ามลาดพร้าวมาเนี่ยมุ่งหน้าไฟแดงประชาอุทิศนี่ก็สบายๆนะครับเสมาคร
3: ับ อ๋อไม่ติดเลยนะ
4: ใช่สภาพอากาศก็มีแดดแบบกลางๆนะฮะคุณเสมาครับ
3: เป็นยังไงครับแดดกลาง
4: ๆมันก็ไม่จ้าแล้วก็ไม่มัวครับคุณเสมาใช่แต่ถ้าหมอกจางๆเนี่ยและควันเนี่ยมันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจดูนะฮะ
3: อยากจะถามดู
4: ว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควันนะครับ
3: ครับ
4: กลับไปที่การจราจรก่อนอากูจะมาเก็บตังค์นะฮะ
3: เออ
4: ฟังกลับกันเนี่ยก็เหมือนเดิมคุณเสมา
3: ครับ
4: จากลาดพร้าวเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาวุ่นวายขายปลาช่อนตรงแถวๆห้างตรงนั้นน่ะนะครับ
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นโลตัสคิตตันเซ็นทรัลนะครับรถเนี่ยมารวมตัวอยู่ตรงนั้นนะฮะ
3: ครับ
4: โดยไม่ได้นัดหมายนะครับผมพอเลยตอนนั้นไปแล้วเนี่ยจะไปต่อเนื่องเข้าเกษตรนวมินทร์หรือว่าจะไปออกตามอินทรานะครับก็ถือว่าโดยสภาพรวมแล้วเนี่ยยังดีงามอยู่นะครับ
3: ครับ
4: มองไปทางฝั่งซ้ายนะครับคุณเสมาทำไมมันมืดครึ้มเกินครับคุณเสมา
3: ฝนมาแล้วฮะ
4: ทางซ้ายเนี่ยผมเอ๊ะทางมีนบุรีทางพระรามสูงเลยนี้จะมีฝนมาหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับมีฝนอยู่ครับแถวลาดกระบังแถวตรงมีนบุรีบึงกุ่ม
4: ไม่แน่ใจว่าจะเข้าในเมืองหรือเปล่านะฮะ
3: เข้าครับถ้าจะเข้าทางฝั่งตะวันตกเข้ามาทางบางขุนเทียนจอมทองบางบอนโซนนู้นครับภาษีเจริญ
4: มาปะกันเลยนะครับทางฝั่งมีนบุรีเนี่ยฝนทางนี้นะก็จะไปปะกับฝนที่มาจากกาญจนบุรีนะคุณเสมา
3: ครับผม
4: อาจจะมารวมตัวกันเวลาที่คุณเสมาเนี่ยไปกลับบ้านพอดีนะฮะ
3: ครับผม
4: เพื่อนสมาชิกหลายคนเนี่ยนะครับเชียร์อยู่นะครับผม
3: ครับผม
4: ยังไงก็ขอให้คุณเสมาไม่เจอฝนนะครับในวันนี้นะฮะ
3: ครับครับ
4: ครับผมกลับบ้านโดยปลอดภัยไม่เป็นหวัดนะครับผม
3: ครับมีคนเขาบอกว่าเขาเกิดไม่ทันนะเพลงที่คุณร้องติงลี่อ่ะจะพอเซี่ยงไฮ้เขาขอเป็นกระบี่ไร้เทียมทานได้ไหมอ
4: ุ้ย
3: ฮ่า
4: ตุ้งตุ้งเอ๊ะทำไมเพลงสมัยนู้นมันต้องมีตุ้งตุ้งด้วยฮะไปดีกว่าครับผมแหมเดี๋ยวคุณจะหาว่าเราแก่นะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะบางทีรถติดนี่ก็ทำให้อารมณ์เรานี่ก็แปรปรวนได้หลากหลายเหมือนกันนะเออขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะฮะคุณพันธ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เสียมาใช้สวิตและเลี้ยวซ้ายเข้าสวิตซอย40นะครับจะรู้พระราม4ครับผม
3: ครับ
5: มุ่งหน้าแยกกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำไทยพูดผิด
3: เอาเข้าไปเอออ่ะกล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทย
5: ครับผม
3: มา
5: พี่เสียมาต้องร้องเพลงอะไรนี่
3: เพลงอะไรครับ
5: เทียนมี่มี
3: โ
5: อ้
3: เทียนมีเทียนมีแต่ทูบไม่มีเออ
5: ใช่ใช่เทียนมีเนี่ยรอนะพี่เดมาคาราโอเกะ
3: ครับผม
5: ให้กลัวเหรอน่ะผมคนไทย
3: โอ้ผมเกิดไม่ทันนะพี่พันเพลงอะไรหลายเพลงแล้วผมงงมากเลย
5: โอ้ตอนนี้พระรามสี่ครับผมสามแยกฟ้ากระโดงนี่ครับผม
3: ครับ
5: ฝากแก้งเพื่อนมาอีกที่อย่าผ่านก็ลองซื้อกาแฟเย็นนะสักแก้วครับผม
3: มีฝนมีฝน
5: ม
3: ี
5: ติดยาวเลยนะครับ
3: มีฝนมีแดดไหมครับแถวกล้วยน้ำไทย
5: ครับมีแดดแรงอยู่ครับ
3: แดดแรงใช่ไหม
5: สี่องศาวันนี้ครับผม
3: อ๋อครับ
5: วันนี้ผมจะแวะปั๊มพีทีเนี่ยคร
3: ับ
5: ผม
3: อ๋อครับ
5: ตอนนี้ไฟมันเหลือน้อยไฟรถนะครับไม่ใช่ไฟคนนะ
3: ชาร์จไฟหน่อยนะ
5: ใช่ครับผมไฟคนเนี่ยมันเยอะอยู่ครับผม
3: ครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยนะฮะ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ขอบคุณครับ
5: โอเคคร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับหลายท่านแจ้งเรื่องสภาพการจราจรเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับพี่ปัญญาขอบคุณมากนะครับใช้วิภาวดีรังสิต มาจากดินแดงมุ่งหน้าไปสนามบินดอนเมืองรถชะลอตัวเป็นช่วงๆค่ะนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณธีรนนท์คุณธีรนนท์อยู่แถวหลักสี่ดอนเมืองแดดร้อนจัดๆเลยครับนะฮะแล้วก็บอกว่าได้ยินแล้วคิดถึงตอนเป็นวัยรุ่นเลยคุณ C4R นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าไปสาทรเหนือรถติดมากๆไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วก็คุณ 3M คุณ 3M นี่เขาบอกว่าหาไม่ไหวแล้วครับหาจนร้องไห้เลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของการจราจรกันนะครับช่วงนี้มีสายจากคุณวีระนะที่บอกว่าแจ้งแทนชาวญี่ปุ่นที่ลืมกระเป๋านะฮะคุณวีระสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: ครับตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมบ้างไหมครับคุณวีระ
6: ตอนนี้ผมยังติดต่อแขกไม่ได้น่าจะออกไปข้างนอกกันนะครับ
3: อ๋อฮะครับ
6: ก็คือเราเช็คของทางเราแล้วเนี่ยตอนลงมาก็มี3ใบแต่ว่ากระเป๋าที่เขาแจ้งมันจะเป็นกระเป๋าถือผู้หญิงสีดำนะครับ
3: อ๋ออ
6: ันนี้ถ้าคาดการอาจจะลืมที่สนามบินแต่ผมโทรไปแล้วขณะรับสัญญาเขาก็ไม่มีข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยครับ
3: อ๋อ
6: ก็เลยคิดว่าอาจจะหล่นอยู่ในรถแต่ว่าทางคอนแทคเขาก็แจ้งว่าในรถก็ไม่มีใช่ไหมครับ
3: อ๋อใช่ใช่เราติดต่อเขาได้เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่พบบนรถเหมือนกัน
6: ใช่ตอนนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าตกหล่นอยู่ที่สนามบินแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลที่สนามบินเหมือนกันครับว่ามีเลขขอการเจอกระเป๋าใบนี
3: ้แขกเขามากันกี่ท่านนะครับ
6: มาการที่เห็นมี3คนนะครับเป็นชาวญี่ปุ่น
3: เป็นเหมือนแบบเป็นครอบครัวเหรอครับหรือว่าเป็น
6: เป็น family ใช่ฮะก็คือเป็นแขกผู้ชายท่านหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาว
3: อ๋อครับเขามาตั้งแต่วันไหนอะครับ
6: มาเมื่อวานนะถึงที่สนามบินประมาณไปดึกฮะถึงโรงแรมประมาณ5:30
3: อ๋อแล้วเขาจะเช็คเอาท์เมื่อไหร่อะครับ
6: เช็คเอาท์วันที่เดี๋ยวสักครู่นะฮะ
3: ครับอันนี้เป็นทางคุณ
6: วันที่26ครับ
3: 26เนาะโอ้ก็ยังพอมีเวลาอยู่เนาะ
6: ใช่ฮะแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีรถไฟที่สนามบินแล้วอ่
3: ะ
6: ผมว่ามันก็ยากเนาะเพราะว่าถ้ามันหายตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยถ้าคนเก็บได้อ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องส่งนะฮะ
3: ตัว
6: มันมีรูปแขกมีถ่ายรูปมาให้ดูเลยว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้นั่งอยู่ที่สนามบินช่วงรอแท็กซี่
3: อ๋อแล้วแต่เขามั่นใจไหมว่าเขาเอาขึ้นรถไปด้วยไม่ได้ลืมไว้ที่สนามบินนะ
6: เขาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจฮะไม่มั่นใจว่ากระเป๋าใบนี้มันหายไปไหนตอนแรกเขาคิดมันตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าผมก็เลยไปดูกล้องเลยฮะ
3: ใบมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับใบที่เขาลืมไปเน
6: ี่ยไม่ใหญ่เป็นกระเป๋าสีผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะผมไม่รู้บอกขนาดยังไงแบบกระเป๋าสะพายผู้หญิงนะฮะสีดำเป็นแบบหนังหน่อย
3: ยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมความคืบหน้ากันนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราประสานงานกันอีกทีนึงเนาะคุณวีระเน
6: าะขอบคุณเจ้าของร้านมากเลย
3: ยินดีเลยแล้วตอนนี้เขาไปเที่ยวอยู่แล้วครับ
6: ใช่ออกจากโรงแรมไปตั้งแต่เช้าแล้วฮะยังไม่กลับก็มา
3: อ๋อครับแต่ไม่ได้มีเอกสารแบบ
6: ไม่ทราบผมยังไม่ทราบข้อมูลข้างในว่ามีอะไรบ้างเมื่อเช้าใช่ไหมว่ากระเป๋าใบหนึ่งมันหายไปแล้วยังไงจะไม่แน่ใจมันอยู่ตกหล่นในโรงแรมหรือเปล่าเราก็รีบไปดูก่อนปรากฏไม่เจอละโรงแรมไม่มีแน่นอนเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีกระเป๋าใบนี้ออกมาจากรถ
3: แต่พาสปอร์ตอะไรก็ยังอยู่ที่เขาใช่ไหม
6: มีชิปอินเรียบร้อยฮะ
3: โอเค
6: แต่ได้ทางจอดขอรับประสานงานเรื่องพี่ขับคนขับนะครับแต่ว่าก็ได้ถามมาว่าโทรศัพท์ดีแต่ว่ามันไม่มีในรถ
3: ใช่
6: ดังนั้นก็เลยคิดว่าทางเดียวเลยน่าจะตกหล่นอยู่ที่สนามบินแน่นอน
3: ครับยังไง
6: ผมจะลองโทรกลับไปที่สนามบินอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะมีคนมาคืนที่หลังอะไรค่อยว่าก
3: ันได้ครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนอยากจะให้เราช่วยไปสัมพันธ์เพิ่มเติมก็แจ้งมาได้ตลอดเลยนะครับคุณวีระ
6: ได้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีคร
3: ับ ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ส
3: วัสดีครับนะฮะคุณสมคิดสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสวา
3: โอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยพี่สมคิด
7: ครับ
3: เป็น
7: รายการจราจรบนทางด่วนครับผม
3: วันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยด่วนไหน
7: ทางด่วนขั้นที่2ครับจากเชียงราก
3: ครับ
7: มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะครับผมขาเข้าครับผม
3: ครับ
7: อันนี้รถน้อยคล่องตัวครับผม
3: ครับ
7: ขาฝั่งกลับกันก็คล่องตัวครับ
3: ครับมีแดดหรือมีฝนครับเนี่ยพี่สมคิดตรงนั้นเนี่ย
7: มีแดดครับฝนไม่มีครับผม
3: เอาเหรอมีแต่แดดเหรอ
7: ใช่แดดเที่ยงเลย
3: รอยังไม่เจอรถจอดเสียใช่ไหมครับไม่มีอุบัติ
7: ไม่มีครับผม
3: โอเค
7: อาจารย์ได้คล่องตัวมาก
3: ครับสัปดาห์หน้าหยุดไหมครับเนี่ย
8: ผมหยุดแค่วันเดียวเองครับ
9: เอ้าหรอ
8: ใช่
9: ครับครับสบายดีนะครับไม่ได้คุยกันนานเลยพี่สมคิดเนี่ย
8: ใช่ใช
9: ่ครับผม
8: เข้าไปหาที่สถานีก็ไม่เจอ
9: เอ้ามาวันไหนอ่ะมาวันไหน
8: ถามน้องเขาบอกว่าคุณเสมากำลังจัดรายการอยู่ก็เลยไม
9: ่
8: ได้น
9: ี่
8: ก็เลยกลับก่อน
9: อ๋อ
8: บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่รบกวน
9: ครับผมครับผม
8: โอเคคร
9: ับ ได้ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับขอบคุณมากพี่สมคิด
8: ครับผมสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับพี่เสมา
9: ครับพี่เล็กถึงไหนแล้ว
10: อยู่ปั๊มแก๊สรามอินทรา
9: ครับผม
10: ตอนนี้พอดีเจออุบัติเหตุตรงรามอินทราซอย6ทับ2
9: ครับ
10: ตรงข้ามกับรามอินทราซอย6ทับ2ก่อนถึงไอ้ PDC เล็กน้อย
9: อือฮึครับผม
10: เป็นรถตั้งส่วนบุคคลนี่น่ะชนกัน3คัน
9: ครับ
10: อีกคันกลางน่าจะเคลื่อนย้ายไม่ได้น่าจะต้องยก
9: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมครับพี่เล็ก
10: ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเจ็บ
9: ครับผม
10: แล้วก็อยู่ในช่องทางที่2จากขวา
9: ครับ
10: ครับผมจราจรช่วงนี้ก็เริ่มน่าจะติดแล้วล่ะ
9: ครับผม
10: แต่รู้สึกว่าวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะรามินทรานะต
9: ั้
10: งแต่ชั่วโมงที่แล้วมาที่ผมแจ้งรถจอดเสียนั่นก็มาได้เรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย
9: ครับ
10: นะครับทั้งไปและกลับเลย
9: ฝ
10: นก็ยังไม่ตกพี่เสมายังคึมๆอยู่ตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ที่แจ้งไว้ชั่วโมงนู่นแหละ
9: นี่ฝั่งทนมาแล้วนะนี่ถ้าพี่เล็กกับเอกชัยนี่ผมว่าเจอฝนแน่เลยเนี่ย
10: ไม่ได้เก็บผ้าด้วย
9: ครับผม
10: โอเคครับฝากไว้เป็นข้อมูลครับพี่เสมา
9: ได้ครับขอบคุณครับพี่เล็ก
10: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ15:30 นนะครับเว็บไซต์สำหรับการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับลาดกระบังมินบุรีหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่ภาษีเจริญ23 มิลลิเมตรมีกลุ่มฝนจากราชบุรีกลุ่มใหญ่เลยครับเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเข้ากรุงเทพมหานครที่หนองแขมบางบอนในเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงครับกลุ่มใหญ่เลยครับกลุ่มนี้เตรียมตัวเลยนะครับใครที่อยู่ฝั่งทนนะฮะโดยเฉพาะหนองแขมบางบอนนะครับเก็บผ้าให้เรียบร้อยนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณเสมา
9: ครับ
11: ท่านจิ๊กทุกสายท่านที่รายงานจบไปเมื่อสักครู่ก็สวัสดีทุกท่านเลยครับผม
9: ครับ
11: ผมมาจากราชพฤกษ
9: ์ครับ
11: มาจากทางบางกวยใจน้อยแต่ว่าดูในซอยมันเป็นบางกางนะที่ผ่านรัฐประศาสนา
9: ครับผม
11: อันสามแยกท่าน้ำนนแล้วก็จะตรงมาทางแยกบางสีทองมาได้จะก่อนถึงแยกบางบัวไอบางสีทองมันจะมีโรงเรียนประสาทวิทยา
9: ครับ
11: แต่ฝั่งของผมเนี่ยเวลารถรอเลี้ยวเข้าโรงเรียนเนี่ยตำรวจให้แซงซ้ายได
9: ้
11: เพราะฝั่งที่ไปจากบางสีทองมุ่งหน้าที่จะไปทางถนนราชพฤกษ์
9: ครับ
11: แซงซ้ายไม่ได้ก็จะติดขัดไปทั้งสองฝั่ง
9: ฮะ
11: วันนี้ผมมาถึงแยกบางสีทองเลี้ยวขวาออกนครอินทร์ผมจะไปกาญจนาภิเษกซอยวัดต้นเกียบ
9: ครับ
11: แต่เดี๋ยวส่งเสียงก็ต้องรีบกลับไปฝั่งนู้นเพราะผมกลัวฝน
9: ครับ
11: ครับก็ฝากเมื่อคืนรับผู้โดยสารท่านหนึ่งน้องผู้หญิงอายุประมาณ20 กว่าปีโดนแท็กซี่แบบว่าไปเอาเงินเขาหมดเลยครับ
9: อ้าวเหรอ
11: รับมาจากเดือมอบางกะปิแล้วก็ขึ้นทางด่วนน้องก็ร้องไห้ผมก็ถามไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มานั่งรถผมนี่คือเงินหมดแล้วไปเอาที่ตึกที่แฟนเขาที่สวนผัก29แต่เขาไปลงแท็กซี่เอาไปทิ้งตรงปั๊มบางจากตรงราชพฤกษ์ครับ
9: ครับ
11: ก็มาจากบอลมก็คือข้ามยกระดับมาชิดซ้ายตรงนั้นอ่ะซ้ายมือมันจะมีปั๊มบางจากนั่นครับก็คือมีเงินอยู่1,000 เศษแท็กซี่เอาหมดเลยตกใจก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปผมก็เลยบอกแฟนเขาว่าให้ไปแจ้งความแล้วไปดูกล้องขึ้นไปจากเถอมอบางกะปิเงินไป1,000 เศษประมาณ1,400 กว่าบาท
9: ครับ
11: แต่เขาบอกว่าเสียทางด่วนไป3 ต่ออันนี้ข้อเท็จจริงผมไม่ทราบแต่ว่าให้เขาไปดูเอาจริงๆแท็กซี่ไม่ควรทำเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินมาเขาไม่เปิดล็อกให้เขาก็ตกใจร้องไห้เลยจะได้ทำแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็แท็กซี่ถ้าเขาไปแจ้งความหรือไปดูกล้องเนี่ยผมว่าโอกาสรอดนี่ยาก
9: ครับ
11: ไปทำเขาให้แล้วค่อยเอาอย่าไปทำแบบนี้มันเหมือนการกระโชกทรัพย์เขาเลย
9: ครับ
11: ก็ฝากนิดนึง ถ้าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะไม่รอดถ้าน้องเขาไปดูกล้องหรือแจ้งความนะครับผม
9: ครับ
11: ตอนนี้มุ่งหน้านครอินเกือบจะถึงถนนกาญจนาแล้วนะครับผม
9: ครับ
11: แดดแรงแรงคุณเสมา
9: ครับผม
11: สงสารท่านตำรวจที่ยืนโบกรถอยู่ที่โรงเรียนประสาทวิทยานะครับยืนตากแดด
9: ครับ
11: มากครับผมก็จบรายงานก่อนถึงกาญจนาพิเศษขอบคุณและสวัสดีคร
9: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับคุณธีรนนท์นะครับคุณ 3M คุณปะเกอินคุณรพีคุณเหมียวคุณเหมียวพระราม2นะครับขอบคุณด้วยนะครับก็บอกว่าแซวคุณต้อมจอมทองมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะครับที่ติดตามจอสร้อยของเรานะพี่นิรุธด้วยบอกว่าแซวเสมาแค่แป๊บเดียวฝนมาเป็นแถบเลยนะครับขอบคุณคุณนิรุธด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
17: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านผู้ช่วยนายสถานีรถไฟหัวหมากนะครับคุณจิรวิทย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้ดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับกรณีที่แอร์พอร์ตเรลลิงขัดข้องนะครับเห็นบอกว่ามีรถไฟมาช่วยเสริมด้วย
1: ใช่ครับทางสถานีหัวหมากได้จัดการเสริมขบวนรถช่วยพิเศษการโดยสารที่สถานีหัวหมากเอาเวลาครับผม
0: อันนี้เราเปิดมาเพื่อรองรับยังไงบ้างครับคาดการว่าเดี๋ยวช่วงเร่งด่วนเย็นนี้แล้วจะเสริมไปจนถึงกี่โมงตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ช่วย
1: ตอนนี้ก็จะมีต้นทางครับผมอยู่ที่สถานีพญาไทถึงสถานีลาดกระบังครับผมจะมีเดินรถตั้งแต่เวลาคุณนะครับผมตั้งแต่บ่ายสามนี้จนถึงสองทุ่มครึ่งจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่เป็นพัดลมนะครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขบวนรถตั้งแต่4:50 ครับผม
0: ถึ
1: งประมาณ4:30เลยครับผมจะเป็นขบวนรถนั่งแอร์ครับผมพิเศษนั่ง
0: ครับครับ
1: ครับผม
0: อ๋อก็จะถึงช่วงค่ำเลยช่วงดึกเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคาดการณ์ว่าประชาชนจะมาใช้เส้นทางดังกล่าวเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับที่เราคิดไว
1: ้ณเวลาปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการณเวลาช่วงบ่ายๆยังไม่ค่อยมีการใช้บริการเท่าไหร่ครับแต่ช่วงเวลาช่วงเย็นๆที่เป็นถามๆครับอาจจะมีการโดยสารการหลีกเลี่ยงจากแอร์พอร์ตเรลลิงมาทางรถไฟของทางการรถไฟอีกน่าจะเยอะอยู่ครับผม
0: น่าจะหลัง4:00 เป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ช่วยที
1: ่
0: คิดว่าจะเยอะคาดว่าจะเยอะไปจนถึงสักกี่โมงได้ฮะ2:00
1: คิดว่าโดยประมาณ2:00 ใช่ครับ
0: ประมาณ2:00ยังไงก็
1: แต่ก็ยังมีการบริการให้จนถึงขบวนรถแอร์พอร์ตเรลลิงบทสุดท้ายเช่นเดิมครับ
0: ครับเบื้องต้นนี่ก็วันเดียวก่อนใช่ไหมฮะตามแผนน่าจะเสร็จแล้วภายในวันนี้เนาะที่เขาแก้ไขเนาะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ยังเป็นวันนี้วันเดียวก่อนแต่ที่เหลือเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกทีนึง
0: ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ใช้เส้นทางเดินทางไหมครับจุดดังกล่าวเชิญได้เลยนะครับท่านผู้ช่วย
1: ถ้าผู้โดยสารที่มีความสงสัยเดินทางไปกับขบวนรถเร่งเนี่ยครับที่มีตั้งต้นทางอยู่ที่พญาไทหรือต้นทางลาดกระบังปลายทางลาดกระบังครับสามารถมาใช้บริการที่สถานีได้เลยครับที่สถานีพญาไทก็สามารถซื้อตั๋วที่บนรถได้เลยครับส
0: ่
1: วนสถานีใหญ่ๆก็สามารถซื้อตั๋วที่เข้าจำหน่ายตั๋วครับเช่นเดิม
0: ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านผู้ช่วยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมยินดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ช่วยนายสถานีรถไฟหัวหมากคุณจิรวิทย์ด้วยนะฮะทาง Toyota ถนนสีขาวนะครับในช่วงเวลานี้ก็มีข้อมูลมาเป็นกิจกรรมจาก Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะจนถึง31กรกฎาคม2569นะครับชาวจส100นะช่วยมาดูหน่อยว่าเห็นอะไรในภาพบ้างนะครับให้มองหาสิ่งที่มันผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รูปขึ้นมาแล้วรูปนี้คุณเห็นอะไรบ้างครับเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะฮะข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยข้อ C เห็นคนกำลังข้ามทางม้าลายและข้อ D ถูกทุกข้อคุณเห็นอะไรในภาพบ้างร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่หน้าจอทุกท่านในขณะนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาร่วมสนุกที่ Facebook Fanpage แล้วก็ลงทะเบียนตามลิงก์ทีมงานปักหมุดไว้ให้แล้วร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันอย่างที่บอกเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะครับกิจกรรมกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้จะไปสิ้นสุดช่วง31กรกฎาคม2569และเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่7 สิงหาคม2569ซึ่งเราจะประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเราผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวครับคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกูรูเสมา
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่มด X วันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: วันนี้ใช้ทางด่วนครับอัศรงค์รามินทราเข้ามาจากวงแหวนตะวันออก
0: เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ก็อุตส่าห์ดีใจฉลุยมาตลอดนะครับ
0: ฮะ
2: บางนาขาเข้า
0: ครับ
2: เรียบร้อยเลยครับ
0: ติดหรอ
2: ก็ประมาณเกือบ10นาทีแล้วยังลงไม่ถึงพื้นราบเลยครับ
0: โอ้โหโอ้
2: ผมดูจากแมพหัวแถวอยู่แถวท่าเรือครับไม่รู้มีอุบัติหรือเปล่าย
0: ังไม่ได้รับแจ้งเลยนะคุณมดเอก
2: น่าจะลดมาก
0: ใช่เพราะว่าอุบัติเรายังไม่มีแจ้งอ่ะ
2: ฝั่งกับกันนี้ก็น่าอิจฉาเลยครับวิ่งกันฉลุยเลยครับ
0: โล่งเลยเหรอ
2: ครับโล่งเลยตอนนี้แดดก็ยังดีนะครับย
0: ัง
2: ไม่มีเขาฝนมาเลย
0: ครับผม
2: ครับผ
0: ม
2: ก็จบรายงานก่อนจะลงพื้นราบนะครับ
0: ม
2: ีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวจะแจ้งไปใหม่ครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณมดเอก
2: ส
0: วัสดีครับขอบคุณคุณมดเอกด้วยนะครับแล้วก็คุณพัชนีพี่พัชนีบอกว่าบางบัวทองแดดจ้าร้อนมากนะฮะคุณรพีบอกว่าแดดร้อนนะคุณ 3M แสมดำเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วแล้วก็คุณนิรุตนะก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าฝนไม่มานะแต่ว่าตอนนี้หนักเลยนะครับขอบคุณทุกข้อความเลยนะที่ช่วยเพิ่มเติมให้ทาง YouTube ด้วยปิดท้ายกันด้วยข้อมูลการจราจรนะคุณเทพฤทธิ์วุฒากาศก่อนหน้านี้ฝนตกใช้ที่ปัดเบอร์1การจราจรเคลื่อนตัวได้ประดิษฐ์มาดูทำเรียบด่วนโยธินพัฒนาลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์เคลื่อนตัวได้ไปกลับสุขุมวิท40มุ่งหน้าพระราม4ติดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งด่วนยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไปแจ้งวัฒนะยังไม่มีปัญหาเชียงรากบางพูนคุณชัยรัตน์บางกวยไซน้อยเมื่อครู่หนาแน่นหน้าโรงเรียนรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ2ฝั่งคุณบอยราชบุรณะบอกว่ารถติดนะก็เลยสอบถามไปที่สนบุคโลแจ้งว่ามีเหตุรถเก๋งไปชนขอบสะเชียงรากบางพูนคุณชัยรัตน์บางกวยไซน้อยเมื่อครู่หนาแน่นหน้าโรงเรียนรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ2ฝั่งคุณบอยราชบุรณะบอกว่ารถติดนะก็เลยสอบถามไปที่สนบุคโลแจ้งว่ามีเหตุ

ออกมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อจอดเสียเลนซ้ายครับจุดนี้ส่งผลให้รถติดขัดนะเลยไปเคลื่อนตัวได้แล้วก็สนบางคอแหลมเพิ่มเติมให้บนสะพานข้ามคลองดาวคะนองมีรถเก๋งเสียหลักชนขอบสะพานแต่ว่าจุดนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเล็กเอกชัยรามอินทราฝั่งขาเข้าปากซอยรามอินทรา 6/2 ชนกัน3คันครับเป็นรถเก๋งทั้งหมดไม่มีคนเจ็บอยู่ช่องทางที่2จากขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณรัชพลฝากตามหาไม้เท้าเป็นลักษณะวอล์กเกอร์นะไม่ได้แจ้งรายละเอียดมา3ขา1อันแท็กซี่สีชมพูเขียวททหารลอจุฬา4929กทมแท็กซี่ชมพูเขียวททหารลอจุฬา4929กทมหากฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขึ้นมาจากโรงพยาบาลสิรินธรมาลงที่หมู่บ้านชวนชื่นอ่อนนุชคุณสราวุฒิฝากประชาสัมพันธ์ลืม iPad สีเทาขึ้นมาจากร้านสุกี้ตีน้อยลาดกระบังไปลงที่คอนโดไอลิสลาดกระบังเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อคุณวันชัยแววคุ้มคนขับชื่อคุณวันชัยแววคุ้มตอนบ่าย2นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่ติดต่อกลับได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณแววคำเป็นชาวลาวนะครับลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีชมพูเขาบอกว่าข้างในมีบัตรประชาชนของลาวระบุชื่อนางสาวแววคำไม่มีนามสกุลแล้วก็มีเอกสารต่างๆมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยขึ้นมาจากหน้าธนาคารกรุงศรีแถวตรอกโรงหมูใกล้กับหัวลำโพงแล้วก็ไปได้ไม่ไกลก็นึกว่าลืมของนึกได้ว่าตัวเองเนี่ยลืมของก็เลยให้แท็กซี่เนี่ยวนกลับไปลงที่เดิมแล้วก็ได้ลืมกระเป๋าสตางค์สีชมพูเนี่ยแหละเอาไว้บนรถแท็กซี่คันดังกล่าวจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูแต่จำทะเบียนไม่ได้นะฮะท่านใดที่เก็บของได้นะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วเก็บของได้แจ้งกลับจสร้อยของเราได้เลยครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.เช็คเข้มทั่วกรุงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและที่ประชุมกตร.มีมติเลือกผบตร.คนใหม่แล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดิน

0: ปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครเช็คเข้มทั่วกรุงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งสั่งปิดสถานประกอบการไปแล้ว56แห่งคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการภายหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่ากรุงเทพมหานครได้ทบทวนมาตรการและหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบโดยพัฒนาเช็คลิสต์มาตรฐานความปลอดภัย17ข้อและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ควบคู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยในช่วง3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งและมีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราว56แห่งเนื่องจากพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยโดยกรณีที่ข้อบกพร่องไม่ร้ายแรงกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขก่อนเปิดให้บริการอีกครั้งแต่หากพบความเสี่ยงร้ายแรงจะสั่งปิดในทันทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านระบบทัฟฟิกฟองดูจำนวน27เรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร็วขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครจะเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดเข้ารับฟังแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในส่วนของการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเพลิงไหม้ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเข้าช่วยราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานพร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ในภาพรวมยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: รัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมา 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้ที่รับความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 2,300,000 กว่าคนซึ่งรัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและคำร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์และคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงขยายระยะเวลาอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถเก่าโดยหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อาจจะถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีและดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และมีรายงานว่าที่ประชุมกตร.มีมติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16
6: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรส
1: ถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามตสร.กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับที่ประชุมกตร.นะครับมีมติเสียงข้างมาก12-0เห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะฮะเมื่อสักครู่ก็มีทางด้านของข่าวต้นชั่วโมงนะแจ้งไปรับทราบกันมีหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่ที่กรณีอุบัติเหตุของคุณเล็กเอกชัยที่บอกว่าชนกัน3คันอยู่ที่ปากซอยรามินทรา 6/2 เป็นเก๋ง3คันก็บอกว่าอยู่เลนที่2จากขวาจุดนี้เรามีการประสานงานไปที่สน.บางเขนนะครับรับทราบนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็คุณมดเอ็กเมื่อครู่ท้ายช่วงที่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมหน้าใหม่บอกว่าทางด่วนรถติดปรากฏว่าไปเจอสาเหตุนะก่อนถึงโค้งวัดสะพานเล็กน้อยบนทางด่วนขั้นที่1มีรถกระบะตู้ทึบไปจอดเสียครับอยู่เลนซ้ายก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันนะสำหรับจุดนี้ขอบคุณคุณมด X ด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็สน.บางคอแหลมนะเจริญนครขาเข้าแจ้งว่าบนสะพานข้ามคลองดาวคะนองมีเก๋งเสียหลักไปชนขอบสะพานเป็นอุบัติเหตุส่งผลให้รถติดแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับรถติดอยู่นะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเมทินีบริเวณทางร่วมที่มาจากอัดนรงรามินทาเป็นทางด่วนขั้นที่1นะครับมีรถบรรทุก10ล้อตู้ทึบชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายแล้วก็กลางอยู่2เลนซ้ายนะจุดนี้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิรัตนะฮะเมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาให้คุณกระปุกแดงบอกว่าแดดจัดเลยเทพรักษ์สมุทรปราการ33องศาดัชนีความร้อน38องศานะแล้วก็พี่พัชนีบางโพทองแดดอย่างจ้าอยู่นะครับมีทางหลังไมล์รับแจ้งพระราม4รถมากขึ้นในช่วงเร่งด่วนหลัง16นาฬิกาจะเป็นช่วง3ย่านไปวิทยุส่วนฝั่งกลับกันนี่รถอย่างมากก็เคลื่อนตัวได้ตลอดพญาไทมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีแยกพญาไทยังคงติดขัดนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ทางฝั่งของพระรามหนึ่งวันนี้รับแจ้งว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่รถค่อนข้างเยอะนะฮะในเส้นทางของพระรามหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารถมากนะครับจนถึงช่วงเย็นก็ยังคงหนาแน่นอยู่บริเวณจุดดังกล่าวครับแล้วก็ทางฝั่งของอิสรภาพใหม่นะฮะถึงแม้ว่าประชาธิปกเขาจะเปิดด้านฝั่งขาเข้านะวงเวียนใหญ่ไปบ้านแขกก็มีชะลอตัวแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่อันนี้ยังไม่เปิดนะก็เลยต้องหลีกเลี่ยงไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าจะไปใช้อิสรภาพตัดใหม่ไปใช้ท่าดินแดงวันนี้ก็รถเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของคลองสานก็ยังคงชะลอตัวกันอยู่ด้านบนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธณขณะนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ายังมีท้ายอยู่ประมาณช่วงกลางสะพานค่อนมาเชิงทางลงสะท้อนเหนือสะท้อนใต้ติดนะวันนี้สะท้อนเหนือท้ายค่อนข้างยาวแต่ว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกยังไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2สะพานและทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้มีข้อมูลจาก Airport Leolink นะครับมีการอัปเดตสถานการณ์การให้บริการ Airport Leolink เพิ่มเติมสำหรับการให้บริการขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยเปิดให้บริการด้วยรถไฟ1ขบวนนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ผู้โดยสารในปัจจุบันมีผู้โดยสารสะสมเป็นจำนวนมากในฝั่งขาเข้าที่สถานีลาดกระบังก็ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับสำหรับทางเลือกในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปเขามีการประสานเพิ่มเติมกับทางด้านของขสมกในการเพิ่มจำนวนรถโดยสารเป็นการรองรับผู้โดยสารในช่วงเร่งด่วนรอบเย็นแล้วก็มีการปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารดังกล่าวผ่านทางพิเศษศรีรัตน์ไปยังสถานีสุวรรณภูมิเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางในกรณีที่ระบบรถไฟฟ้า Airport Leolink ยังไม่สามารถให้บริการได้ตามปกตินะครับเส้นทางให้บริการมักกะสันไปสุวรรณภูมิแล้วก็รวมถึงจากสุวรรณภูมิมาทางด้านของมักกะสันตารางให้บริการนะครับจากสุวรรณภูมิไปมักกะสันช่วง 17:00 น.ถึง 18:30 น.นะฮะแล้วก็จากมักกะสันที่จะไปสุวรรณภูมิก็จะมีรอบ 17:00 น.นะครับรอบ 17:30 น.รอบ 18:00 น.รอบ 18:30 น.รอบ 19:00 น.ส่วนเที่ยวกลับสุวรรณภูมิไปมักกะสันก็จะมีเวลา 18:00 น. 18:30 น. 19:00 น. 19:30 น. แล้วก็ 20:00 น. นะฮะสำหรับจุดรับส่งผู้โดยสารสถานีมักกะสันชั้นกลางด้านล่างสถานีสถานีสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9การชำระค่าโดยสารนะขนาดนี้ระบบ EMV แตะบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะยังไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวก็ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเนี่ยซื้อเหรียญโดยสารที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีนะครับหากผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสารแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการก็สามารถนำเหรียญโดยสารเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการขอคืนเงินตามมูลค่าของเหรียญโดยสารได้ครับผู้โดยสารสามารถติดตามข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะครับ Airport Leolink ทาง Call Center 02-091-1595 เวลาให้บริการตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 20:00 น.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทุกสถานีแล้วก็ลงท้ายมาว่า Airport Leolink ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือทางบริษัทจะรายงานความคืบหน้าผ่าน Facebook และช่องทางประชาสัมพันธ์ของ Airport Leolink ทันทีเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของ Airport Leolink นะฮะที่เพิ่มเติมมาให้ในช่วงเข้าเร่งด่วนในรอบเย็นนี้นะฮะแล้วก็ที่วงเวียนใหญ่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็มีการร่วมกับฝ่ายโยธาสำนักงานเขตคลองสานสำนักการโยธาผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและก็ผู้รับจ้างก็มีการลงพื้นที่กันที่แยกวงเวียนใหญ่นะฮะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อร่วมกันตรวจประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารจำนวน3หลังซึ่งอยู่นอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มีการกำชับให้หน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับโดยผลจากการตรวจสอบจากการตรวจประเมินด้วยสายตานะเป็นการสำรวจทางกายภาพทั้งในและนอกอาคารรวมทั้งตรวจวัดระนาบการเอียงตัวของอาคารตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภาพรวมและจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็ยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารดังกล่าวอีกทั้งยังไม่พบการทรุดตัวของถนนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า10วัน สำหรับขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบอิสระเตรียมดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมก่อนนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารได้อีกครั้งภายหลังผลการประเมินยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมท่านที่สนใจติดตามข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะ www.mrta-purple-light.com หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับรวมไปถึงทาง LINE @mrtpurpleline แล้วก็ทาง TikTok ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม call center รฟม. 02-716-4044 ครับคุณสมเกียรตินะครับบอกว่า M81 ฝนตกคุณสมเกียรติสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ช่วงไหนของ M81 ครับพี่สมเกียรติ
2: โอ้มันมืดตื้อไปหมดเลยสายมือ
1: รอ
2: ตมือตกหนักมาก
1: โอ้โหถ้าไปไม่ไหวจอดก่อนนะพี่สมเกียรตินะ
2: โอ้เนี่ยผมออกจากเมืองการที่บ้านใช่ป่ะ
1: ครับ
2: ตกตั้งแต่เมืองการ
1: ถึงไหน
2: เมืองการผมอยู่บ้านนมทวนวิ่งขึ้น M81 ตั้งกระจุดแรกนะ
1: ครับ
2: เนี่ยยังตกตลอดเลยครับ
1: รอวิ่งเข้ามา วิ่งเข้ามาทางบางใหญ่เหรอครับ
2: ใช่จะไปลงบางใหญ่ตรงน้าไปท่าพระ
1: ตกหนักมากเลยใช่ไหม
2: มากโอ้สุดๆเลยเนี่ย
1: แล้วรถเยอะไหมครับ
2: วันนี้กระโดดมีตลอดอ่ะต้องเปิดไฟกันหมดเลยเนี่ยครับ
1: อ๋อมืดเลยใช่ไหม
2: มืด
1: ตรงเนี้ยยังไงขับรถระมัดระวังก่อนพี่สมเกียรติขอบคุณมากนะครับ
2: แล้วนี่เสียงล้อ
1: ครับ
2: แล้วแถวกรุงเทพตกไหม
1: แถวกรุงเทพก็มีฝนเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นลาดกำบังหรือว่าภาษีเจริญมาจากทางด้านของราชบุรีแถวฝั่งทนก็มาครับ
2: โอ้ยนี่เดี๋ยวอย่ารบกวนอีกถามอีกนิดนึงได้ไหม
1: ได้สิ
2: มันมีอยู่เขตนึงตอนนั้นที่เสียงล้อเป็นจัดรายการ
1: ครับ
2: บังเอิญผมฟังช่วงที่ว่ามีลุงอยู่คนที่เขาขับรถไปทางภาคใต้อะไรที่ว่าเจอไหมที่
1: เจอแล้วครับเจอแล้วครับที่บอกว่าขับรถลงใต้ไปสรุปว่าเจอแล้วครับทางครอบครัวทางคุณลูกกับทางภรรยาเขาไปตามกลับมาครับ
2: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
2: อ๋อเจอตกลงเจอแล้วใช่
1: ไหมเจอครับเจอเขาไปหาคนรู้จักไปหาคนรู้จักที่ชุมพร
2: ถูกต้อง
1: ใช่
2: โอ้นั่นแหละ
1: ใช่ไหมครับ
2: ตามอยู
1: ่เคสนี้ใช่ไหมครับเจอแล้วเจอครับเจอครับเจอ
2: โอ้ขอบคุณมาก
1: ยินดีครับพี่สมเกียรติ
2: ครับ
1: ขอบคุณ
2: ครับ
1: สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณสมเกียรติครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุให้นะครับทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับบริเวณทางร่วมรามอินทราอรรถรงค์นะครับก็บอกว่าล่าสุดได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะสำหรับจุดนี้นะขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วสำหรับอุบัติเหตุจุดดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกลับมาให้ไม่มีคนเจ็บนะอ่ะช่วงนี้ไปต่อกันที่ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่2จะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนนช่องทางหลักบริเวณถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าช่วงหลักกิโลเมตรที่14+100ถึงหลักกิโลเมตรที่15+400เริ่มตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จเรื่องของการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างนะครับทางหลักขาเข้าจะเหลือ2ช่องทางการจราจรดูภาพประกอบได้ผ่านช่องทาง YouTube ณขณะนี้เลยนะฮะส่วนในช่องทางหลักขาออกจะเหลือ3ช่องจราจรส่วนช่องทางคู่ขนานขาเข้าและขาออกทั้ง2ฝั่งจะสามารถสัญจรได้ตามช่องทางที่กำหนดผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากอาจจะมีการจราจรที่ชะลอตัวและสะสมโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางและสัญญาณของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังขนาดผ่านพื้นที่ก่อสร้างขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จเป็นการก่อสร้างถนนช่องทางหลักถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่14+100ถึงหลักกิโลเมตรที่15+400ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณปรีดาสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ปรีดาเชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณเสมารูปหล่อเสียงหล่อนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ครับช่วงนี้จะมาอยู่แถวบางนาเทพรัตน์เยอะนะครับ
1: บ
4: างนาเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังก็มีทําทางเหมือนกันนะครับขาเข้าซึ่งขาออกก็ทํานะครับออกก็ทํา
1: ครับผม
4: แล้วตอนนี้วิ่งมาเทพรัตน์
1: ครับ
4: เทพรัตน์ประมาณแยกเคหะบางพลีนะฮะเมื่อย้อนไปชั่วโมงนึงเนี่ยวิ่งขาออกมาก็ติดไฟแดงเนี่ยประมาณ3ไฟแดงผ่านไปเสร็จแล้วนี่กลับมาก็มาอีกน่าจะอีก3ไฟแดง
1: ครับ
4: นะครับเขาทำสะพานข้ามแยกนะฮะแต่ข้ามแยกนี่มันไม่ได้ข้ามมันไม่ได้ทำตรงถนนเทพรัตน์แต่ถ้าทำไอ้ถนนที่ขวางกับเทพรัตน
1: ์ครับผม
4: หมายความว่าถ้าเกิดเข้ามาจากทางบางนาเข้ามาทางโรงพยาบาลบางนา2เนี่ยโอ้ตรงนั้นยิ่งสาหัสแล้วก็ถนนยังไม่ค่อยดีขรุขระฝุ่นเยอะถนนไม่เรียบนะครับ
1: ครับผม
4: แล้วก็ถ้าเกิดเลยเคหะบางทีไปทางที่จะไปทางคลองด่านนี่โอ้โหก็สาหัสเหมือนกัน
1: ครับ
4: ฮะตอนนี้คึมแล้วฮะ
1: มัน
4: อาจจะไม่มีแดด
1: หรอ
4: ครับเมื่อกลางวันนี่โอ้โหร้อนมาก
1: ใช่ๆๆ
4: แต่ฟังคุณเสมาเห็นบอกว่าแถวปิ่นเกล้ามีฝนลงเม็ดมีฟ้าครึ้ม
1: ๆตอนนี้เขาบอกว่าฝั่งทนหนักเลยฮะพี่ปีดา
4: เอาหนักเลยเหรอ
1: หนักเลยเขาบอกแถวเนี้ยนครปฐมแล้วก็ไล่มาโซนฝั่งทนน่ะหนักแล้วตอนน
4: ี้โอ้โหแต่จริงๆอยากให้ไปตกแถวต่างจังหวัดนะเห็นบอกว่าทำนาทำข้าวอะไรนี่ไม่ค่อยมีฝนหรือตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือยังนะแต่ดูว่ามันตกในกรุงเทพนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์แค่ช่วยทำให้อากาศเย็นลงอย่างเดียวนอกนั้นมีแต่รถติดมีแต่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยโอ้อาทิตย์หน้าเห็นหยุดกันเยอะเลยฮะ
1: ใช่อาทิตย์หน้าก็หยุด28 29 30มันก็จะเหลือ27 31
4: อ๋อคุณเสมาก็มาทำวันศุกร์นี้วันสุดท้ายละ
1: ไม่ไม่ไม่มาสิอาทิตย์หน้าผมมา
4: อ๋อยังมาอยู่ครับ
1: มาครับผมไม่หยุดครับ
4: โอ้ยขยันแน่ยิ่งเจ้านายให้รางวัลโบนัสเยอะเลย
1: อุตส่าห์ทุ
4: โอ้ยช้ำใจกับฟุตบอลที่ผ่านมานะทายทีมไหนแพ้หมดเลยตกรอบหมดเลย
1: ครับผม
4: เดี๋ยวเอาไว้รอพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลใหม่แล้วกันนะ
1: ได้ครับได้ครับ
4: ครับตอนนี้ยังไม่ผ่านไฟแดงแยกเคหะบางพีนะ
1: อ๋อครับผม
4: ตอนนี้เหมือนกับจะมีโรงงานน่าจะเลิกแล้วก็จะมีรถบัสรถออกจากโรงงานเนี่ยเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
4: ช่วงนี้จะลดการจราจรจะติดขัดนิดหน่อยขอบคุณมากครับคุณเสมาสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่ปีดาสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชาตรีครับบอกว่าแยกบางนาไปสุขุมวิท62รถน้อยไหลตามกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีแดดอ่อนๆด้วยนะขอบคุณคุณชาตรีด้วยนะครับคุณอินเกรสซี่นครปฐมฝนตกหนักมากขนาดนี้คุณแมงป่องพิษนะครับบอกว่าติวานนท์ปักเกร็ดแดดร่มอากาศยังดูนิ่งๆอยู่ยังไม่มีฝนครับนะฮะแล้วก็คุณจิรทิพย์นะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ก็ฝนมาแล้วนะครับอยู่ที่หนองแขมบางบอนบางขุนเทียนนะฮะนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครนี่เขาบอกหนักเลยสมุทรสงครามนี่ไล่มาเลยเขาบอกว่าหนักเข้ามาเลยเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็แถวกาญจนบุรีแถวสุพรรณบุรีแถวพระนครศรีอยุธยาแถวอ่างทองแถวสิงห์บุรีแถวลพบุรีบางพื้นที่เพชรบุรีบางพื้นที่อ่ะก็มีกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลนะครับทางด้านของสภาพการจราจรเส้นพระราม1เส้นอโศกเส้นสุขุมวิทก็บอกว่าปริมาณรถเยอะยังคงหนาแน่นแล้วก็ติดขัดกันอยู่นะเอกชัยบางบอนคุณกอล์ฟเยาวราชบอกว่าฝนตกหนักมากนะฮะคุณสันทัศน์เวชโชครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและคุณผู้ฟังชาวสร้อยทุกท่านครับผม
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับด้านบนสายทางเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณครับในส่วนอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับทิศทางก็จากบางนาเข้ามาก่อนขึ้นเนินสุขุมวิท62นะครับเป็นรถบรรทุกกับรถนั่งบุคคลนะครับเฉี่ยวชนกันเล็กน้อยก็พ้นการกีดขวางไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ครับมาดูสภาพการจราจรเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านท่าเรือนะครับด้านบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับออกพระราม42ก็เริ่มจะขวางทางตรงแล้วนะครับขึ้นเนินเหนือถนนพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านราบบ่อนไก่ลงพระราม41ก็ยังลงกันได้ดีนะครับเข้าราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าขึ้นเนินเทินจิตที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านดินแดงก็ไปกันได้ช้าอยู่นะครับเลยเนินไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนทางด้านบางนานะครับชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วนะครับก็ก่อนขึ้นเนิน62นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับจนถึงต่างดับท่าเรือครับทิศทางกลับกันจากท่าเรือออกไปก็มีปริมาณรถมากเลยทางขึ้นอนุโรมไปแล้วนะครับถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทางด้านดาวคะนองนะครับเข้ามาก็ถือว่ายังเข้ากันได้ดีอยู่นะครับส
1: ่
2: วนขาออกนะครับเวลานี้ก็อยู่บริเวณราชพระราม3นะครับมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงเชิงสะพานพระราม9ผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ทางด้านแจ้งวัฒนะนะครับเข้ามาต่างระดับพญาไทก็เวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับส่วนทางด้านศรีนครินทร์จากมอเตอร์เวย์เข้ามาก็ถือว่ายังเข้ามาได้ดีอยู่นะครับส่วนฝั่งขาออกจากต่างดับพญาไทก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงด่านอโศกนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับ
1: ครับ
2: ทางด้านต่างดับพญาไทออกไปทางบางโคร่ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับส่วนฝั่งขาเข้าก็ท้ายชะลอตัวอยู่เหนือด่านยมราชนะครับก็ปะกันได้ช้านะครับส่วนทางด้านทางพิเศษฉลองรัฐจากอาจนรงมุ่งหน้าไปจตุโชตช่วงเวลานี้ก็ยังไปกันดีอยู่นะครับทั้งสองฝั่งกันเลยทีเดียวครับบูรพาวิถีบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีก็ยังไปกันดีนะครับส่วนที่จะเข้าไปวงแหวน ชื่อมต่อไปด่วนกาญจนานะครับมีชะลอตัวอยู่หน้าด่านวงแหวนเล็กน้อยนะครับสำหรับข้ามผ่านทางเข้าด่วนกาญจนาแล้วก็ไปกันดีๆนะครับกาญจนาพิเศษจากบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกาญจนาช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านปากน้ำนะครับก็เต็มพื้นที่นะครับชะลอตัวเนื่องจากว่ามีการซ่อมจ้อยรอยต่อบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนออกไปทางบางขุนเทียนเลยนะครับส่วนเชื่อมต่อ M82 ช่วงเวลานี้ถือว่ายังไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งจากบางขุนเทียนเข้ามาก็ถือว่ายังไปกันดีๆอยู่นะครับมีชะลอตัวอยู่บริเวณจุดร่วมปู่เจ้านะครับก็ต่อเนื่องไปจนถึงทางลงปากน้ำนะครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงเมกะบางนาเลยนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ส่วนทางด้านประจิมรัฐยานะครับจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านฉิมพลีช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับในฝั่งของอุดรรัฐยาแจ้งวัฒนะออกไปทางบางปะอินก็ยังไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับหรือเหตุการณ์ต่างๆบนทางพิเศษก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณเสมาครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณสันทัศน์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เนื่องจากเรื่องของ AirPods Rail Link นะครับที่ยังคงแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับก็มีเปิดให้บริการรถไฟ1ขบวนนะครับปัจจุบันเห็นบอกว่ามีผู้โดยสารสะสมเป็นจำนวนมากในฝั่งขาเข้าที่สถานีลาดกระบังก็บอกว่าขอให้ผู้โดยสารเนี่ยเผื่อเวลานะครับในการเดินทางแล้วก็หลายท่านที่ใช้รถอยู่ที่ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแยกศรีพัฒน์ที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปลำสาลีเขาบอกว่ารถติดเนื่องจากว่าปล่อยรถไฟมาถี่เลยเรื่องของการแก้ปัญหา AirPods Rail Link นะครับอันนี้ผู้ใช้เส้นทางเขาแจ้งมานะเขาบอกศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านี่ค่อนข้างติดนะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะคุณปิยนุชสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคุณปิยนุชครับบอกว่าถนนตกบางคอแหลมลมกระโชกแรงมากฟ้าครึ้มค่ะขอบคุณนะครับที่เพิ่มเติมให้ตอนนี้พระราม4คลองเตยมองไปด้านนอกก็มืดแล้วนะครับตอนนี้เหมือนประมาณสัก6โมงแล้วมองไปด้านนอกนี่ครึ้มๆมาแล้วไม่มีแดดแล้วแล้วก็มีลมค่อนข้างแรงนะครับด้านนอกเนี่ยใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ฝากระวังด้วยนะครับฝั่งทนนี่เขาบอกว่าตกหนักเลยนะตั้งแต่ไล่มาเลยตั้งแต่นครปฐมเข้ามาสมุทรสาครเข้ามาทางทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนนี่เขาบอกเจอฝนหนักกันเลยนะครับแถวนู้นก็เคลื่อนตัวเข้ามาในเมืองเนี่ยแหละฮะเข้ามาทางด้านของฝั่งตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงอยู่ที่แถวลาดกระบังด้วยนะฮะคุณดวงดาวสวัสดีครับคุณดวงดาวครับ
1: คร
0: ับคุณดวงดาวตอนนี้สถานการณ์การให้บริการ AirPods Rail Link นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้จะมีในส่วนของการเดินขบวนรถของ AirPods Rail Link มีแค่1ขบวนค่ะตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะ
0: ครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของผู้โดยสารติดค้างอยู่ตรงไหนยังไงบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้ถ้าการดำเนินการแก้ไขตัวเฉพาะหน้าค่ะตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของตัวสถานีมักกะสันของเราจะมีการเพิ่มในส่วนของชัตเตอร์บัสที่ให้บริการตั้งแต่ช่วง5โมงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นต้นไปค่ะจากสถานีมักกะสันไปที่สถานีสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็จากสุวรรณภูมิมาที่มักกะสันค่ะเส้นทางในการเดินทางจะเป็นในส่วนของเส้นพระราม9วิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์เลยนะคะมีให้บริการทุกครึ่งชั่วโมงค่ะในส่วนของชัตเตอร์บัสนะคะสำหรับผู้โดยสารค่ะให้บริการฟรีค่ะ
0: แนะนำสำหรับใครที่จะใช้บริการควรเผื่อเวลาอย่างน้อยสักประมาณกี่นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงดีครับหรือว่ายังไงดีครับ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นเผื่อเวลาทางดวงดาวแนะนำว่าในส่วนนี้ไม่แนะนำให้เดินทางผ่านทางตัว AirPods Rail Link นะคะเนื่องจากการรอขบวนจะยาวนานค่ะอยู่ที่ประมาณ60นาทีขึ้นไปนะคะ
0: ครับครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเนาะ
1: ใช่ค่ะหลีกเลี่ยงเส้นทางดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับ
1: ด้วยความยินดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ
1: ผู้ให้บริการเอราวัณคอลเซ็นเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณดวงดาวด้วยนะครับท่านพันตำรวจตรีสมบูรณ์อีสาท่านสารวัตรจราจรสน.บางกอกใหญ่สวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ท่านสารวัตรครับเห็นบอกว่ามีเปิดวันเวย์ใช่ไหมฮะที่เราเคยคุยกันตรงอิสรภาพ41ใช่ไหมเพชรเกษม4อะไรตรงนั้นป่ะฮะ
2: 20เพชรเกษม4อิสรภาพ21ครับ
0: อ๋อ21ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจุดดังกล่าว
2: ช่วงนี้การจราจรก็มีรถใช้เส้นทางนะครับมันก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าคือว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่มีรถเยอะอยู่แต่ไม่เป็นปัญหาการจราจรครับคือเคลื่อนได้ครับ
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: ก็รถยังมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งนะในซอย
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าสำหรับใครที่มาแบบผิดทางนี่เขาจะยังไงดีฮะให้วนเข้าไปกลับรถในวัดหรือว่ายังไงดีฮะท่านสวัสดิ
2: ์ครับครับใช่ใช่มันจะมีวัดสังกระจายครับวนต้องวนออกไปครับวนออกไปเส้นเดิม
0: ก็สามารถเข้าไปวนในวัดได้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับได้ครับเข้าไปเวียนในวัดเพื่อกลับรถได้ครับ
0: จะเปิดวันเวย์ถึงประมาณสักกี่โมงนะครับที่ตอนนั้นเราคุยกัน
2: ช่วงบ่ายนี้จะเป็น15นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับ
0: อ๋อถึง6โมงเย็นเนาะ
2: ครับผม
0: ครับแต่แค่ถึงแค่หน้าวัดสังกระจายแค่นั้น
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ครับในพื้นที่มีฝนไหมครับตอนนี
2: ้กำลังมาเลยครับลมแรงเลยตรงนี
0: ้
2: ครับผมต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับส่วนเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ลูกต้นไม้หรือป้ายประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆครับ คอยสังเกตด้วยตอนนี้ลมแรงเผื่อบางทีลมพัดปลิวลงมาอาจจะเกิดอันตรายก็ต่อผู้ที่ยืนรอรถจะได้ครับเรามาระวังด้วยครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากนะครับท่านสารวัตร
2: ครับผมคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจตรีสมบูรณ์อิสระนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางกอกใหญ่ด้วยนะครับคุณบังสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ที่ไหนมา
0: ครับคุณบังถึงไหนแล้ว
3: ผมกำลังเข้ามาแถวพระประแดงบ้านผมนะครับ
0: เป็นยังไง
3: พอดีพบเจออุบัติเหตุ
0: ครับ
3: ครับผมรถพ่วงอ่ะน่าจะทับรถมอเตอร์ไซค์คร
0: ับ ทับเลยเหรอ
3: ใช่น่าจะมีผู้เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถนะครับเมื่อกี้
0: จุดเกิดเหตุคือตรงไหนอะครับ
3: ตรงสามแยกวัดไทยชยนพอดีครับ
0: อ๋อแล้วเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไหมครับ
3: ผมขับพอดีผมน่าจะชนก่อนหน้าผมจะมาแต่เมื่อกี้รถพ่วงยังจอดอยู่ผมพอดีผมมองไปปุ๊บแล้วผมเห็นขาคนอะใต้ท้องรถครับ
0: โอ้โหคนเดียวเหรอฮะ
3: ไม่ทราบว่ากี่คน
0: หรอ
3: เสียมาแต่ผมเห็นมีผู้เสียชีวิตอะน่าจะเสียชีวิต
0: มีเจ้าหน้าที่มีอะไรไหมครับงั้น
3: รถมูลนิธิไปแล้วครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เห็นครับ
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังไงเราตามให้แล้วมีฝนมีอะไรไหมครับเนี่ยตรงนู้น
3: กำลังไล่มาเลยครับข้างหลังมืดตึ๊บเลยครับ
0: เขาบอกว่ามืดดำมาเลยแต่ยังไม่ตกใช่ไหมลมแรงไหมฮะเนี่ย
3: แรงแรงครับเพิ่งจะเบาไปแรงตลอดครับ
0: ยังไงเดี๋ยวเราตามต่อให้ขอบคุณมากครับคุณบัง
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีอุบัติเหตุของคุณบังนะครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามต่อให้นะบริเวณช่วงหน้าวัดไพรชยนต์นะครับถนนพระราชวิริยาภรณ์เป็นฝั่งขาเข้านะก็บอกว่ามีรถจักรยานยนต์แล้วก็เห็นเหมือนมีคนนอนอยู่ใต้รถบรรทุกพ่วงไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะยังไงมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ากำลังไปที่เกิดเหตุแล้วนะเดี๋ยวยังไงประสานงานพื้นที่ให้ด้วยนะครับการจราจรติดนะฮะชะลอตัวกันอยู่ฮะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เราประสานงานไปที่สภ.พระประแดงรับทราบแล้วนะครับคุณสุกัญญาบอกว่า340มีกิ่งไม้หักขวางถนนเลยกม45แถวบางปลาม้าสาลีอุ๊ยตรงนั้นมีทำถนนด้วยเนี่ยฮะไม่แน่ใจว่าใช่ช่วงที่เขาทำถนนด้วยหรือเปล่านะเขาบอกว่ามันหักขวางถนนอยู่เลนขวาอันนี้เราประสานงานไปที่แขวงทางหลวงสุพรรณที่2ให้แล้วนะครับแต่ว่าการจราจรเห็นคุณสุกัญญาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับคุณเจี๊ยบอยู่โรจนะหนาแน่นช่วงหน้าตลาดนะครับเนื่องจากมีรถมาจอดข้างทางบริเวณช่วงหน้าตลาดสี่ขวามีรถจอดซ้อนคันเลยนะเขาบอกว่าทำให้รถเนี่ยติดในจุดเนี่ยเป็นประจำเลยส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณสมเกียรติ M81 ท่ามกามาฝนหนักตลอดเส้นทางเลยนะฝากระวังด้วยนะฮะแต่การจราจรเนี่ยไม่ติดนะแต่ฝนตกหนักมากเทพารักษ์ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟนะแถววัดหลวงพ่อโตแถวบิ๊กซีบางพลีเอกชัยบางบอนคุณก๊อฟก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากแต่ว่าการจราจรบางบอน5วัดโพแจ้รถมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคุณเด็กวัดป่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าสะพานข้ามคลองบางตันในที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามคลองพระอุดมบริเวณหลักกิโลเมตรที่32มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เลนซ้ายขาออกก็ทำงานด้วยนะใต้ต่างระดับชัยพฤกษ์อยู่เลนซ้ายเหมือนกันลมแรงมากๆไม่แน่ใจตอนนี้ตกหรือยังนะพี่สันบอกว่าฝนตกหนักเลยเพชรเกษมฝั่งขาเข้าแถวบ้านโป่งราชบุรีการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ฝนตกหนักนะฮะคุณตีทองหล่อสวัสดีครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับ
1: หาพี่ตีอยู่ที่ไหน
2: พระราม4ขาออกครับหน้าบิ๊กซีระหว่างบิ๊กซีกับช่อง3ครับพี
1: ่อ่าฮะ
2: เลนขวา
1: ฝั่งเดียวกับช่อง3เลยใช่ไหม
2: ฝั่งเดียวช่อง3ครับแต่อยู่เลนขวาครับต้นไม้เกาะกลางล้มมาพาดขวางถนน
1: ครับแล้วรถผ่านได้ไหมเนี่ย
2: ก็จะเบี่ยงมาใช้เลนกลางกับเลนซ้ายครับพี่มันมี3ช่องนะครับ
1: อ๋อแล้วรถติดไหมฮะเนี่ย
2: ยังไม่ติดครับเพิ่งล้มหมาดๆเลยลมแรงมาวูบเดียวลงมาเลยครับ
1: โอ้โหเป็นต้นอะไรอ่ะต้นใหญ่มั้ยพี่ตี
2: ต้นไม่ใหญ่ครับต้นประมาณ10เซน15เซนประมาณเนี่ยครับ
1: อืมอันนี้อยู่ระหว่างคือเลยบิ๊กซีมาแล้วแต่ก่อนถึงมารีนนท์ใช่ไหมจุดนี้ป่ะ
2: ก่อนถึงมารีนนท์จะมีป้ายรถเมย์อยู่ครับ
1: อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงประสานให้แล้วฝั่งกลับการติดไหมฮะเนี่ย
2: ฝั่งกลับการใช้การได้ปกติครับตอนนี้ผมขาออกก็ใช้การได้ปกติครับยังไม่มีรถติดครับพี
1: ่ฝนลงไหมยังฮะ
2: ยังไม่ลงครับลมแรงครับลมแรง
1: อย่างเดียวเนาะ
2: ลมแรงอย่างเดียวครับยังไม่มีฝนกับพระราม4
1: ยังไงระมัดระวังขอบคุณมากประสานให้แล้วฝั่งกลับการติดไหมฮะเนี่ย
2: ฝั่งกลับการใช้การได้ปกติครับตอนนี้ผมขาออกก็ใช้การได้ปกติครับยังไม่มีรถติดครับพี
1: ่ฝนลงไหมยังฮะ
2: ยังไม่ลงครับลมแรงครับลมแรง
1: อย่างเดียวเนาะ

ทาง BEM นะครับแจ้งผู้โดยสารทุกท่านเนื่องด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link เกิดเหตุขัดข้องส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อที่สถานีเพชรบุรีโปรดพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางขออภัยในความไม่สะดวกครับทางรฟท.และขสมก.ได้มีการจัดรถรับส่งภายในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Airport Rail Link นะครับอันนี้ขอบคุณทาง BEM ด้วยนะฮะตอนนี้หลีกเลี่ยงนะใครที่จำเป็นต้องใช้จริงๆก็ต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่า60นาทีบวกเลยนะฮะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณจิราทีพนะฮะคุณสกอร์เปียนคุณอิงเกรซี่คุณชาตรีคุณปิยะนุชคุณพี่ปัญญาคุณธนินทร์คุณ 3M คุณเต็มพี่วันบางรักนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube นี่หลายท่านแจ้งเรื่องของฝนมาหลายพื้นที่ครับตอนนี้ฝนเทลงมาหนักเลยโดยเฉพาะทางฝั่งทนนะฮะเห็นบอกว่าเข้ามาจากโซนแถวนครปฐมพัดเข้ามาทวีวัฒนาหนองแขมบางขุนเทียนบางบอนนะฮะกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตกหนักลมแรงด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพชั้นในนะครับน่าจะไม่นานนี่แหละหลายพื้นที่เขาบอกมืดตึ๊บมาเลยอ่ะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับหาที่ปลอดภัยกรณีถ้าไปต่อไม่ไหวนะหาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางยังไงจอดก่อนนะครับรอให้ทัศนวิสัยมันดีกว่านี้หรือว่าใครยังไม่ออกจากที่ทำงานหาข้าวหาอะไรทานก่อนเลยวันนี้น่าจะหนักอยู่ครับหลายเส้นทางเลยนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เกิดเหตุคนร้ายวางคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่านราธิวาสเข็นเก๋ง

0: ซุกระเบิดแสวงเครื่องปล่อยแล่นเข้าโรงพักเปลวเพลิงลุกโชนวอดทั้งคันโชคดีไร้เจ็บตายด้านนายกรับทราบเหตุคาร์บอมนราธิวาสบอกเกิดจากหลายสาเหตุย้ำทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบยืนยันยังเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้อนุทินเตรียมถกวิกฤตสารพิษแม่น้ำกกล็อกคิวประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทย 3-4 สิงหาคมนี้ลั่นไม่มาแค่นั่งกินข้าวเตรียมชนหนักทุกปัญหาเพื่อประโยชน์คนไทยนายกเผยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนที่ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบยายหมดสติชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปยืนยันสิทธิ์อนุทินเยือนชลบุรีมอบนโยบายลุยจัดเต็มสุดซอยปราบอาชญากรรมทุกรูปแบบพร้อมให้สัญญาลูกผู้ชายพร้อมเป็นแบ็คหนุนเจ้าหน้าที่ยันปฏิบัติหน้าที่สุจริตไม่มีใครแตะตำแหน่งได้ย้ำยุคนี้ไม่มีสายลึกลับไม่รับเคลียร์ใครปมโกงสอบท้องถิ่นแม้ใครเลิกคบชัดคนพวกนี้ตราบาปติดเท่ากระดูกจนลอยอังคารด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นปี68ตรวจกระดาษคำตอบใหม่คนไม่ผ่านเกณฑ์ออกส่วนคนสอบผ่านโดยสุจริตไม่ต้องสอบใหม่รัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบรัฐบาลยินดีผลสำเร็จไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชน39ล้านคนเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้านบาทกระจายสู่พ่อค้าแม่ค้า 1.09 ล้านรายผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านแหลมตรวจความคืบหน้าก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชานำร่องเขตที่52ถึง54จังหวัดจันทบุรีคืบหน้า180แล้วคาดเสร็จกรกฎาคมนี้ก่อนก่อสร้างช่วงที่2อีก 7.07 กิโลเมตรแอร์พอร์ตเรียวลิงระบบสับราง ARL ขัดข้องตกราง1ล้อวิ่งได้ขบวนเดียวความถี่1ชั่วโมงแนะผู้โดยสารใช้ขนส่งสาธารณะทางเลือกช่วงนี้ชั่วคราวส่วนที่อุดรสนามบินอุดรธานีป่วนปิดใช้รันเวย์ชั่วคราวเครื่องบินทหารสิงคโปร์แบบ F-16 ฝึกปฏิบัติภารกิจฝึกบินไฮดรอลิกกีดขวางกระทบ4เที่ยวบินดีเลย์ศูนย์เอราวัณสรุปเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลยอดรวมเสียชีวิตเป็น35รายยังคงรักษาตัวใน ICU อีก12รายด้านชัดชาติสั่งปิด56สถานประกอบการพบบกพร่องความปลอดภัยร้ายแรงที่ประชุมกตร.มีมติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ข่าวดีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทใช้บริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ได้แล้วย้ำเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครูทรายร้องแพทยสภาสบส.สอบแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชนดังอ้างวินิจฉัยโรคผิดพลาดทำสามีเสียชีวิตยื่นสภาการพยาบาลสอบพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยปิดฉาก67ปีบขส.ตราดเตรียมยุติเดินรถตราดกรุงเทพสิ้นเดือนนี้เหตุแบกรับต้นทุนไม่ไหวขณะที่ยังมีรถร่วมบขส.มินิบัสให้บริการในเส้นทางกรุงเทพตราดตามปกติและเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีคณะกรรมการมรดกโลกจะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปูชนียสถานอายุกว่า 1,500 ปีขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดี มีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเนาะ
11: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
12: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
13: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
14: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจัดสลอยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณสันสวัสดีครับพี่สัน
2: ครับผมคุณเสมา
1: พี่สันอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย4
1: ครับ
2: ครับผม
1: ฝนตกไหม
2: โอ้ตกหนักตกหนักตั้งแต่ไหนตั้งแต่ลาดบุรีมาเลย
1: โอ้เห็นเขาบอกลาดบุรีนี่ลมแรงด้วยเหรอครับ
2: ลมแรงลมแรง
1: อ๋อแล้วมีต้นไม้มีอะไรล้มบ้างไหมครับ
2: ไม่มีไม่มีแต่ว่าลมแรง1 2 3อ่ะเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงแต่ว่าช่วงที่ว่าบางแพบางแพมันนครปฐมเนี่ยตกหนักตกแรง
1: ครับ
2: ครับผม
1: อ๋อแต่ยังไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียนะครับ
2: ก็จะมีอยู่ตรงช่วงนึงตรงทางโค้งที่ว่าเพชรเกษมเลี้ยวเข้ามาบรมตรงนั้นจะมีรถแหกโค้งอยู
1: ่เอ้า
2: ตรงหน้าตรงหน้าไอ้ที่ว่าขายพวกของญี่ปุ่นมือ2อะไรอ่ะ
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับตรงนั้น
2: ตอนผมมายังไม่มีแต่ว่ารถมันเชิดหน้าอยู
1: ่มีคนเจ็บไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยเพราะว่าผมมาเขาน่าจะล่วงหน้าผมไปสักไม่เกิน5นาที10นาที
1: อืมครับครับครับ
2: แล้วก็ตรงนี้ตรงพุทธมณฑลสาย4ตรงทางออกคู่ขนานเข้ามาในทางด่วนก็มีปิกอัพคันหนึ่งรถเก๋งคันหนึ่ง
1: ครับ
2: รถปิกอัพชนตูดรถเก๋งอยู่ตรงเชิงทางออกพอดีเลย
1: อ้าวเหรอฮะ
2: เชิงทางออกเส้นที่ก็มาทางบรมอ่ะ
1: ครับครับ
2: ครับผม
1: อ่ะได้ยังไงเดี๋ยวตามต่อประสานงานให
2: ้ครับผมสภาพถนนบรมนะ
1: ครับ
2: ในช่องทางด่วนทั้งเข้าทั้งออกเลยน้ำเลนซ้ายเลนซ้ายนี่น้ำท่วม
1: ระยะทางยาวไหมครับ
2: ช่วงเป็นตรงไหนตรงไหนน้ำที่ระบายไม่ทันเลนซ้ายนี่ท่วมท่วมทั้งเลนเลยแล้วก็เลยกองกษัตริย์มาประมาณสัก100เมตรตรงนั้นจะเป็นเชิงสะพาน
1: ครับ
2: มันท่วมทั้ง3เลนเลยทั้ง1 2 3เลยมันท่วม
1: ครับครับ
2: รถมาแรงๆอ่ะเหินปุ๊บก็ไปประดังกับเชิงสะพานแต่ว่าสะพานไม่สูงหรอก
1: ครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับพี่สารที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: จะเปียกไหมเนี่ยคุณเสียมาวันนี
1: ้ไม่น่าจะเหลือนะพี่น่าจะไม่รอดแล้วล่ะพี่วันนี้
2: เพราะว่าตอนนี้ผมออกมานี่ก็1212มาตลอดเลยนะ
1: นั่นน่ะสิครับนี่ก็มามืดตึ๊บเลยฮะเดินทางปลอดภัยพี่สารใช่ๆ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณเพลินด้วยนะครับคุณ AA คุณอิสราคุณหนุ่มนะครับบอกว่าบางพลัดฝนตกหนักมากเลยนะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณปะเกอินนะครับคุณชมาพรพิติกสวัสดีนะครับคุณปัญญาพิวันบางรักคุณเต็มคุณเพลินด้วยนะพุทธมณฑลสาย3ขาเข้าขาออกมุ่งหน้าไปเกษมมีฝนตกหนักมากๆใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3มานี้จากพิติกชมาพรนะครับเพิ่มเติมให้พิวันบางรักสีลมบางรักท้องฟ้ามืดครึ้มฝนยังไม่ตกตอนนี้น่าจะตกแล้วมั้งครับพี่วันคุณปัญญาพี่ปัญญาบอกว่าสายเอเชียแถวสิงห์บุรีตอนนี้ลมแรงมากค่ะฝนเริ่มเทลงมาแล้วนะครับตอนนี้มีฝนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็แนวริมแม่น้ำฝั่งพระนครตอนบนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนา36มิลลิเมตรนะฮะฝนเข้ามากลุ่มใหญ่เลยนะครับคุณอิสราบอกว่าลำลูกกาสายไหมฝนตกแล้วครับระดับ1คุณเพลินงามวงวานต่อเนื่องเกษตรนวมินทั้งไปและกับฝนตกหนักเลยแถมรถหนาแน่นด้วยนะครับคุณหนุ่มบางพลัดเมื่อสักครู่บอกว่าฝนตกหนักมากลมแรงด้วยนะฮะแล้วก็มีข้อมูลทางหลังใหม่เพิ่มเติมกรณีคุณตีทองหล่อเมื่อครู่บิ๊กซีพระราม4นะครับเลยมาเล็กน้อยก่อนถึงตึกมารีนนท์มีต้นไม้ที่เกาะกลางมันล้มลงมากีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาเราประสานงานไปทางศูนย์อมรินทร์แล้วก็แจ้งไปทางด้านของเขตคลองเตยรับทราบแล้วนะครับการจราจรตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะแล้วก็คุณติ๊กพุทธมณฑลสาย3เมื่อสักครู่ต่อเนื่องบรมรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝนตกลมแรงฝากระวังด้วยคุณณัฐพลเจริญนครคลองสานมุ่งหน้าเจริญรัฐเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพิพันธ์ฝนตกถนนพระราม3ต่อเนื่องไปถนนตกฝนยังตกหนักอยู่นะครับพระราม3ถนนตกการจราจรรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ด้านคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ตอนนี้ก็ออกทาง YouTube อย่างเดียวละ
1: ใช่ ครับ
2: ผมลืมเปิดโทรศัพท์รู้เลยว่าไฟดับแน
1: ่เออครับ
2: ก็ยังเปิดไฟอยู่นะครับครับผมคือช่วงปานกลางช่วงประมาณชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ตัวเมืองก็ยังปล่อยอยู่ยังทำให้เลอะกระจกนิดนึงนะครับมาแล้วไม่ไปง่ายๆก็ส่งเขาไปหาคุณเสมาแล้วทางด้านโน้นช่วงแรกลมแรงมากนะครับก็จะตกดอนตูมต่อเนื่องเข้าไปนครชัยศรีก็เข้าไปทางด้านในอ่ะนะแต่บางเลนจะเข้าไปทางด้านในแต่ว่าตัวเมืองตกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังตอนนี้ยังปล่อยอยู่แต่ติดสารบกติดเหมือนกันนะครับก็ฝนตกก็ชะลอไปตามจังหวะของรถที่วิ่งนะ
1: คร
2: ับ ถนนยังลื่นอยู่นะครับก็เข้าออกก็ยังรถหนาแน่นแต่ว่ายังพอใช้การได้นะครับหน้าพระขนาดนี้ก็ยังใช้ได้นะเท่าที่ดูรถเยอะก็จริงแต่ว่ายังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับใช้ได้อยู่ก็ฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีอุบัติเหตุของคุณบังต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับที่บอกว่าถนนพระราชวิริยาภรณ์บริเวณช่วงหน้าวัดไผ่ชยนต์นะครับเป็นรถบรรทุกพ่วงกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับทางสภ.พระประแดงตอนนี้อยู่กับทางกู้ภัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูอยู่ระหว่างรอแพทย์นะครับในที่เกิดเหตุการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้มอเตอร์เวย์จุดบางปะกงสาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่42+200เมื่อสักครู่มีกรณีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พระราม3ก็บอกฝนตกหนักลมแรงด้วยคุณชัยรัตน์อยู่ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแถวเซ็นทรัลเวสต์วิวฝนตกหนักมากการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณชาตรีอยู่พหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าโรงกระสาบที่จะมุ่งหน้าไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตฝนเริ่มตกลงมาแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปและกลับคุณแพทอรุณอมรินทร์ฝั่งขาออกหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณอมรินทร์มีหลังคาเขาบอกขนาดใหญ่มันปลิวมาแล้วก็มาพาดสายสื่อสารลมแรงอันตรายมากการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเดี๋ยวเรารีบประสานงานให้เลยนะครับคุณมดเอ็กการจราพิเศษด้านฝั่งบุ๋มแหวนตะวันตกขาออกแถวต่างระดับเพชรเกษมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งขาเข้าแต่ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ฝนยังไม่ตกแต่มืดมากไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตกหรือยังนะแถวนู้นคุณนรินทร์แบรีเออร์ปลิวครับวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าหน้าการบินไทยช่องทางคู่ขนานซ้ายมือมีงานขุดถนนแล้วก็เห็นแท่งแบรีเออร์สีส้มที่วางกั้นไว้แต่เนื่องจากว่าฝนมันตกลมมันแรงมันพัดออกมาปลิวออกมาขวางถนนเลยครับตอนนี้วิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียวนะครับวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าหน้าการบินไทยการจราจรชะลอตัวครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับการปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวันลบนะครับพี่พัชนีบอกว่าบางบัวทองฝนตกหนักมากๆนะครับคุณอิสราลำลูกกาสายใหม่ฝนตกแล้วคุณเพลินนวมินเกษตรงามวงวานติดมากคุณปะเกอินรังสิตทั้งลมทั้งฝนเลยมินบุรีฝนตกหนักลมแรงมากคุณเอเอพี่วันลบเมื่อสักครู่เพิ่มเติมพยาไทยมาบอกว่าอากาศไม่ดีเลยทั้งลมทั้งฝนรถก็เยอะนะครับขอบคุณมากนะครับหลายๆท่านเลยที่ช่วยกันเพิ่มเติมมาทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้สัญญาณออกอากาศทางวิทยุปกติแล้วนะครับใช่ไหมใครที่รับฟังผ่านช่องทาง FM 100ทางวิทยุตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับส่งข้อมูลกลับมาได้นะครับเราจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับสามารถแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพยายามติดตามให้นะครับสำหรับเรื่องราวดังกล่าวที่หลายท่านแจ้งเข้ามาฝนตกลมแรงหลายพื้นที่แนวริมแม่น้ำทั้งฝั่งพระนครตอนล่างตอนบนทั้งฝั่งทนนะครับคลองสามวามินบุรีหนองจอกเห็นบอกว่าฝนปกคลุมทั่วทุกพื้นที่แล้วในช่วงเวลานี้วิภาวดีรังสิตมีน้ำท่วมขังคุณชาตรีสวัสดีครับ
2: มาสุดรอครับ
1: สวัสดีครับพี่ชาตรีอยู่ช่วงไหนของวิภาครับเนี่ย
2: ผมอยู่ตรงประมาณเลยประไทยศึกษามาหน่อยนึงเป็นวิภาดีขาเข้าครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ฝนเริ่มจะซาเม็ดแล้วแต่ว่าฝนหลังจากที่ตกค่อนข้างหนักมาช่วงนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนี้น้ำท่วมขังฝั่งหรือซ้ายสุด
1: โอ้ครับมันยาวไหมครับพี่ชาตรีจุดที่
2: มันตั้งแต่ประไทยก่อนถึงประไทยอุดมศึกษาหน่อยนึงจนกระทั่งมาถึงเกลืองม้า
1: ครับ
2: เกลืองม้ากลับรถเป็นขาออกครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ชะลอแต่รถชะลอตัวตั้งแต่ยังไม่ถึงหลักสี่
1: เขาบอกว่ารถเยอะเลยเหรอพี่วิภาตอนเนี้ย
2: ตอนนี้ก็คือเวลาขนาดนี้ปกติเยอะอยู่แล้วครับแต่ที่พอเสียไปซ้ายไปช่องทางหนึ่งมันทำให้รถเล็กก็ต้องไปอยู่ที่เลนกลางเลนขวาแต่ของผมเป็นรถสูงผมก็เลยวิ่งซ้ายแต่ก็ทำความเร็วไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้ำมันจะไปสาดใส่เลนกลางเขา
1: ครับครับ
2: ก็ชะลอตัวกันหมดแล้วครับตอนนี
1: ้
2: ก็ทำใจนิดนึง
1: เดินทางปลอดภัยครับพี่ชาตรีระมัดระวัง
2: ยังไงฝากบอกเพื่อนๆก็จะเย็นนิดนึงฝนตกเดี๋ยวสักพักนึงก็น่าจะคลี่คลายแต่ว่าคงจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องงานกันแล้วครับ
1: ใช่ใช่
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับครับ
2: ไม่ได้เจอฝนมาหลายวันครับพอเจอก็ให้มันเย็นๆหน่อยครับ
1: โอ้โหหนักเลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีอุบัติเหตุที่ถนนพระราชวิริยาภรณ์ฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุหน้าวัดไผ่ชยนต์นะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่คุณบังแจ้งเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามความคืบหน้ากันนะครับก็มีการประสานไปสภ.พระประแดงขณะนี้ท่านร้อยตำรวจเอกสราวุธสวนกลิ่นท่านรองสารวัตรสอบสวนพื้นที่สภ.พระประแดงก็มีการเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้จากการที่สอบถามคนเห็นเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยลักษณะเหมือนว่าออกมาจากซอยนะอันนี้คือผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่ามาตัดหน้ารถบรรทุกที่กำลังวิ่งมาทางตรงแล้วก็รถบรรทุกพ่วงเนี่ย18ล้อเนี่ยเขาเบรกไม่ทันก็เลยชนคนขับรถจักรยานยนต์นะฮะก็เลยเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับก็เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปที่สถาบันนิติเวชแล้วนะครับผู้เสียชีวิตนี่เห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีแต่ยังไม่ทราบชื่อนะครับขอบคุณท่านรองสารวัตรสอบสวนพื้นที่สภ.พระประแดงด้วยครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกครับทำให้ถนนเปียกลื่นเคลื่อนตัวได้ช้าครับรถเริ่มมีปริมาณครับผม
1: ครับ
3: รวมรถเริ่มหนาแน่นครับช่วงนี้ฝนตกหนักครับ
1: มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียเพิ่มเติมไหมครับในพื้นที่ประชาชื่น
3: มีจอดเสียอยู่ตรงช่วงจากประชานุกูลไปวงสว่างครับ
1: รัชดาเหรอครับ
3: รอครับรัชดาขาออกครับผม
1: อ๋อเป็นรถอะไรอ่ะท่านรอง
3: รถป รถไฟฟ้าครับรถนั่งส่วนบุคคลครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้รถติดขัดมากน้อยแค่ไหนครับเส้นราชดำเนิน
3: ก็ติดนิดนึงครับฝนตกช่วงนี้ด้านน้องก็รถเยอะอยู่แล้วครับกำลังรอรถยกอยู่ครับผม
1: อ๋อเขาอยู่เลนไหนครับท่านรอง
3: อยู่ประมาณเลนกลางครับ
1: เลนกลางเลยใช่ไหมอ๋อ
3: ครับผม
1: ได้ได้ยังไงเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้จุดเกิดเหตุช่วยย้ำอีกทีได้ไหมท่านรอง
3: ครับช่วงลงประชานุกูลไปวงสว่างครับผม
1: อ๋อเชิงทางลงเลยนะฮะ
3: ครับเชิงทางลงช่วงนั้นนะครับจากประชานุกูลไปวงสว่างครับรถเสียครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเราย้ำให้นะครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณ
3: ครับรถยังหนาแน่นครับฝนตกถนนเปียกลื่นครับผม
1: แต่ไม่มีตรงไหนแบบเป็นแอ่งน้ำรอระบายอะไรอย่างนี้ยังไม่รับแจ้งนะฮะ
3: ยังไม่มีครับผมยังไม่มีครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีกรณีรถนะเห็นบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าไปจอดเสียถนนรัชดาภิเษกนะครับฝั่งขาออกบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลก่อนถึงวงสว่างนะครับก็บอกว่าจอดเสียอยู่เลนกลางเลยก็เลยรอรถยกอยู่ตอนนี้รถติดมากนะก็บอกว่าท้ายนี่อยู่โค้งศาลอาญาเลยนะส่วนฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7นี่ฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันครับที่จะมุ่งหน้าไปรัชดาภิเษกก็ติดเหมือนกันพิบูลสงครามนี่ก็รถเยอะนะครับมุ่งหน้าไปโค้งวัดเขมาต่อเนื่องไปด้านของสะพานพระราม5แล้วก็งามวงวานค่อนข้างติดติวานนท์ไปกลับแคไลน์รัตนาธิเบศรเข้าออกแคไลน์สนามบินน้ำแจ้งวัฒนะรามินทานะครับเป็นบางช่วงแล้วที่มีชะลอตัวกันหนาแน่นพหลโยธินวิภาวดีรังสิตแถว5แยกลาดพร้าวแถวบางเขนแถวรัชโยธินเสนาเกษตรโอ้รถติดเลยนะครับพหลโยธินช่วงอารีสนามเป้าอนุสาวรีย์ชัยจตุรทิศศรีอยุธยาราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสามเหลี่ยมดินแดงใต้ถนนดินแดงแยกประชาสงเคราะห์บทแม่พระพระราม9อโศกมนตรีไปกลับสุขุมวิทไปกลับอโศกนานาใต้ดุลเพลินจิตชิดลมพระราม1พญาไทราชเทวีราชปารภมักกะสันราชดำริราชประสงค์ประตูน้ำทางฝั่งเพชรบุรีอุรุพงษ์เพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยติดนะครับที่พูดไปนี่คือติดหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็พระราม4นะครับสะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุสาทรเหนือใต้วิทยุเข้าออกเพลินจิตรวมไปถึงด้านของแยกวิทยุก็ยังคงหนาแน่นเช่นเดียวกันสาทรใต้นี่ไทยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ด้านของสาทรเหนือนี่ไทยก็ไม่แพ้กันเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยพระราม3ก็ติดนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงใต้สะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9ที่จะข้ามมาทางด้านของสะพานพระราม3กรุงธนบุรีลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเจอท้ายแถวเลยนะครับสำหรับจุดดังกล่าวสุขุมวิทแถวช่วงบางจากแถวช่วงอุดมสุขแถวช่วงบางนาแล้วก็ศรีนครินทร์เข้าออกศรีเอี่ยมศรีอุดมรวมไปถึงด้านของศรีพัฒน์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามธัญญาปาเจอท้ายแถวเลยนะพัฒนาการเองด้วยนะครับบริเวณช่วงมุ่งหน้าแยกศรีพัฒน์ทั้งฝั่งขาออกที่ไปจากถาวรธวัฒน์แล้วก็ฝั่งขาเข้าที่มาจากอ่อนนุชนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันแยกคลองตันด้านของสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงค์ตอนนี้ติดขัดมากเลยนะฮะหลายท่านเพิ่มเติมข้อมูลให้ทาง YouTube ขอบคุณมากนะครับคุณดาคุณปะเกอิงคุณปิยนุชคุณชนาทัศน์นะครับคุณ AA คุณสกอร์เปียนคุณพรสวรรค์เขาบอกว่าแถวสะพานสูงมอเตอร์เวย์ทับช้างลมแรงมากฟ้าร้องแต่ฝนยังไม่มีครับปากเกร็ดตกหนักมากนะก็บอกว่าต้องยูเทิร์นกลับบ้านเลยนะฮะตกหนักมากเลยแถวช่วงปักเกร็ดแจ้งวัฒนายังติดอยู่นะครับบริเวณหน้าศูนย์ราชการหลักสี่รวมไปถึงด้านของข้ามแยกเมืองทองแล้วก็ทางฝั่งของเลี่ยมปักเกร็ดติวานนท์วันนี้ก็แน่นนะขาเข้าที่จะมุ่งหน้า5แยกเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ยังได้ช้านะครับผ่านพ้นจุดนี้ฝั่งชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ส่วนด้านของสัมมาคีใต้ทางด่วนยังชะลอตัวฝั่งที่มาจากประชาชื่นประชาชื่นยังคงหนาแน่นนะครับบริเวณช่วงตัดสัมมาคีแล้วก็บริเวณช่วงตัดเลียบคลองปักปายังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงนะครับรามินทานะครับเป็นช่วงวัชรพลกม6กม8หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์รัชดารามินทาที่จะมุ่งหน้ามาทางของรามินทายังเคลื่อนตัวได้ช้าเกษตรนวมินนะครับลาดปักเขาที่จะมุ่งหน้ามาทางของแยกอเวนิวนะครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวเรียบด่วนหนาแน่นเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรจุดนี้ติดขัดต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของงามวงวานงามวงวานยังเต็มพื้นที่นะครับทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: นี่ไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ตอนนี้ทีมฝ่ายเทคนิคกำลังเร่งแก้ไขให้อยู่นะครับสำหรับหลายท่านที่แจ้งเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาบอกขอบคุณมากนะครับเรื่องของสัญญาณวิทยุนะฮะขาดขาดหายเป็นช่วงๆนะครับก็มาติดตามใน YouTube กันก่อนนะครับ YouTube ยังคงฟังได้อยู่นะครับในช่วงเวลานี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณปอคุณ AA คุณรพีคุณมด X นะครับคุณทวัฒน์คุณจิรทิพย์คุณปิยนุชนะฮะอีกหลายท่านก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลให้คุณสกอร์เปียนคุณพรสวรรค์ด้วยนะครับพี่ธันวรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธันวรินทร
1: ์วันนี้ฝนแรงทั่วเลย
0: หนักเลยใช่ไหมอยู่แถวไหนแล้วครับเนี่ย
1: ใช่ใช่ตอนนี้อยู่แถวเส้นตัดบรม
0: อืมครับราชพฤกษ์ตัดบรมเหรอฮะ
1: รถไม่ไม่ใช่จากปิ่นเกล้ามาเข้าบรมเพื่อจะไปเข้าราชพฤกษ
0: ์อ๋อครับครับติดไหม
1: ติด
0: อ๋อ
1: ติดมากเลย
0: ติดมากเลย
1: ติดมากเลย
0: อืม
1: แต่ฝั่งขาเข้าดีกว่านะ
0: ครับ
1: ฝั่งขาเข้ารถคล่องตัวกว่าฝั่งขาออกรถเยอะแล้วก็ฝนแรงอยู
0: ่เขาบอกว่าลมแรงด้วยแถวนู้นอ่ะ
1: โอ้ยเมื่อกี้ตอนประมาณ4โมงครึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: อยู่แถววงเวียนใหญ่โอ้โหลมแรงมาก
0: ใช่เขาบอกลมแรงหลายพื้นที่เลยแล้วฟ้าก็แรงนะ
1: มอเตอร์ไซค์เขาต้องจอดรถกันอ่ะ
0: อืมครับ
1: เพราะไม่ถ้าเขาขี่กันไม่ได้
0: อืมแล้วมีตรงไหนที่มีน้ำรอระบายไหม
1: ไม่มีนะ
0: ยังไม่มี
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ยังไม่เห็นมีน้ำรอระบาย
0: ครับครับ
1: แล้วตอนนี้อยากถามว่าถ้าไปพระนั่งเก้าไปทางราชพฤกษ์แล้วก็ไปตัดสะพานเกตใช้ได้ไหม
0: ราชพฤกษ์ติดจนไปถึงนู่นแล้วครับเชิงทางลงตนขึ้นมาจากอุโมงค์อ่ะแล้วก็ไปชะลอตัวแถวช่วงเส้นตัดบางกรวยอีกทีนึงด้วยนะเขาชะลอตัว2จุดนะครับเนี่ยแต่ถ้าจะไปสะพานพระนั่งเก้าถ้าถึงตรงบางรักน้อยถ้าอิดนั้นก็ไม่ติดแล้วครับตรงนั้นก็ใช้ได้แล้วแต่ว่ากว่าจะผ่านราชพฤกษ์ไปเนี่ย
1: คือมัน
0: ใช่ใช่ก่อนจะไปถึงคือมันยาวนะท้ายแถวราชพฤกษ์เนี่ยมันยาวมาก
1: พอดีวันนี้ต้องไปรับแม่ที่นั่น
0: อ๋อติดครับติดราชพฤกษ์นี่ท้ายค่อนข้างยาวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าด้วย
1: แต่เมื่อกี้โทรหาพี่สาวบอกที่ฝนตอนนี้แรงมาก
0: ใช่ฟ้าแรงด้วยครับ
1: ทั้งฝนใช่ใช่ฟ้าแรง
0: ใช่ผมนั่งมองอยู่เนี่ยหู
1: มันไม่ได้ตกเมื่อไหร่มันไม่ได้ตกมาหลายวันนะเนาะร้อนมาก
0: ครับต้องเดินทางปลอดภัยพี่ดาว
1: มันเป็นหน้าฝนไหมตอนนี
0: ้ ยังหน้าฝนอยู่ยังหน้าฝนอยู
1: ่ โอเคได้ครับ
0: ครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับพี่ดาวเรน
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้กลุ่มฝนหนักเลยครับในหลายพื้นที่นี่ครอบคลุมไปแทบจะครบทุกพื้นที่แล้วนะครับก็นนทบุรีนี่ฝนหนักมากนะครับหลายท่านแล้วก็มองไปด้านนอกนี่ฟ้าค่อนข้างแรงนะแต่ว่าตรงพระราม4นี่เริ่มเบาละที่ตึกไทยคลองเตยนะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะด้วยนะมองไปทางไกลๆทางนู้นนะครับก็เห็นแป๊บๆยังไงก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ไปต่อไม่ไหวนี่หาที่ปลอดภัยจอดก่อนนะครับเพราะว่าการจราจรนี่วันนี้ติดขัดมากๆเลยนะฮะไหนจะเรื่องของแอร์พอร์ตเรลลิงที่ขัดข้องกันมาอีกนะครับก็บอกมีผู้โดยสารตกค้างแล้วก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางนะครับไหนจะเรื่องของฝนนะครับที่มาตกเอาช่วงเร่งด่วนพอดิบพอดีเลยนะฮะแล้วก็การจราจรในเมืองเนี่ยหลายพื้นที่เลยครับอโศกเพชรบุรีดินแดงพระราม9ราชปรารภมักกะสันศรีอยุธยาจตุรทิศพญาไทนะครับเพลินจิตพระราม1ชิดลมสาทรเหนือใต้พระราม4รัชดาเนี่ยติดหมดเลยนะที่พูดชื่อไปนี่คือแน่นมากนะรับแจ้งหลังไมค์นี่หลายท่านบอกว่าหยุดนิ่งไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็พหลนะครับทางฝั่งลาดพร้าววันนี้ก็ติดนะ5แยกวิภาออกบางเขนพหลเข้าออก5แยกรัชโยธินเกษตรนวมินทร์ที่จะลงอุโมงค์ต่อเนื่องงามวงวานติวานนท์รัตนาธิเบศรราชพฤกษ์ท้ายยาวขาออกแจ้งวัฒนะรังสิตปทุมโอ้ติดเยอะมากครับแล้วก็หลายที่เลยครับที่รับแจ้งมาว่ารถติดรถติดรถติดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้พระราม3ขาออกเจริญกรุงก็รถมากนะครับบางรักสีลมสีลมก็ติดมเหสักสุรศักดิ์ใต้ด่วนเจริญราชสุรวงศ์ศรีพญากรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าไปโพนิมิตเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารถเยอะพระราม2แรงมากทั้งฟ้าทั้งลมครับนะฮะขอบคุณคุณเหมียวพระราม2ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณสันสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับถึงไหนแล้วพี่สัน
2: ตอนนี้เข้ามาบรมแล้ว
1: อ๋ออุบัติเหตุเหรอครับ
2: อุบัติเหตุอุบัติเหตุ
1: ครับช่วงไหนของบรมครับพี่สัน
2: ช่วงที่ว่าท่องทางด่วนที่ว่าจะออกเลนคู่ขนานที่ว่าจะไปลาจะพึกอ่ะ
1: อ๋อครับ
2: ครับผมเขาชนกันอยู่ในช่องเลนฝาของคู่ขนาน
1: อืมครับมีคนเจ็บไหม
2: ครับผมไม่น่าจะมีเพราะว่าเขาไม่ออกกันมาเลยอ่ะไม่เห็นคนไม่เห็นคนฝนมันตกไง
1: หนักอยู่ใช่ไหมหนักอยู่ไหมครับ
2: ตอนนี้เบอร์หนึ่ง
1: ซาแล้วเนาะ
2: ซาแล้วซาแล้วแต่ว่าถนนเปียกลื่น
1: ท้ายเป็นยังไงบ้างพี่สาร
2: ตอนนี้อยู่ตรงไฟเขียวไฟแดงในตรงที่ว่าอยู่เทินอ่ะตรงวัดไก่เตี้ย
1: อ่าฮะ
2: ตั้งหางแถวหางแถว
1: โอ้พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผม
1: อ๋อฮะแล้วกลับกันอ่ะพี่สาร
2: ต้นกลับกันมองไม่เห็นต้นไม้มันสูงเลยมองไม่เห็น
1: แต่ตรงนู้นยังไม่มีต้นมงต้นไม้อะไรที่ล้มลงมาขวางทางยังไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีเลยแต่ว่าลมแรงที่วิ่งมานี่ลมแรงแต่ว่าไม่มีต้นไม้ล้ม
1: อืมครับ
2: ครับผม
1: ยังไงเดินทางปลอดภัยครับพี่สาร
2: ครับผมคร
1: ับ ขอบคุณนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนกสวัสดีครับ
3: ครับสถานะปัจจุบันเส้นรัตนาธิเบศฝั่งขาออกครับตอนนี้เลยถนนเลี่ยงเมืองมาแล้วเลยเซ็นทรัลน็อตมาแล้ว
1: ครับเป็นไงบ้าง
3: แต่ว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ที่ปัดเบอร์1นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่หน้าของเปรมมาของเปรมมาข้ามพงเพชร
1: ครับ
3: เคลื่อนตัวได้ช้าเจ้าที่ปัดเบอร์2ยังเอาไม่อยู่อะครับยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
1: ่
3: ยังลงหนักตอนนี้เริ่มเบอร์1แต่ว่าถนนเปียกลื่นอยู่ครับก็ฝั่งขาออกช่องทางด่วนเนี่ยไปได้ช้าๆนะครับไปได้ช้าแต่ว่าเลนซ้ายสุดของช่องทางด่วนจะเร็วกว่าช่องขวานะครับ
1: ครับครับ
3: ครับผมแล้วตอนนี้ฝั่งกลับกันก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าหน้าทางขึ้นพนังก้าวตัวใหม
1: ่
3: จะมีอะไรหรือเปล่านะครับรถมันช้าสักนิดนึง
1: ใช่ใช่เพราะว่าหัวแถวมันอยู่ตรงเกือบถึงตรงเชิงทางขึ้นนะฮะคุณนกหัวแถว
3: ตรงนั้นอาจจะมีส่วนว่าน้ำขังหรือเปล่าครับตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังจะลองไปดูครับไม่ออกคู่ขนานแล้วครับลองไปดูตรงนั้นมันน่าจะอาจจะเป็นจุดที่ก่อนจะขึ้นเจอทางขึ้นน
1: ้
3: ำน่าจะนองอยู
1: ่มันเป็นจุดประจำเหรอครับตรงเนี้ยที่เวลาฝนตกหนักแล้วมันจะมีน้ำท่วมเนี่ยหรอ
3: มันก็เหมือนกับดูลักษณะเหมือนจากถนนผมมองด้วยสายตานะครับอาจจะลงต่ำนิดนึงแล้วค่อย
1: แล้วค่อยขึ้นไป
3: ขึ้นสะพาน
1: อ๋อเหมือนเป็นแอ่งใช่ไหมตรงนั้นมันเหมือนเป็นแอ่ง
3: คิดว่าน่าจะเป็นแอ่งครับใช่ครับเพราะว่าตอนใช่เลยครับเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยต้องเบี่ยงเข้ากลางครับ
1: อ๋อถึงแล้วใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุด้วยไหมไม่แน่ใจนะครับตอนเนี้ยยังเห็นรถเลนซ้ายเนี่ยเบี่ยงหลบขวาครับผม
1: ครับครับครับ
3: เดี๋ยวนะครับ
1: ได้ครับกำลังจะถึงใช่ไหมฮะที่เกิดเหตุพอดีเลย
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับน้ำอาจจะระบายได้ช้าครับผมแต่พอหลุดตรงนี้ไปก็ไหลได้ปกติครับ
1: อ๋อครับระยะทางไม่ได้ยาวใช่ไหมคุณนกตรงเนี้ย
3: น่าจะสักประมาณเบื้องต้นไม่น่าจะถึงร้อยไม่น่าจะถึง200เมตรนะครับ
1: อ๋อเฉพาะเลนซ้ายเลนเดียวนะ
3: ไม่ใช่ซ้ายครับทั้งซ้ายและกลางครับ
1: โอ้ซ้ายกับกลางด้วยอ๋อ
3: รถวิ่งถ้ารถวิ่งซ้ายมาเนี่ยอาจจะต้องชะลอก่อนแต่พอหลุดตรงนี้มาเนี่ยก็ไปได้ครับตรงนี้มันเป็นน่าจะเป็นแอ่งอยู่นะครับ
1: อ๋อได้ครับได้ครับ
3: ก็พอมอเตอร์ไซค์เขาก็ยังไปได้แต่ว่าอาจจะลื่นเปียกลื่นนะครับ
1: อ๋ออ่ะยังไงเดินทางปลอดภัยคุณนกขอบคุณมากเลยครับ
3: ครับผมรายงานเป็นข้อมูลครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณนกด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ขอบคุณพี่สันด้วยนะครับแล้วก็พี่ปัญญาเพิ่มเติมมาให้บอกว่าตรงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าซ้ายสุดจะมีน้ำท่วมเป็นประจำถ้ามีฝนตกหนักๆนะฮะแล้วก็คุณนกบอกว่าถึงจุดเกิดเหตุพอดีก็ลักษณะเป็นแอ่งน้ำอยู่2เลนซ้ายเลยนะครับเลนซ้ายกับเลนกลางมาจากทางด้านของรัตนาธิเบศที่มาจากแครายก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะครับ2เลนซ้ายจะมีน้ำท่วมขังอยู่เกือบ200เมตรอะนะสำหรับจุดนี้ฝากระวังด้วยนะแล้วรถติดท้ายแถวยาวมากคือท้ายมันไปงามงวานมันไปแถวเกษตรก่อนลงอุโมงค์แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็หลายท่านแจ้งเข้ามาว่าทั้งประชาชื่นทั้งวิภาทั้งติวานนท์นะฮะทั้งพหลที่จะตัดกับเส้นงามงวานเนี่ยก็รถก็ค่อนข้างมากเหมือนกันยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆเลยนะครับแล้วก็มีสลับหยุดบ้างเป็นบางช่วงด้วยมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่42+400ครับมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางขวาจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับดูจากในภาพเนี่ยใครที่รับชมใน YouTube อยู่เนี่ยรถติดยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็รถใหญ่ค่อนข้างเยอะด้วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้อยู่นะครับกีดขวางไป2เลนซ้ายเลยนะครับเขาต้องมีการปิด2เลนซ้ายตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายปริมาณรถมากนะครับสำหรับในพื้นที่ท้ายแถวเห็นบอกว่าสะสมเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับตอนนี้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่42+400นะครับกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้อยู่นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวท้ายแถว5กิโลครับขอบคุณคุณเหมียวด้วยนะครับแล้วก็คุณปะเกอินนะฮะมาทิ้งท้ายไว้ให้อ่ะเดี๋ยวน่าจะเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับอ่ะย้ายแล้วนะล่าสุดย้ายแล้วโอ้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากนะฮะเขาบอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยไหลทางซ้ายเนี่ยจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดไฟบับบ้าไว้อยู่นะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการปิดกั้นเส้นทางแล้วก็เพิ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับขอบคุณทางทีมกู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจอทร้อยกันใหม่ช่วงหลัง18นาฬิกาช่วงนี้พักรอเวลากรบธงชาติช่วง18นาฬิกากันก่อนครับมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจอทร้อยกันใหม่ช่วงหลัง18นาฬิกาช่วงนี้พักรอเวลา

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่าง

0: ที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับหลายพื้นที่แล้วก็ลมแรงมากนะครับเรียกได้ว่าเข้ามาจากทางโซนแถวราชบุรีต่อเนื่องนครปฐมเข้ามาทางด้านของสมุทรสาครแล้วก็มาทางด้านของฝั่งทนโดนเต็มๆเป็นแถบเลยรวมไปถึงกรุงเทพชั้นกลางชั้นในก็มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่วันนี้ข้อมูลทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำก็เป๊ะเลยตามนั้นเลยนะครับฝนตกลมแรงครับแล้วก็มีเหตุต้นไม้ล้มก่อนถึงอาคารมารีนนท์พระราม4นะครับก็มีต้นไม้ล้มมาอยู่ช่องทางด้านขวาสุดก็ประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเรื่องของน้ำท่วมขังรัตนาธิเบศรมาจากแคไลน์ก่อนขึ้นสะพานพระนั่ง9นะครับหลายท่านบอกว่าท่วมระยะทางประมาณ100แต่ไม่ถึง200เมตรนะอยู่2เลนด้านซ้ายนะครับลักษณะเหมือนน้ำระบายไม่ทันก่อนหน้านี้เขาก็ฝนตกหนักเหมือนกันแล้วก็ฟ้าแรงด้วยนะครับในหลายพื้นที่อันนี้ต้องฝากระวังด้วยกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าววันนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น35รายแล้วนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อเท็จจริงนะครับมีทางด้านของคุณธาดาเป็นสามีแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ตามหาภรรยาชื่อคุณสิริพัฒน์นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณพัฒน์หรือว่าชื่อคุณเชอร์รี่คุณพัฒน์หรือว่าคุณเชอร์รี่เนี่ยก่อนหน้านี้เคยรักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชมาก่อนแต่ว่าพออาการดีขึ้นก็ไม่ได้ทานยาไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีอาการหลงลืมเข้ามาด้วยนะครับ อายุ63ปีหายเมื่อวานนี้ตอนประมาณเที่ยงคือเดินออกจากบ้านไปเฉยๆเลยนะฮะสตางค์ติดตัวอาจจะมีแต่น้อยนะครับลักษณะเนี่ยสูงประมาณ165ซมผิวขาวเหลืองผมสั้นแล้วก็เป็นสีขาวนะครับสื่อสารได้เป็นปกติใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีครีมจุดสังเกตก็คือเขาพานกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่ไปด้วย1ตัวเป็นเพศผู้แล้วก็มีห่วงที่ขาสีเงินบ้านเขาอยู่ที่ลาดพร้าวซอย1แยก13นะครับท่านใดที่พบเจอพบเห็นช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ติดตามเรื่องของการประชุมกตร.มีมติเสียงข้างมากนะครับ12นะครับต่อ0เห็นชอบให้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนที่16นะครับแล้วก็แอร์พอร์ตเรียวลิงก์ติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะครับขัดข้องแล้วก็วันนี้ติดตามกันมาตลอดทั้งวันเลยก็มีการใช้รถเสริมนะครับทั้งเรื่องของรถไฟที่เข้ามาช่วยเสริมทั้งเรื่องของการเพิ่มกระบวนรถทั้งเรื่องของการเพิ่มเที่ยวรถด้านของรถเมล์รถประจำทางกสมกต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้โดยสารตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากก็บอกให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินทางเพราะว่าถ้าจะรอเนี่ย60นาทีบวกเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุที่ถนนพระราชวิริยาภรณ์นะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยอาจจะกระทบต่อเนื่องกันมาแต่ว่าล่าสุดทางสภ.พระประแดงนะครับก็บอกว่าเคลื่อนย้ายสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถติดหลายเส้นทางตอนนี้ฝนเริ่มซาลงแล้วแต่ยังคงเหลือเรื่องของสภาพการจราจรที่ติดขัดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยอยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บหรือเปล่าแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับใหญ่
1: กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาศพไม่มีโรงพยาบาลค่ายเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยใส่มันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

หลังเวลา 18:00 นเป็นต้นไปอยู่ต่อกับธานุตานะคะอยู่ดูแลคุณตรงนี้เป็นเพื่อนคุณจนถึงเวลา 24:00 นค่ะทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรตอนนี้เห็นบอกว่าในเรื่องของสัญญาณวิทยุเนี่ยมันอาจจะติดบ้างดับบ้างนะรู้สึกว่าจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคเล็กน้อยนะคะกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ฉะนั้นถ้าใครติดตามฟังอยู่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียอารมณ์นะคะฟังไปแบบสมูทนี่ก็คือเปลี่ยนมาฟังทาง YouTube แทนได้นะคะในช่องYouTube ของ JS100 Radio Official ของเรานะตอนนี้เราก็แพร่ภาพอยู่ใน YouTube ด้วยนะคะสามารถติดตามแล้วก็ทักทายกันได้บางท่านแจ้งมาใน YouTube บอกว่าวิทยุดับนะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะฉะนั้นติดตามผ่านทาง YouTube ของเราก่อนนะทักทายพูดคุยกันได้ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าฝนเนี่ยกระหน่ำลงมานะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะถนนก็เปียกลื่นแอดมินดิฉันน่ารักมากเลยนะแอดมินของเพจ JS100 นะบอกว่าฝนตกหนักถนนเปียกลื่นระดับอัลต้าสมูทนะคะเอาสิได้ทุกเรื่องนะเราไปได้ทุกเรื่องฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยถนนมันค่อนข้างจะเปียกลื่นในเกือบทุกเส้นทางเลยมั้งในเมืองนะช่วงเย็นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าจุดไหนที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะมีในหลายเส้นทางเหมือนกันนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็แจ้งมาว่าฝนตกหนักรถมากอย่างเช่นงามวงวานนะคะตอนนี้งามวงวานขาออกเองเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่แยกบางเขนไปจนถึงแยกพงเพชรนะคะรถเต็มเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่ต่างกันนะรถมากเหมือนกันฝั่งขาเข้านะคะเนื่องจากมันมีฝนด้วยแหละนะฝนลงมาก็เลยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยชะลอนะคะเดินทางช้านะตรงนี้ก็ต้องระวังเพิ่มเติมไปด้วยล่าสุดนะคะคุณเมย์แจ้งมาบอกว่าที่รัชดาพิเศษขาเข้าค่ะมีเรื่องของสุนัขนะคะขึ้นไปวิ่งอยู่ตรงบริเวณสะพานนะคะสะพานต่างระดับรัชวิภานะเป็นสุนัขสีขาวตัวใหญ่นะคะตอนที่คุณเมย์พบเห็นเนี่ยก็คืออยู่ในฝั่งขาเข้าค่ะเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะไปเดินอยู่บนสะพานต่างระดับราชวิภาเลยฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยไม่รู้น้องจะเดินไปไหนนะรถก็ค่อนข้างมากนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยในฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกราชวิภาไปจนถึงแยกราชโยธินตอนนี้เนี่ยรถมีปริมาณมากนะคะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างใดนะส่วนฝั่งขาออกเองของรัชดาภิเษกตอนนี้รถก็มากเช่นกันเต็มทุกช่องนะคะเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้ไปอย่างช้าๆไปกันเรื่อยๆค่ะในช่วงเย็นวันนี้นะถ้ามีเรื่องของข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมใครอยู่รัชดาพิเศษขาเข้านะคะถ้าพบเห็นเจ้าสุนัขตัวนี้เดินไปถึงไหนยังไงอัปเดตได้นะจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกที่กำลังใช้เส้นทางด้วยนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะมีเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมอีกนะคะในเรื่องของการเดินทางเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณแถวบางกอกน้อยนะคะถนนอรุณอมรินทร์เองเนี่ยฝนก็ลงนะคะฝนก็ลงหนักเหมือนกันแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเนื่องจากมีในเรื่องของหลังคาค่ะตอนนี้นะคะหลังคามันปลิวไปพาดสายไฟฟ้าตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณค่ะที่ถนนอรุณอมรินทร์นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตรงนั้นเนี่ยลมแรงนะคะฝนหนักลมแรงส่งผลให้ตัวหลังคามันปลิวไปพาดสายไฟฟ้าตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณถนนอรุณอมรินทร์ค่ะสำหรับใครเดินทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะมีตรงจุดอื่นเพิ่มเติมด้วยนะเห็นบอกว่าที่นนทบุรีนะคะพื้นที่ปากเกร็ดนะมีในเรื่องของแผงสังกะสีค่ะนะคะสังกะสีมันเอ็นแล้วมันก็ล้มนะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดช่องการจราจรเลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะมีสังกะสีมันเอ็นล้มมาเจ้าหน้าที่ต้องปิดช่องการจราจร1ช่องนะคะจากฝั่งทาง5แยกปากเกร็ดค่ะมุ่งหน้าไปสนามบินน้ำนะคะอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะ1ช่องจราจรนะที่มีการปิดเส้นทางนะคะจากฝั่ง5แยกปากเกร็ดมุ่งหน้าไปสนามบินน้ำเพิ่มความระมัดระวังด้วยฝนยังตกอยู่นะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: และเมื่อสักครู่นี้ที่แจ้งเพื่อนสมาชิกไปบอกว่าตรงบริเวณใกล้ๆกับแยกอรุณอมรินทร์ถนนอรุณอมรินทร์นะที่มันมีหลังคานะคะไปพาดอยู่บนสายไฟฟ้านะคะมันเป็นโครงหลังคานะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วตัวโครงหลังคาอันนี้เนี่ยมันปลิวนะหลุดจากโครงสร้างอาคารแล้วก็ไปหล่นผ้าสายไฟตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้ให้นะคะก็ฝากใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยระวังด้วยเนื่องจากถนนก็ยังเปียกลื่นฝนยังลงแล้วก็รถเต็มพื้นที่ค่ะไปที่สายของทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะกรณีที่สังกะสีแผงสังกะสีมันเอ็นล้มลงมาตอนนี้คือต้องปิด1ช่องจราจรไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตอนนี้เบี่ยงไว้1ช่องทางจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ทางเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับได้นำเครื่องจักรนะครับแล้วก็ทีมงานเข้ามาดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับตอนนี้ต้องรอรถมาอีกคันหนึ่งมาช่วยยกนะครับตัวโครงเหล็กที่กีดขวางนะครับก็ทำให้เสียช่องทางไปหนึ่งการจราจรนะครับก็แต่ไม่กระทบเรื่องการจราจรมากนักนะครับก็มีแค่ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับกับนะครับในจุดดังกล่าวนะครับก็คาดจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้มีจราจรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกให้อยู่นะครับ
1: ครับ
2: ผมในส่วนของตอนนี้สภาพการจราจรนะครับถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับที่นี้แจ้งวัฒนะขาออกก็ในฝนตอนนี้ยังมีตกปล่อยๆอยู่นะครับก็ทำให้ถนนเปียกลื่นนะครับไม่มีน้ำท่วมขังมีเล็กน้อยก็บริเวณหน้าแมคโครนะครับหน้าแมคโครก็จะมีท่วมอยู่เล็กน้อยเด่นซ้ายสุดไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับก็ทำให้ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็สภาพการจราจรตอนนี้ก็ขาออกนะครับชะลอตัวบริเวณทางลงทางด่วนนะครับส่วนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ชะลอตัวบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จุดกำหนดเรื่องเมืองถ้าหลุดจากจุดกำหนดเรื่องเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมีชะลอตัวอีกทีก็คือบนสะพานพระราม4นะครับเนื่องจากถนนเปียกลื่นนะครับรถจำนวนมากที่ขึ้นสะพานนะครับในส่วนกลับกันในส่วนของขาเข้าช่วงนี้ก็ต่อเนื่องจากศูนย์ราชการนะครับในเขตของทุ่งสองห้องนะครับขาท้ายแถวก็ตอนนี้ก็อยู่บริเวณใต้ด่วนแจ้งวัฒนะนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับในส่วนกลับกันในส่วนของตัวละมาในถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้ก็ยังหนาแน่นที่แยกสวนสมเด็จนะครับแยกเมืองทองติวานนท์นะครับแล้วก็แยกสหกรณ์สามก็หนาแน่นตัดจังหวัดยันไปนะครับในส่วนของถนนสีสมานนะครับสีสมานช่วงนี้ขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองก็หนาแน่นตลอดตัวขึ้นตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่าถนนสีสมานบริเวณก่อนถึงแยกสีสมานนะครับมีน้ำท่วมขังอยู่เลนซ้ายเล็กน้อยนะครับทำให้รถตลอดตัวนะครับครับโดยรวมก็เนื่องจากมีฝนตกถนนเปียกลื่นก็ทำให้ใช้ความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะก็เลยชะลอตัวกันไปนะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือแค่ปล่อยๆนะคะไม่หนักเหมือนช่วงเย็นแล้ว
2: ไม่หนักครับไม่หนักครับครับไม่มีน้ำท่วมขังที่ทำให้เป็นให้ที่ไม่มีท่วมขังหนักเราก็อาจจะมีเล็กน้อยนะเล็กน้อยแบบเป็นบางจุดครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูกันในพื้นที่ตรงบริเวณเขตดุสิตกันนะคะเห็นบอกว่าตรงถนนพิชัยค่ะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ฝนตกหนักผ่านไปแล้วนะคะมีต้นไม้เขาบอกว่าเป็นต้นไม้เสี่ยงล้มนะคะก็คือลักษณะเนี่ยมันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่นั่นแหละนะคะเอ็นออกมาแล้วนะบนถนนพิชัยค่ะใครใช้เส้นทางตรงนี้ระวังด้วยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างเข้าดำเนินการนะคะก็อาจจะต้องมีการเบี่ยงหรือเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ตรงแยกพิชัยไปจนถึง3แยกพิชัยค่ะอันนี้อยู่ในพื้นที่เขตดุสิตนะคะเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่แล้วไปช่วยดูให้นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ลมมันแรงจริงๆนะทั้งฝนแรงลมแรงก็เลยส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดอาการเอียงเอ็นแล้วก็มีความเสี่ยงในการจะล้มนะคะก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตัดทอนอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตรงนี้ในเส้นทางถนนพิชัยนะคะตั้งแต่แยกพิชัยจนถึง3แยกพิชัยเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงละกันหรือถ้าเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนได้ก็เลี่ยงก่อนเลยนะไปใช้เส้นอื่นแทนนะคะเลี่ยงไปตรงจุดอื่นแทนเนื่องจากมันมีในเรื่องของต้นไม้แบบนี้ละค่ะนะเหมือนในภาพแบบนี้เลยส่วนในเส้นทางอีกหนึ่งเส้นที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะดิฉันว่ารถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตรงบริเวณถนนศรีอยุธยาค่ะรถที่มาจากแยกพญาไทมุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยาเนี่ยก็คือปริมาณรถเนี่ยเต็มพื้นที่เต็มทุกช่องทางนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะยังใช้การได้อยู่นะคะไม่ได้เป็นปัญหาหยุดนิ่งนานแต่อย่างใดนะแต่รถเต็มรถเต็มพื้นที่มาดูอีกจุดหนึ่งใกล้ๆกันจากตรงบริเวณศรีอยุธยานะคะขยับมาอีกหน่อยละกันมาดูตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเส้นยอดฮิตในช่วงเย็นตรงนี้ทางแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้เท่าที่เห็นนี่คือเรื่องของรถเนี่ยค่ะไม่ได้หยุดนิ่งนะคะแต่ว่ามีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆเลยค่ะนะคะตรงบริเวณแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนพหลนะคะตรงนี้เนี่ยดูไปทางสนามเป้านะมุ่งหน้าไปทางนู้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะก็ดูรถค่อนข้างช้านะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยชะลอตัวนะคะจอดชะลอตัวกันอยู่นะเต็มทั้งเส้นเหมือนกันนะคะดูรถค่อนข้างช้านิดนึงนะคะในฝั่งขาออกนะปริมาณรถเยอะค่ะนะคะรถเยอะส่วนตรงรอบโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยนี่ก็คือรถยังเคลื่อนผ่านได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดอ่ะมาดูตรงเส้นราชวิถีนะคะราชวิถีเองนี่ก็ทั้งสองฝั่งปริมาณรถยังคงหนาแน่นอยู่สำหรับช่วงเย็นนี้นะคะจะมีชะลอตัวเนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปทางราชวิถีหน้าโรงพยาบาลเด็กนู้นเลยนะเอาไปดูที่พื้นที่แถวๆบางซื่อกันบ้างดีกว่านะคะสายจากทางพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ฝนหยุดหรือยังคะ
2: ปล่อยปล่อยตกเรื่อยๆตกนิดๆนะตอนนี้ลมไม่มีละเมื่อช่วงตอนสักหกโมงเกือบหกโมงอ่ะลมแรงแต่ตอนนี้ไม่มีลมละตอนนี้พหลโยธินขาเข้ารถโล่งนะแต่ขาออกจากนู่นเลยอนุสาวรีย์ชัยมาเลยมาถึงเนี่ยรถมีปริมาณนะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟไม่ถึงก็เคลื่อนตัวดีเพราะว่ามุ่งหน้าออกห้าแยกลาดพร้าวไม่ได้ตอนนี้พระราม6ก็เริ่มขี้คายแล้วเมื่อตอนเย็นขึ้นด่วนไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าประชาชน
1: ด่วน
2: เขาเปลี่ยนจากเงินสด2ช่องเป็นเงินสด1ช่องแล้วอีซี่พาส2ช่องไง
1: ค่ะ
2: คือยังไม่ทราบหรือไงไม่ทราบนะถ้าไงก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่าจากเงินสด2ช่องอีซี่พาส1ช่องเหลือมาเป็นเงินสด1ช่องอีซี่พาส2ช่อง
1: สลับกันค่ะ
2: ครับตอนนี้ขาออกไม่ดีพหลโยธินขาออกไม่ดีมุ่งหน้าข้าแยกลาดพร้าวไม่ดีแล้วก็เส้นจากแยกกำแพงไปอตก.ขึ้นด่วนก่อนถึงหมอชิดก็รถยังมีปริมาณอยู่ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผมอินทมราตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวดีละฝนในพื้นที่ยังปล่อยๆครับไม่ถึงก็หยุดถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับผม
1: ค่ะแต่ไม่มีตรงไหนมีน้ำท่วมขังนะคะ
2: ไม่มีไม่ตกเยอะมากมายแต่ก็ถึงไม่ถึงกับแบบน้ำท่วมขังอะไรแต่ลมแรงค่ะตอนนี้ไม่มีพัดเลยตอนนี้เงียบสนิท
1: ไปหมดแล้ว
2: เงียบสนิทเลยครับไม่ต้นไม้ไม่ไหวเลย
1: ค่ะ
2: ครับก็ก่อน6โมงแรงมาก
1: ได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไม่ดี
1: โอ้ค่ะออกไม่ดีค่ะได้ชะลอตัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เหมือนเมื่อสักครู่ที่ดิฉันบอกไปเลยแอบไปส่องกล้องอยู่เหมือนกันพอหุ่นขาออกเนี่ยเห็นแต่ไฟท้ายไฟหน้าจ่อๆกันอยู่นะคะคือรถมีปริมาณนะคะแต่ตอนที่ดูเนี่ยน่าจะติดตามสัญญาณไฟด้วยนะไม่ได้ขยับเลยนะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เองเลยบอกว่าตรงพหลเองเนี่ยรถแน่นนะคะรถแน่นแน่นเต็มพื้นที่ใครถ้ารู้สึกว่าถ้าออกไปแล้วต้องไปจอดแช่อยู่บนถนนอันนี้อย่าเพิ่งออกจากทางสำนักงานหรือว่าลองแวะห้างสรรพสินค้าก่อนดีไหมคะเผื่อจะได้รอเวลาอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยเดินทางต่อเป็นคำแนะนำที่ได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ดีกว่าไปอยู่บนถนนนะคะอะไรรองท้องให้อิ่มก่อนนะคะบางท่านบอกยังไม่ออกจากสำนักงานหรอกอยู่ในสำนักงานก่อนดีกว่าเคลียร์งานต่อนะคะเดี๋ยวค่อยกลับทีเดียวอีกสักครู่ดิฉันว่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่มันมีเรื่องของฝนด้วยแหละอย่างที่บอกนะพอฝนหยุดปุ๊บทุกคนก็รีบกลับอาจจะออกพร้อมกันมันก็จะทำให้ปริมาณรถในหนาแน่นนิดนึงนะคะคุณบวรแจ้งมาบอกว่าตรงถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงซอยอารีสัมพันธ์ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าช้าเหมือนกันเหรอขาเข้าก็ช้าใช่ไหมช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตรงสัญญาณไฟจราจรแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดับเหรอคะมาจากสะพานควายนะคะก็ตรงนั้นน่ะสัญญาณไฟนะคะที่มาจากสะพานควายสัญญาณไฟจราจรดับไปนะคะแต่จุดอื่นในวงเวียนยังคงปกติอยู่นะอันนี้คุณบวรแจ้งมาสักครู่นี้เองนะคะโอ้ขอบพระคุณมากนะแสดงว่าสังเกตเห็นใช่ไหมว่าสัญญาณไฟจราจรมันดับไปเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะดูด้วยนะใครที่อยู่ตรงนี้ดูสัญญาณไฟด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามันดับจุดอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะถ้าใครผ่านแล้วมันมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะมาดูเรื่องนี้กันอีกทีนึงใครที่อยู่ในเส้นทางตรงนี้นะตรงถนนอรุณอมรินทร์นะคะจุดที่มันมีป้ายนะคะโฆษณานะคะเป็นหลังคานะคะเป็นหลังคาปลิวมานะคะแล้วก็พาดสายไฟฟ้าอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณนะคะที่ถนนอรุณอมรินทร์นะตรงบางกอกน้อยค่ะฉะนั้นระวังด้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้าดำเนินการนะคะสำหรับจุดนี้นะสำหรับจุดนี้ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นภาพให้คุณได้เห็นด้วยนะลักษณะมันก็น่ากังวลแหละมันไปพาดอยู่แบบนั้นนะคะไปอยู่บนต้นไม้อยู่บนสายไฟพร้อมที่จะหล่นได้ทุกเมื่อฉะนั้นต้องระวังด้วยสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณถนนอรุณอมรินทร์ค่ะส่วนใครที่ติดตามจะสร้อยอยู่ในเวลานี้นะคะอันนี้เชิญชวนเลยนะคะมาติดตามทาง YouTube ก่อนนะเพราะว่านอกจากที่เราจะมีข้อมูลข่าวสารเหมือนกับทางหน้าในวิทยุแล้วนะคะบางทีเนี่ยบางครั้งเรามีภาพประกอบนะคะเราก็สามารถแสดงภาพเหล่านั้นให้คุณเห็นได้นะคะเรียกว่าเป็นเรียลไทม์แหละว่าอย่างนั้นเกิดเหตุตรงไหนนะเราก็พยายามจะนำภาพนะคะในพื้นที่ตรงนั้นมาให้คุณดูด้วยนะคะใครติดตามตอนนี้อยู่ก็สามารถเข้ามานะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะใน YouTube ของ JS100 Radio Official นะคะบางคนบอกโอ๊ยพิมพ์หามันยากง่ายสุดเลยนะคุณโหลดแอป JS100 นะคะโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ปุ๊บเนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เชื่อมต่อเข้าไปยัง YouTube ของช่อง JS100 Radio กดปุ๊บนะคะมันก็จะเข้าไปปั๊บคุณก็จะติดตาม YouTube ของ JS100 ได้เลยนะคะก็เข้ามาติดตามกันได้แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเผื่อมีอะไรดีๆเนี่ยกด Subscribe ด้วยนะคะเวลามันมีอะไรมันจะได้แจ้งเตือนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะทักทายเพิ่มเติมกันมาได้นะในช่วงเย็นนะคะเห็นบอกว่าวิทยุเสียงหายแล้วกำลังดำเนินการแก้ไขใจเย็นนะกำลังเร่งดูให้นะคะน่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็มือเป็นระวิงเลยค่ะกำลังพยายามแก้ไขอยู่มาฟังกันทาง YouTube ก่อนนะมาติดตามกันทาง YouTube นะคะคุณปอเปี๊ยะใช่ไหมดิฉันอ่านชื่อถูกไหมคะคุณปอเปี๊ยะนะแจ้งมาบอกว่าตอนนี้สะพานใหม่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ลมแรงมากค่ะโอ้ถ้าลมแรงเนี่ยอย่าออกไปอยู่ในจุดที่มันมีความเสี่ยงอย่างเช่นใต้ต้นไม้ใหญ่ไปยืนใกล้ป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะมันมีความเสี่ยงที่มันจะหลุดจะปลิวหล่นมาใส่เราได้นะคุณปอเปี๊ยะนะสะพานใหม่ฝนตกหนักลมแรงนะคะอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะถ้าใครขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้จอดก่อนนะคะจอดก่อนดีกว่ารอให้ ฝนมันซานะคะแล้วก็ลมมันเบาหน่อยแล้วก็ค่อยขับต่อดิฉันเห็นน่ะอย่างวันนี้ตอนที่เดินทางมาที่สถานีนะคะฝนตกหนักมากพี่ๆมอเตอร์ไซค์ก็จอดข้างทางใส่ชุดกันเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าใส่แล้วก็ยังไปไม่ได้เนื่องจากลมแรงนะคะแล้วก็ฝนแรงคิดว่าขี่ฝ่าไปเนี่ยคือมันโต้ลมอ่ะนะมันก็เลยจะทำให้ขับขี่ลำบากฉะนั้นถ้าคิดว่าตัวเองไม่สามารถไปต่อได้พักก่อนนะคะจอดรอให้ฝนซาก่อนนะคะอันนี้อะไรเนี่ยคุณดิฉันขออภัยไม่กล้าอ่านชื่อมดเหรอคะมดเอ็กเหรอบอกว่าพุทธมณฑลสาย2ฝนเริ่มซาแต่มืดเหมือนทุ่มกว่าๆเลยไฟทางเปิดแล้วครับนะคะไฟทางเปิดแล้วแสดงว่ามืดจริงนะตอนนี้ดิฉันมองไปนอกหน้าต่างตรงคลองเตยก็เริ่มมืดแล้วแต่ฟ้ามันยังไม่มืดสนิทซะทีเดียวนะคะเพราะมันเพิ่ง 6:30 เองนะก็เริ่มไม่ค่อยมีแสงแล้วฉะนั้นขับขี่รถอย่าลืมเปิดไฟหน้าด้วยนะคะอากาศขมุกขมัวแบบนี้นะคะเราต้องใช้ตัวช่วยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะช่วงเวลา18:30 นะคะไปดูเรื่องของฝนฟ้ากันอีกสักหน่อยดีกว่านะฝนในช่วงเวลานี้ค่ะฝนเล็กน้อยนะคะปกคลุมทั่วทั้งฝั่งธนบุรีเลยแนวริมแม่น้ำนะคะต่อเนื่องฝั่งพระนครชั้นในและไปในทางตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกค่ะดูแนวโน้มเนี่ยคงที่นะคะกลุ่มฝนกลุ่มเพิ่มเริ่มเลยนะแนวโน้มคงที่นะคะปริมาณฝนสูงสุดนะคะตอนนี้อยู่ที่เขตทวีวัฒนาค่ะอยู่ที่ 47.5 มิลลิเมตรนะคะในช่วงเย็นต่อช่วงค่ำนะคะกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะอย่างที่เห็นนะคะทำให้เรื่องของฝนเนี่ยยังคงมีอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะในฝั่งพระนครแล้วก็ทางตะวันออกนะแล้วก็ฝนเนี่ยมันคลุมทางฝั่งทนทั่วทั้งฝั่งทนเลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยคืนนี้น่าจะตกกันอีกยาวนานแหละนะเพราะดูเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นทิศทางในการเคลื่อนตัวนะคะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนะคะก็คือจากซ้ายมาขวาอย่างที่เห็นในภาพเลยตามเรดาร์ตรวจอากาศของหนองจอกนะคะก็น่าจะยังมีฝนพรำๆแบบนี้ไปอีกหลายชั่วโมงนะเดี๋ยวถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็อัปเดตกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางต่อนิดนึงนะมีก่อนหน้านี้แจ้งอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะคุณนัทค่ะบอกว่าใช้ถนนเพชรเกษมขาเข้าช่วงหมู่บ้านเศรษฐกิจไปจนถึงพุทธมณฑลสาย2ตรงนี้เนี่ยก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย2เล็กน้อยปรากฏว่ามีเหตุของรถกระบะแล้วก็รถเก๋งนะคะทั้ง2คันชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางที่2จากขวาค่ะกระบะเก๋งนะคะกีดขวางอยู่ในช่องที่2จากขวาแล้วตรงจุดนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะตรงพุทธมณฑลก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย2เล็กน้อยนะคะเป็นเส้นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะกีดขวางอยู่ในช่องที่2จากขวานะคะกระบะกับเก๋งค่ะส่งผลให้ฝั่งขาเข้าของถนนเพชรเกษมเนี่ยตอนนี้ชะลอตัวค่ะผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วนะคะก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันเพชรเกษมขาออกไม่ต้องบอกก็รู้ตอนเย็นรถเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ยังคงเต็มพื้นที่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสำหรับฝั่งขาออกฝนโปรยปรายแบบนี้ระวังด้วยนะคะพื้นมันลื่นนะเผื่อระยะเบรกด้วยก็ดีนะคะในเรื่องของการเดินทางช่วงเวลานี้พอพูดถึงเพชรเกษมดิฉันก็ถอยกลับมาดูนิดนึงละกันทั้งเส้นเลยมั้งเนี่ยนะขอดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงเย็นวันนี้นะคะสำหรับในฝั่งทนฝนเยอะด้วยนะคะเพชรเกษมจุดที่มีปัญหานะคะจุดที่มีปัญหาดูปริมาณรถจะค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับฝั่งขาออกคือเริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไท3เลยค่ะมุ่งหน้าไปทางบางว่านะคะรถค่อนข้างเต็มพื้นที่นะคะตรงจุดนี้ปริมาณรถหนาแน่นช่วงเพชรเกษมตัดกับราชพฤกษ์ค่ะตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยรถเยอะจริงๆวุ่นวายไปหมดนะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้รถเต็มพื้นที่ค่ะก็เป็นจุดที่อาจจะชะลอตัวนิดนึงมันเป็นช่วงตัดช่วงต่อมาจากราชพฤกษ์ลงมาเพชรเกษมนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วสำหรับฝั่งขาออกจะไปชะลอตัวอีกทีแถวตรงบางแคนะคะตรงบางแคนะสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีปัญหาช่วงบางแคเหมือนกันนะจุดนี้ใกล้เคียงกันนะสำหรับเพชรเกษมขาเข้าค่ะชะลอตัวนะคะแล้วก็จะไปรถเยอะอีกทีสำหรับฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ตรงฝั่งตรงข้ามหน้าเดอะมอลล์บางแคติดกันยาวๆไปเลยสำหรับเส้นนี้นะคะในฝั่งขาออกวันนี้ชะลอตัวเต็มพื้นที่ค่ะ การไฟฟ้า3เซนค่ะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะคะก็ส่งผลให้จุดที่เราเนี่ยออกส่งสัญญาณนะคะที่สะพานแดงนะจสที่สะพานแดงมันก็เลยเกิดเหตุไฟฟ้าดับด้วยนะคะสัญญาณมันก็เลยติดขัดๆนะออกอากาศไม่ได้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้วิทยุอาจจะมีสัญญาณที่ไม่ชัดเจนติดบ้างดับบ้างนะคะเนื่องจากนี่แหละไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะคะในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนื่องจากฝนตกหนักด้วยนะตอนนี้ฝนซาเม็ดลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าพื้นที่ดำเนินการนะคะแก้ไขให้อยู่ค่ะฉะนั้นใครที่ติดตามฟังจสร้อยอยู่ขณะนี้นะคะฟังทาง YouTube ไปก่อนนะไม่ดับแน่นอนนะคะติดตามฟังทาง YouTube กันก่อนนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อใครฟังทางหน้าวิทยุอยู่ก็ติดตามผ่าน YouTube ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะก่อนหน้านี้ที่คุณบวรแจ้งมานะคะว่าตรงถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงตรงวงเวียนนะคะตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยจากสะพานควายมามันจะมีเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่มันดับใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยคือเราแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ทางศูนย์บพิตรนะเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะมีสาเหตุมาจากฝนที่มันตกหนักก่อนหน้านี้เลยทำให้ไฟฟ้าเนี่ยดับในหลายๆพื้นที่หลายๆจุดนะคะก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของสัญญาณไฟจราจรด้วยเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดำเนินการให้สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะในเส้นทางถนนพหลโยธินนะตอนนี้ก็ยังคงมีเรื่องของปริมาณรถอยู่นะคะรถค่อนข้างเยอะขาเข้าเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าขาออกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขาออกจะหนาแน่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของรถที่สะสมตรงบริเวณที่จะขึ้นด่วนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้มีท้ายนะคะท้ายสะสมลงมาเห็นบอกว่าตอนนี้บนทางด่วนเนี่ยเปลี่ยนจากช่องเงินสด2ช่องนะคะเหลือ1ช่องนะแล้วก็เปลี่ยนช่องที่เหลือเนี่ยจะเป็น Easy Pass แทน2ช่องนะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางยังสับสนอยู่หรือเปล่าบางคนเข้าช่องEasy Pass แต่ปรากฏว่าคิดว่ามันยังเป็นช่องเงินสดอยู่อาจจะต้องถอยเข้าถอยออกมันก็เลยมีผลกระทบนิดนึงนะคะฉะนั้นดูป้ายให้ดีนะเตรียมสตางค์ให้พร้อมดูป้ายให้ดีด้วยสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีรับแจ้งจากทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนเทียนนะคะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลา 18:36 นาทีของวันนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ค่ะที่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะคะตามคลิปแบบนี้เลยนะโหไฟกำลังโหมเลยเหตุเกิดเมื่อสักครู่นี้นะคะ 18:36 นาทีตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนเทียนเนี่ยค่ะอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะคะตอนนี้ไฟก็ยังคงมีแสงนะคะยังคงมีแสงไฟอยู่ยังไม่ได้ดับนะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือใช้น้ำอยู่นะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมภาพจากทาง Fire Rescue Thailand ด้วยนะคะแล้วก็ทางศูนย์ของวิทยุพระราม199ด้วยนะที่มีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเหตุในชุมชนนะคะอยู่ในชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนค่ะนะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการดูแลจุดนี้อยู่นะคะยังไงก็ขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนาะเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาอีกครู่ใหญ่ๆในเรื่องของการควบคุมแล้วก็สกัดเพลิงตรงนี้นะคะนี่ก็อย่างที่เห็นในภาพเลยนะเอามาดูต่อนอกจากเรื่องของ เหตุไฟฟ้าดับไฟไหม้นะเรื่องของการเดินทางตอนนี้ช่วงเวลานี้ถามว่ายังเป็นปัญหาไหมยังเป็นปัญหาอยู่นะคะในหลายๆเส้นทางเลยเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูแล้วกันว่ามันมีตรงไหนบ้างนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปนะแจ้งวัฒนะเองวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะซาไปแล้วนะน้ำไม่ได้ท่วมขังอาจจะมีเล็กน้อยในช่องทางด้านซ้ายแต่ไม่เป็นปัญหารถผ่านได้แต่ประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของสังกสีนะคะที่มันเอ็นลงมาทำให้ต้องปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางด้านซ้ายไป1เลนก็เลยจะชะลอตัวนิดนึงนะคะสำหรับจุดตรงนั้นนะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็คือจากฝั่ง5แยกปากเกร็ดนะคะมุ่งหน้าไปสนามบินน้ำตอนนี้ก็ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะมีรถชะลอตัวอยู่ในพื้นที่นะคะแต่ก็ยังไปกันได้เรื่อยๆก็ยังถือว่าเป็นอีก1จุดนะที่อาจจะทำให้การเดินทางคลุกคลักหน่อยนะคะช้านิดนึงนะส่วนในพื้นที่ถนนพหลโยธินเมื่อสักครู่บอกว่าขาออกรถสะสมใช่ไหมใกล้ๆกับ5แยกลาดพร้าวเนี่ยท้ายแถวยังเต็มนะคะยังเต็มอยู่นะคะรถค่อนข้างหนาแน่นส่วนในเส้นทางใกล้ๆกันนะคะตรงงามวงวานนะคะงามวงวานขาออกไปแครายตรงนี้เนี่ยดูปริมาณรถเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะท้ายเนี่ยอยู่ในอุโมงค์เกษตรนะคะท้ายอยู่ในอุโมงค์เกษตรนะขาเข้าก็อยู่ตรงแยกแครายนะคะเรื่องของปริมาณรถตรงนี้ก็ยังคงเต็มยังเต็มก็ไปกันได้เรื่อยช้าๆถนนยังเปียกลื่นนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่แหละค่ะเนื่องจากเรื่องของฝนหนักลมแรงแบบนี้นะก็เลยทำให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของต้นไม้นะที่มันเอ็นมันล้มมันเอียงถ้าคุณผ่านตรงไหนแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่ปลอดภัยนะก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะเราจะได้ประสานในพื้นที่ให้นะคะว่าให้ช่วยออกไปดูหน่อยนะดิฉันรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วดิฉันมานั่งตอนเวลานี้ก็ต้นไม้ล้มเยอะเหมือนกันเนี่ยวันนี้มานั่งช่วงเวลานี้นะคะสัปดาห์หนึ่งผ่านไปก็มีรถมากเหมือนกันอีกนะแล้วก็มีต้นไม้ที่มันเอ็นล้มฝนตกนะคะเหมือนเดจาวูยังไงไม่รู้นะอ่ะก็ฝากด้วยนะใครเดินทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงมีเส้นทางนะจุดที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดูปริมาณรถยังคงเยอะนะคะเป็นจุดหนึ่งที่ธรรมดาเนี่ยก็เต็มพื้นที่ในทุกๆวันอยู่แล้วนะตอนเย็นๆแต่ว่าฝนตกแบบนี้ด้วยมันก็เลยช้ากันไปใหญ่นะคะตรงเนี่ยนะเส้นสีลมของเรานะคะทั้งขาเข้าขาออกนี่ตอนนี้เปลี่ยนจากสีเขียวนะคะถนนเส้นทางโล่งๆนี่คือแดงตลอดสายทั้งสองฝั่งเลยนะคะขยับจากสีลมมาดูตรงสาทรเหมือนกันสาทรเหนือสาทรใต้ไม่แผ่วเหมือนกันนะคะรถเต็มพื้นที่ถนนก็ยังคงเปียกลื่นอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะดูไม่มีเม็ดฝนแล้วนะสำหรับตรงนี้นะคะรถที่มาจากแยกสาทรนราธิวาสมุ่งหน้าไปแยกวิทยุนะคะตรงจุดนี้เนี่ยรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งกลับกันนะฝั่งกลับกันปริมาณรถเต็มพื้นที่ดูจะช้ากว่าหน่อยนึงค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาเดินทางกันต่อนะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะหลายท่านก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาใครที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้นะคะติดตามทาง YouTube ก่อนนะเพราะว่าทางวิทยุเนี่ยสัญญาณมันอาจจะไม่เสถียรนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะคะคุณพัคคีอินบอกว่าฝนมาอีกระรอกนะคะแถวบ้านหรอลงอีกรอบแล้วใช่ไหมอย่างที่บอกแหละคืนนี้เยอะแน่นอนนะฝนเต็มทุกพื้นที่กลุ่มใหญ่ๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะใครที่ติดตามอยู่แล้วบอกว่าวิทยุไม่มีเสียงนะวิทยุไม่มีเสียงมาฟังทาง YouTube ก่อนนะคะมาดูทาง YouTube ก่อนนะ คุณอิสราบอกว่าชาร์จแบตมาเต็มเสียงใสเลยนะคะช่วงต้นแบบนี้แหละชั่วโมงที่1ที่2เสียงไม่แผ่วพอไปกลางๆนะเดี๋ยวต้องไปเติมแบตเตอรี่ต่อนะคะวันนี้ก็จากที่ก่อนหน้านี้มันร้อนมาหลายวันนะก็คิดว่าหลายท่านคงสังเกตได้นะมันอบอ้าวนะอบอ้าวอบอ้าวพอมาถึงวันนี้นี่กระหน่ำเลยทั้งลมทั้งฝนนะคะทำให้อากาศไม่น่าจะเย็นเย็นขึ้นนะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะอากาศน่าจะสบายขึ้นแหละนะกลุ่มฝนก็ยังคงเต็มพื้นที่อยู่นะคะปกคลุมไปทั่วเลยเดินทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในสายทางอื่นๆเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสำหรับเพื่อนสมาชิกในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่บนท้องถนนกันนะคะหลายเส้นบอกว่าลมแรงอันตรายนะคะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะถ้าลมแรงอันตรายนี่มีผลกับการใช้รถเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานสูงๆนะคะสะพานสูงลมแรงเนี่ยรถจักรยานยนต์ไม่ควรเลยนะไม่ควรขึ้นอย่างที่ก่อนหน้านี้จะมีหลายท่านที่พิมพ์คอมเมนต์มาฟ้องนะว่าสะพานภูมิพล1ภูมิพล2ทำไมรถจักรยานยนต์ชอบขึ้นไปใช้จังเลยนะคะไม่อยากให้ใช้อันนี้มันมีส่วนหนึ่งด้วยที่ดูเป็นอันตรายต่อผู้ขี่รถจักรยานยนต์เนื่องจากมันอยู่สูงยิ่งสูงลมยิ่งแรงนะคะถ้ามันพัดลมแรงๆมากๆคุณต้านลมไม่อยู่เนี่ยรถเสียหลักนะอาจจะถลายไปชนขอบทางหรือว่าถ้าจะคิดในแง่ร้ายกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะพลัดตกจากข้างบนลงไปข้างล่างได้เลยนะคะก็ฉะนั้นทำตามกฎกติกาเนาะถ้าเขาไม่ให้ผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะไม่ให้ใช้ก็เราก็ใช้พื้นราบไปนะคะจะได้ปลอดภัยด้วยนะมีไฟดับตรงไหนนะสำเซนใช่ไหมคะวันนี้ที่ไฟดับค่อนข้างเป็นวงกว้างซึ่งเจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่ากำลังดำเนินการนะคะในพื้นที่ของตรงบริเวณสำเซนนะคะการไฟฟ้าสำเซนแจ้งมาแล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังเข้าพื้นที่ฉะนั้นก็อดใจรออีกสักครู่นึงนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะฟ้าจริงๆแล้วตอนนี้ทาง MEA เองนะคะเขาก็ได้มีการเตือนนะเตือนภัยนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีการแอบอ้างเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ค่ะนะคะหลอกเรียกเก็บเงินนะคะก็ฝากย้ำเตือนกันเลยนะคะจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA โทรศัพท์ไปติดต่อประชาชนโดยอ้างการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์หรือว่าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ค่ะพร้อมกับเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าติดตั้งหรือว่าหลอกให้โอนเงินซึ่งตรงนี้ค่ะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้นะคะสมาร์ทมิเตอร์หรือว่าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ค่ะพร้อมกับเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าติดตั้งหรือว่าหลอกให้โอนเงินซึ่งตรงนี้ค่ะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็

้งให้โอนเงินหรือว่าชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดหากได้รับการติดต่อในลักษณะแบบนี้นะคะก็ขอให้ยุติการสนทนาทันทีไม่ต้องไปคุยด้วยเลยนะวางสายไปเลยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะ MEA เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางได้แก่การยื่นคำขอด้วยตนเองนะคะที่ทำการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตค่ะโดยนำเอกสารทางการแพทย์ประกอบการยื่นคำขอและการลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service ค่ะซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วและสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์โดยทั้ง2ช่องทางนะคะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะคะMEA ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ MEA เท่านั้นและอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกรับเงินหรือว่าขอข้อมูลส่วนบุคคลหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลกับทาง MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการด้านไฟฟ้าในยุคดิจิทัลค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ไลน์ MEA Connect นะคะมีไลน์แอดนะคะเป็นแอด MEA Thailand ค่ะซึ่งมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็ฝากเป็นข้อมูลไว้นะอย่าไปหลงเชื่อนะใครที่เข้ามาหลอกตรงนี้เดี๋ยวพักตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอา

0: แนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะคุณพรสวรรค์ศรีนินสิทธิ์นะคะบอกว่ารายงานจากเขตสะพานสูงครับขณะนี้เขตสะพานสูงแถวด่านทับช้างมีฝนตกนะคะฝนตกกระปิบกระปอยใช่ไหมโอ้โหขอบพระคุณมากนะคะตรงบริเวณแถวด่านทับช้างนะคะเขตสะพานสูงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยคุณพรสวรรค์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของดิฉันเลยเนี่ยรายงานมาจากสภาพการจราจรจากพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ส่งต่อข้อมูลกันนะคะบางทีอาจจะอ่านไม่ครบอย่าโกรธกันนะนะคะเพราะว่าข้อมูลมันขยับไหลขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะคะสกอร์กลับลงมาบางทีมันก็ไม่เจอแล้วนะคะอย่าเคืองกันนะพิมพ์มาใหม่นะพิมพ์มาใหม่มาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อในช่วงหัวค่ำตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่เหมือนกับบอกว่าสัญญาณเรื่องของการจราจรโอ้ยไม่ใช่การสัญญาณไฟนะสัญญาณไฟตอนนี้ยังคงรอการแก้ไขอยู่นะตรงแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเรื่องสัญญาณไฟจราจรที่มันดับเนาะจุดอื่นในวงเวียนตรงนั้นนี่ก็คือยังคงปกติอยู่นะคะมันจะมีตรงแยกจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะดับนะคะตรงที่มาจากสะพานควายนะ1จุดนะคะเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวดำเนินการให้นะสำหรับจุดนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณภายในชุมชนคลองพิทยาลงกรที่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการอยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะขุนเทียน47อยู่ในสายกับเรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนเทียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้สามารถดับเพลิงได้เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เพลิงอยู่ในวงจำกัดครับไม่ลุกลาม
0: อ๋อไม่ลุกลามนะคะจุดเกิดเหตุนี่คือเป็นอาคารลักษณะยังไงอะคะ
1: เป็นบ้านสองชั้นครับเป็นครึ่งปูนครึ่งไม
0: ้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วมันลุกลามไปติดบ้านอื่นหรือว่าหลังเดียวเลยคะ
1: ไม่มีครับเป็นบ้านหลังเดียวครับโดดๆเลยในพื้นที่
0: หลังเดียวโดดๆในพื้นที่แล้วตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถนำรถน้ำเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้เลยไหมคะเนี่ยหรือว่า
1: ถนนห่างจากบ้านประมาณ1กิโลครับ
0: โอ้โหหมายถึงว่าห่างถนนใหญ่ที่รถสามารถไปถึงได้นี่คือห่างจากจุดเกิดเหตุโอ้โหแล้วอย่างนี้ต้องเดินลากสายเข้าไปเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ครับลากสายมาครับ
0: โอ้โหไกลพอสมควรเลยนะคะแล้วต้องใช้รถน้ำกี่คันคะตอนนี
1: ้ตอนนี้รถน้ำเพียงพอครับตอนนี้รถน้ำเพียงพอแต่ลากสายมาระยะไกลหน่อยก็คือแรงดันน้ำอาจจะน้อยครับกำลังรอเครื่องหับหามแบบยกเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วสูบน้ำได้มาสูบหน้างานครับเพราะว่ามีแหล่งน้ำอยู่หน้างาน
0: อ๋อตรงหน้าบ้านก็คือมีคลองอย่างที่เห็นในภาพอย่างนี้เลยนะคะจะต้องเป็นเครื่องหับหามกำลังตามมาเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าสามารถเอาน้ำจากรถมาใช้ได้เลยแต่ปรากฏว่ามันเข้าไปไม่ถึงอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับผมโอเคขอแค่นี้ก่อนนะครับไปดูทางไหนก่อนนะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบางขุนเทียนนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะตอนแรกก็คือเป็นรถน้ำเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่คิดว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่แล้วก็รถเข้าไม่ถึงนะคะก็เลยต้องลากสายกันเข้าไปนะคะประมาณเกือบ2กิโลแล้วใช้วิธีการดับนะคะแต่ว่าแรงดันน้ำอาจจะไม่พอตอนนี้จะใช้เครื่องหับหามซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเอามาอีกเครื่องนึงเพื่อจะมาสูบน้ำตรงหน้างานนะคะก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงนะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ก็จุดเกิดเหตุนะคะเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนครึ่งไม้นะสองชั้นก็เจ้าหน้าที่นะคะช่วยควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดไม่ได้ลุกลามไปที่อื่นแต่อย่างใดนะคะและเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะช่วยดูแลเห็นบอกว่าควบคุมเพลิงได้แล้วนะควบคุมเพลิงได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ดับนะไม่ได้ดับสนิท ะคะก็ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆนะอาจจะต้องรออย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเครื่องหาบหามนะคะที่จะเอามาสูบน้ำจากตรงนี้ช่วยในการดับเพลิงเพิ่มเติมไปด้วยนะคะโหอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยจากถนนใหญ่รถเข้าไม่ได้นะคะต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นแบกสายกันเข้าไปนะโอ้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ขอบคุณมากนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้จุดเกิดเหตุนี่คือไม่ได้ลุกลามไปไหนแต่เดี๋ยวรายละเอียดนะคะเรื่องของการเกิดเหตุหรือว่ามีใครเป็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสอบถามเพิ่มเติมนะสำหรับจุดตรงนี้นะคะมันอยู่ในชุมชนนะคะเขาเรียกว่าเป็นชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ด้านในดิฉันต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเข้าไปเหมือนกันนะด้านในอ่ะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะคลองที่มันเชื่อมต่อไปออกทะเลนะคะเรื่องของลักษณะมันจะมีลักษณะของต้นไม้ที่มันจะเป็นป่าโกงกลางนะแล้วก็จะมีการทำนากุ้งนะคะเป็นบ่อกุ้งบ่อปลานะคะในพื้นที่ตรงนี้มีพวกไม้โกงกลางต่างๆมันขึ้นอยู่นะคะก็อย่างที่เห็นบ้านอาจจะปลูกห่างๆกันหน่อยนะก็เลยไม่เกิดความเสียหายกับพื้นที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงท่าข้ามนะคะเขตบางขุนเทียนค่ะเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมนะคะมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะคะอยู่ที่ซอยเพชรเกษม112นะคะมันเป็นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟนะตรงบริเวณซอยเพชรเกษม112เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหนองแขมเนี่ยทราบเรื่องเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปถึงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่เจอนะไม่เจอเรื่องของไฟฟ้าที่มันลัดวงจรไม่แน่ใจว่าเป็นไฟมันสปาร์คแล้วมันไม่ลุกลามหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าไปตรวจสอบให้แล้วตามที่มีคนแจ้งนะคะปรากฏว่าไม่เจอเหตุดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเขาก็รีบไปเลยนะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่คุณดูแล้วมันไม่ปลอดภัยกับชุมชนของตัวเองนะคะไม่รู้จะแจ้งใครแจ้งจสร้อยก็ได้เดี๋ยวเราช่วยประสานให้นะคะ2หมายเลขของเรา1137นะคะกับดอกจัน1808 2หมายเลขนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไปดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะมีข้อมูลที่แจ้งมาในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในช่วงหัวค่ำนี้นะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่ดูแล้วกันก่อนหน้านี้มีแจ้งมานะคะว่ามีเหตุตรงถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะเลยจากวัดจันทารามไปประมาณ500เมตรนะคะก็จะเป็นช่วงต่างระดับลาดหลุมแก้วนะคะไปจนถึงต่างระดับปทุมเสนาจะอยู่ในเส้นทางช่วงบริเวณนั้นนะจากตรงจุดเกิดเหตุนะคะเลยจากหน้าวัดจันทารามไปประมาณ500เมตรเป็นรถปิกอัพกับรถจักรยานยนต์นะคะ2คันนี้ชนกันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งขาออกค่ะส่งผลให้การเดินทางในเส้นทางกาญจนาภิเษกขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละค่ะผ่านพ้นไปแล้วสามารถใช้ความเร็วได้นะคะฝั่งกลับกันยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุนะอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะเป็นเหตุของเสาไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรลำลูกกาจังหวัดปทุมค่ะได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนแบบนี้เลยอย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะคะขวางถนนตรงเลียบคลอง13ตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมค่ะจุดนี้นะคะเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมประสานไปถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหนองเสือด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลอง12เนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาลมแรงฟ้าแรงนะคะฝนแรงเนี่ยค่ะเสาไฟฟ้าล้มแบบนี้เลยนะเขาบอกว่ามันขวางรถผ่านไม่ได้เลยนะคะเป็นเสาไฟนะคะ ทั้งต้นน่ะเอางี้ดีกว่านอนพาดบนถนนเลยนะคะเรียบคลอง13ค่ะก็มีผู้บาดเจ็บ1รายส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือดำเนินการแก้ไขนะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าหนองเสือเอาเจ้าเสาต้นนี้พ้นการกีดขวางการจราจรหรือว่าเปิดเส้นทางได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณภาพจากทางเพจปทุมธานีที่นี่ต้องรู้ด้วยนะที่เขามีการลงแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะเผื่อใครเดินทางไปแล้วยังไม่ถึงตรงจุดเกิดเหตุนะมันอาจจะผ่านไม่ได้นะเรียบคลอง13นะคะเรียบคลอง13ที่ลำลูกกานะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะมีอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามานะคะเมื่อสักครู่คุณเด็กวัดป่าอันนี้บอกว่าราชพฤกษ์ขาออกนะคะก่อนถึงคลองอ้อมนนท์ประมาณสัก100เมตรมีรถจักรยานยนต์ค่ะไม่ทราบคู่กรณีนะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องด่วนนะคะยังอยู่ช่องซ้ายของช่องด่วนตอนที่คุณเด็กวัดป่าผ่านไปก็คือล้มอยู่ตรงนั้นนะคะไม่เห็นคู่กรณีไม่รู้ว่าเป็นใครส่งผลให้สภาพการจราจรในฝั่งขาออกเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มันขวางอยู่นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าถนนราชพฤกษ์ขาเข้าก็ดูไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะไม่เป็นปัญหาต่างระดับบางรักน้อยจนถึงแยกบางกรวยไซน้อยยังคงใช้การได้นะคะในฝั่งขาเข้านะฝั่งขาออกอย่างที่บอกอาจจะช้านิดนึงตรงก่อนถึงคลองอ้อมนนท์เนื่องจากมันมีรถจักรยานยนต์ที่ไม่ทราบคู่กรณีมันขวางอยู่นะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณเด็กวัดป่าด้วยนะคะที่อัปเดตเพิ่มเติมมาให้นะขยับมาอีกหน่อยละกันมาเส้นอรุณอมรินทร์ก่อนหน้านี้รายงานไปใช่ไหมคะในเรื่องของโครงหลังคาที่มันไปพาดผ่านสายไฟนะนอกจากเรื่องนั้นแล้วนะคะที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะทางศูนย์กู้ชีพวิชัยเวชแยกไฟฉายค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาเข้าตรงบริเวณแยกนะคะทางแยกข้ามสิริราชที่จะมุ่งหน้าไปทางกรมอู่ทหารเรือตรงนั้นเนี่ยค่ะมีเหตุของรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายซึ่งทางอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดตลาดพลูก็ได้ให้การช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยเห็นบอกว่าไม่มีคู่กรณีนะอาจจะลื่นเองหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าฝนมันตกหนักถนนมันลื่นนะคะก็บอกว่ารถจักรยานยนต์มันพลิกคว่ำบาดเจ็บนะคะคนขับขี่เป็นผู้ชายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการให้การช่วยเหลือไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในเส้นทางตรงนี้ค่ะอรุณอมรินทร์ขาเข้าตั้งแต่ช่วงแยกสิริราชนะคะไปจนถึงแยกกองทัพเรือก็คือถนนวังเดิมดูค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้าก่อนหน้านี้ก็คือติดตรงที่มีอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์ขวางถนนนี่แหละนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะยังใช้การได้อยู่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์กู้ชีพวิชัยเวชแยกไฟฉายด้วยนะคะมีอีกจุดนึงไหนล่ะตรงหน้ากรมบังคับคดีนะคะถนนบางขุนนนท์ตรงนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ชนกันค่ะอันนี้มีคู่กรณีแล้วนะ2คันชนกันนะคะแล้วก็มีคนเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกตัญญูนะคะบางกอกน้อยก็อยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือนะคะในจุดเกิดเหตุตรงถนนบางขุนนนท์นะหน้ากรมบังคับคดีก็มีรถนะคะเฉี่ยวชนกัน2คันนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุละจุดนี้ดูไม่เป็นปัญหานะดูไม่เป็นปัญหานะรถยังผ่านไปได้นะยังเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะคนเจ็บรู้สึกว่ายังอยู่ในจุดเกิดเหตุใช่ไหมยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของสน.บางขุนนนท์ค่ะไปต่อนะอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาในช่วงหัวค่ำนี้ค่อนข้างเยอะนะมีอีกหนึ่งเหตุค่ะนะคะคุณสุเทพแจ้งมาบอกว่าใช้เส้นทางถนนหทัยราชนะคะตรงบริเวณปากซอยหทัยราช11ไปพบเห็นเหตุนะคะมีรถเก๋งไปชนกับรถจักรยานนะคะเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานนะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรในพื้นที่ค่อนข้างช้าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนะคะเหตุเกิดตรงปากซอยหทัยราช11ค่ะ ก็เส้นทางถนนฮาไทยราชนะคะจากคลองพญาสุเรนมุ่งหน้าถนนสุวินทวงศ์อาจจะช้าสักหน่อยโดยเฉพาะช่วงปากซอยฮาไทยราช11เนื่องจากมีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณสุเทพด้วยนะที่แจ้งเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้ทราบกันนะคะเชื่อว่าหลายเส้นหลายสายถนนก็ยังเปียกลื่นนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ในช่วงหัวค่ำแบบนี้บางจุดบางช่วงเนี่ยอาจจะเรื่องของแสงไฟส่องสว่างมันอาจจะมีไม่เพียงพอด้วยนะดิฉันเชื่อว่ายังมีบางเส้นบางจุดนะคะที่มันอาจจะไม่ค่อยเคลียร์นะคะวันนี้ไปอ่านข่าวอยู่ข่าวนึงนะในแต่ว่าไม่ใช่ถนนในกรุงเทพนะมันเป็นถนนในทางหลวงนะคะของกรมทางหลวงบางจุดเนี่ยโดนขโมยลักตัดสายไฟส่องสว่างไปมันก็เลยทำให้เกิดความแหมไม่เคลียร์เวลาขับในช่วงกลางคืนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่เราเองเนี่ยเป็นผู้ใช้ถนนนะใช้รถใช้ถนนเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบอะไรที่มันแบบผิดสังเกตอะว่าเอ้ยดูคนนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยด้อมด้อมมองมองอยู่แถวเกาะกลางหรือว่าไปทำอะไรใกล้ๆเสาไฟสายไฟอันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันยังมีคนที่ลักตัดสายไฟเพื่อที่จะเอาไปขายอยู่มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พยายามที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วนะถ้าเจอเหตุแบบนี้แจ้งได้เลยเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการได้จับได้ขนังคาเขายิ่งดีแต่ส่วนใหญ่จับไม่ได้อะค่ะนะคะก็คือไฟดับไปแล้วถึงรู้ว่าถูกตัดไปเนาะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องใครที่ใช้ถนนมิตรไมตรีนะคะมิตรไมตรีซอย6ทับ7ในพื้นที่หนองจอกนะตอนนี้มีเรื่องของลมกระโชกแรงค่ะฝนตกนะคะลมกระโชกแรงก็มีเต็นท์นะคะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยแอ้งแม้งอยู่บนถนนนะเต็นท์ถูกพัดมาแล้วก็ไปล้มทับพาดสายไฟค่ะแล้วก็ยังขวางอยู่บนถนนด้วยกีดขวางเส้นทางเส้นเรียกว่าเป็นเส้นจราจรที่มีรถสัญจรผ่านอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะที่ถนนมิตรไมตรีซอย6ทับ7ในเขตหนองจอกเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วค่ะนะคะอยู่จุดเกิดเหตุแล้วนะก็กำลังเร่งแก้ไขให้อยู่สำหรับจุดนี้นะคะใครจะผ่านก็ใจเย็นนิดนึงน่าจะต้องเปลี่ยนเส้นทางดิฉันว่าผ่านไม่ได้เลยตอนนี้นะต้องรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการก่อนนะคะกำลังเร่งแก้ไขแล้วเต็นท์มันมาจากไหนอะเต็นท์มันมาจากไหนเต็นท์นะคะพัดมาทับพาดสายไฟนะคะก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าลมมันโอ้ลมมันก็เก่งนะมันก็หอบมาจนได้อะนะช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่บอกว่าลมแรงนะคะฟ้าแรงฝนแรงนะคะก็เลยจะเห็นภาพแบบนี้แหละทั้งต้นไม้ล้มนะคะทั้งสิ่งของที่มันไม่ควรจะปลิวไปหลุดลอยไปติดตามที่ต่างๆมันก็ไปนะหลังคาโครงหลังคานี่เต็นท์นะคะอันนี้เต็นท์นะเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุและกำลังแก้ไขให้เผื่อใครผ่านไปก็ใจเย็นอีกนิดนึงนะคะส่วนกรณีที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะกรณีที่เป็นเสาไฟล้มขวางถนนเลยนะคะตรงเลียบคลอง13ที่ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่มูลที่ร่มไทรลำลูกกาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าที่มีคนเจ็บเนี่ยเนื่องจากรถจักรยานยนต์เนี่ยขับผ่านมาตอนที่เสาไฟฟ้าล้มพอดีนะคะก็เลยโดนเสาต้นนั้นเนี่ยมันล้มทับนะคะก็เลยได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่นะคะนำตัวส่งโรงพยาบาล CGH ลำลูกกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นจังหวะมันพอดีกันเลยนะเสาไฟล้มพอดีรถผ่านพอดีก็เลยได้รับบาดเจ็บไปนะคะตอนนี้ค่ะทางการไฟฟ้าหนองเสืออยู่ในพื้นที่หน้างานแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะนะคะกำลังให้การช่วยเหลือดูแลเรื่องของเสาไฟตรงนี้อยู่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุละนะขอเวลาเจ้าหน้าที่ดำเนินการสักครู่นะไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องเผื่อเวลาเขาหน่อยทั้งต้นนะคุณผู้ฟังเสาไฟทั้งต้นขวางแบบนี้นะคะ จ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ด้วยนะสภ.คลอง12เมื่อสักครู่ก็อยู่ตรงหน้างานด้วยเช่นกันนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ตอนแรกดิฉันก็งงเหมือนกันว่าที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเจ็บจากอะไรอ๋อขี่รถจักรยานยนต์ผ่านพอดีเสาไฟล้มลงมาพอดีนะคะมันเป็นจังหวะพอดีกันจริงๆนะก็ขอให้หายไวๆนะคะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บที่เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล CGS ลำลูกกาไปแล้วนะคะมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้นะมีเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงเรื่องของสภาพการจราจรมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงเวลานี้ก็เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่แจ้งไปแล้วเนาะตรงเส้นสะพานข้ามแยกสิริราชตรงนั้นนะคะที่ไม่มีคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ช่วยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะถนนยังลื่นอยู่จริงๆแหละเท่าที่ดูแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะยังเปียกอยู่ทั้งนั้นเลยนะไม่มีที่ไหนแห้งสักที่หนึ่งก็เพิ่มความระมัดระวังเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวนะไปอัปเดตกันเรื่อยๆเช็คข้อมูลกันไปเรื่อยๆในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะมีอีกหลายที่เหมือนกันนะที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะเรื่องของฝนเรื่องของฝนก็ยังคงกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะอันนี้ไม่เฉพาะฝั่งทนแล้วนะกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะในช่วงเวลาทุ่มครึ่งแบบนี้นะคะยังเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แต่ไม่หนักนะถ้าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แล้วมันถ้ามันฝนหนักเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเขียวนี่มันยังเขียวๆอยู่แสดงว่ายังพอไหวนะคะยังเดินทางได้อยู่ไม่หนักนะไม่หนักช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงสะพานภูมิพลไปใช่ไหมบอกว่าที่เขาห้ามไม่อยากให้รถจักรยานยนต์ขึ้นไปเพราะว่ามันสูงส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของลมกระแสลมนะด้วยความสูงมันนี่แหละเวลาลมแรงๆมันพัดกระโชกทีนึงเนี่ยรถเสียหลักแน่นอนควบคุมรถทรงตัวไม่ได้อาจจะชนเขาก็ขอบทางไหลทางหรือว่าโชคร้ายสุดๆก็คืออาจจะพัดตกลงมาด้านล่างได้เลยแล้วมันสูงมากๆนะไม่ต้องนึกถึงเลยว่ามันจะเจ็บสักเท่าไหร่หรือว่าจะสาหัสขนาดไหนฉะนั้นวิ่งพื้นราบดีกว่านะคะแล้วตอนนี้ช่วงเวลานี้นะถามว่าบนสะพานภูมิพลอย่างที่เล่าไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าพระราม3ตอนนี้รถเต็มพื้นที่นะคะไม่ขยับเลยนะคะก็ปริมาณรถยังคงหนาแน่นอยู่นะคะพื้นผิวการจราจรก็ยังคงเปียกลื่นอยู่ก็ดูเหมือนว่ารถนี่จะไปกันไม่ค่อยได้นะคะช่วงเวลานี้นะสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าพระราม3อย่างนิ่งอยู่ค่ะไปที่สายของคุณต้องนะคะสวัสดีค่ะคุณต้องโอ้ยสายหลุดขออภัยดิฉันหันไปเห็นอีกทีได้ไหมต่อสายคุณต้องอีกทีได้ไหมเห็นบอกว่ามีรถควันขึ้นเหรอคะตรงถนนเพชรอุทัยนะรบกวนต่อสายคุณต้องอีกสักรอบหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพอดีเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะเห็นบอกว่ารถเนี่ยควันขึ้นตรงหน้ารถนะสวัสดีค่ะคุณต้อง
2: ครับผม
0: ค่ะจากถนนเพชรอุทัยจากทิศไหนมุ่งหน้าทางไหนคะเนี่ย
2: มุ่งหน้าแยกอสมทครับ
0: ไปแยกอสมทนะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นรถอะไรคะ
2: รถเก๋งมาสด้าสีแดงครับทะเบียนงองูวแหวน5625เชียงใหม่ครับ
0: งองูวแหวน5625เชียงใหม่ค่ะ
2: ครับ
0: ตอนที่คุณต้องเห็นนี่คือยังไงคะ
2: ควันขึ้นฝากระโปรงครับตอนนี้ก็เลยดำเนินการเปิดฝากระโปรงเพื่อระบายควันออกจากหน้าฝากระโปรงอะครับควันแบบควันเยอะนะครับ
0: อ๋อมีแต่ควันนะไม่มีแสงไฟเปลวเพลิงอะไรนะคะควันอย่างเดียวเลยนะ
2: ยังไม่มีเปลวไฟครับ
0: ค่ะค่ะแล้วควันมันขึ้นจากตรงเครื่องตรงจุดไหนอะคะที่บอกว่าเปิดระบายควัน
2: ขึ้นจากเครื่องยนต์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตรงไหนนะครับดูไม่ออกเหมือนก
0: ัน ค่ะค่ะแต่ว่าคุณต้องไปช่วยคุณต้องไปช่วย
2: แต่นี่ควันเบาบางลงแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ควันเยอะครับรถติดนะครับก็เลยว่าจอด
0: หมายถึงว่าคุณต้องก็กำลังขับรถของคุณต้องเองอยู่แล้วก็เห็นคันนี้มันเกิดเหตุก็เลยเราก็เลยจอดไปช่วยเขาเหรอ
2: ใช่ๆพอดีผมได้ไปเก็บนะครับกำลังจอดพื้นที่ขับรถผ
0: ่
2: านนะครับ
0: ควัน
2: เขาออกเยอะนะครับก็เลยแจ้งมาทางนี้ครับ
0: ค่ะแล้วคนขับรถมาสด้าสีแดงคันนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงคะ
2: เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้หญิงเนาะตกใจเขาตกใจไหมดูท่าทาง
2: ตกใจครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือก็ยังจอดอยู่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเนาะ
2: ครับยังจอดอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เลยแยกมารยาทดีมุ่งหน้าไปทางอสมทครับ
0: ค่ะจากแยกมารยาทดีนะคะมุ่งหน้าอสมทแล้วอันนี้เมื่อสักครู่คุณต้องบอกว่าคุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตไหนคะเนี่ย
2: เขตห้วยขวางครับผม
0: อ๋อเขตห้วยขวางกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยหรือเปล่าอะคะ
2: ใช่ๆครับกำลังปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่ากด SOS มาเหรอคะคุณต้อง
2: ใช่ๆครับ
0: อืมใช้ยากไหม
2: กดในแอปนะ
0: กดใช้ยากไหม
2: ไม่ยากนะครับ
0: อืมค่ะ
2: เพราะว่าไม่รู้จะแจ้ง1669ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็เลยนึกได้ว่าไอ้จอ200มีแอปมีอะไรกดกรณีฉุกเฉินนี่คร
0: ับ
2: ลองกดดู
0: ค่ะลองกดดูนะแจ้งมานะคะเราก็เลยทราบพิกัดเลยว่าอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือยังอยู่เป็นเพื่อนกับทางเจ้าของรถเก๋งคันนี้ไหมคะเนี่ยหรือว่า
2: ครับยังอยู่เป็นเพื่อนอยู่ครับ
0: อืมค่ะได้สอบถามเพิ่มเติมไหมคะว่าเขาจะไปไหนกันเขาจะไปไหนมาคนเดียว
2: พี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่สอบถาม
3: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรอะคะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะจิตค่ะ
0: จิตตกใจไหม
3: ตกใจค่ะ
0: ไม่เคยเกิดใช่ไหมเหตุการณ์แบบนี
3: ้ไม่เคยเกิดครับพอดีว่าขับมาแล้วได้ยินเสียงแก๊กแก๊กอยู่ขวามือค่ะแล้วสักพักก็เห็นไฟแดงกระพริบขึ้นมา
0: ค่ะ
3: ก็เลยต้องขับไฟแดงมาก่อนแล้วก็เลยจอดไปฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บมันก็ควันพุ่งขึ้นมาเลยค่ะ
0: ทำอะไรไม่ถูกเลยสิตอนเห็นควันเนี่ย
3: ใช่ค่ะใจสั่นเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใจสั่นโชคดีมากที่คุณต้องลงมาช่วย
3: ใช่ใช่ค่ะดีพี่น้องเขาสองคนผ่านมาพอดีเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
3: ตอนแรกก็คือไม่รู้จะทำอะไรเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
0: ค่ะแล้วที่กำลังจะไปไหนคะกลับบ้านเหรอคะ
3: ใช่ค่ะจะกลับบ้านค่ะ
0: เดี๋ยวอาจจะต้องอันนี้ต้องเรียกช่างแล้วเนาะไปต่อไม่ได้แล้วแหละต้องให้ช่างมาดูหรือว่าจะต้องยก
3: ใช่ค่ะน่าจะต้องเรียกช่างแล้วล่ะค่ะ
0: อืมค่ะโชคดีที่ปลอดภัยรถเดี๋ยวช่างซ่อมได้คนลงมาก่อนเวลามีควันแบบนี้ลงมาก่อนเลยนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคค่ะคุณจีดงั้นเดี๋ยวขอคุยกับคุณต้อมเพิ่มเติมด้วย
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
3: น้องค่ะเขาจะคุยกันเนาะ
0: คุณต้องมีคนแอบถามว่าใช้ SOS ครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ย
2: ใช่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
0: ครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้ยแต่ว่าโหลดไว้นานแล้วใช่ไหมคะสำหรับแอปพลิเคชันของเรา
2: โหลดไม่นานนะครับ
0: อืมแล้วก็พออัปเดตก็กดอัปเดตไปด้วยใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ใช้ง่ายกว่าของเดิมไหม
2: ง่ายครับหน้าอยู่หน้าแรกเลยครับ
0: อยู่หน้าแรกเลยนะคะ
2: หน้าแรกเลยก็พอเจอก็แจ้งเหตุฉุกเฉินกดเบอร์นี้เลยครับกดตรงป
0: ุ่
2: มน
0: ั่
2: นเลยคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ขอบคุณมากถ้ามีอะไรก็ประสานผ่านจอสอร้อยได้ใช้ SOS ในแอปพลิเคชันแบบนี้ได้เลยนะคะคุณต้อง
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมาก
2: แล้วทางนี้จะแจ้งทางช่างหรือทางหน่วยงานไหนที
0: ่ก็เดี๋ยวหลังไมค์ประสานต่อเพิ่มเติมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็คือคุณต้องจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจิตไปก่อนใช่ไหมคะ
2: ก็อยู่สักประมาณ15นาทีเพราะว่าผมต้องไปปฏิบัติ
0: มีภารกิจ
2: ต้องไปตรวจพื้นที่
0: ได้ค่ะได้นะคะนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์พูดคุยเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะ
2: ขอเบอร์พี่ไว้เนาะเดี๋ยวหลังไมค์มาอีกทีใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
2: โอเคครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: นี่ต้องขอบคุณมากนะคะที่แจ้งข้อมูลมาทางจอสร้อยนะผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้เวลามันเกิดเหตุอะไรแบบนี้คุณกดมาได้เลยนะคะในแอปของเราใช้ง่ายใช้สะดวกอย่างที่คุณต้องบอกเลยนะกดก็ง่ายนะคะปุ่มก็ใหญ่เห็นชัดเจนเดี๋ยวตอนนี้คุณต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณจิตนะคะอยู่ตรงรถ Mazda สีแดงตรงนั้นก่อนจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงแยกบริยัติดีนะคะมุ่งหน้าไปทางอสมทรถจอดอยู่ซ้ายสุดใครผ่านตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะน่าจะขับต่อไม่ได้ต้องเรียกรถยกแหละเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟ จ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สร้างหัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจากกรณีเหตุโครงหลังคาที่มันร่วงหล่นนะคะตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณนะคะแล้วไปพาดอยู่กับเรื่องของสายไฟตรงนี้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะเป็นตัวโครงหลังคาที่มันร่วงลงมาจากชั้น4ของอาคารแล้วก็ไปพาดที่สายไฟฟ้าค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยมีการแจ้งนะคะแจ้งไปทางสำนักงานเขตแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกรณีเหตุของโครงหลังคาที่มันร่วงหล่นตรงหน้าโรงพยาบาลสัตว์อรุณที่ถนนอรุณอมรินทร์นะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตรงจุดนะคะที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางเขตหนองจอกอันนี้เขาบอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเนื่องจากในเส้นทางเนี่ยมันมีต้นไม้นะคะล้มกีดขวางเส้นทางการจราจรอยู่นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นนะที่เกิดเหตุนะอยู่ตรงซอยเรียบวารี7นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องแล้วแล้วก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวอยู่นะคะก็ทางสำนักงานเขตหนองจอกเนี่ยก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุต้นไม้ล้มนะคะแล้วมันก็ขวางเส้นทางสัญจรแบบนี้นะคะตรงซอยเรียบวารี7อันนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ต้องใช้เส้นทางเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการให้นะเร่งดำเนินการให้หลีกเลี่ยงก่อนนะสำหรับใครที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะมันจะต้องมีการตัดทอยตัดทอนต้นไม้เป็นท่อนๆ นะแล้วก็ยกออกจากพื้นที่แล้วก็เก็บกวาดกิ่งไม้ต่างๆโอ้โหดูเป็นต้นใหญ่ด้วยเนาะต้นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะที่มันกีดขวางเส้นทางในซอยเรียบวารี7นะคะขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานสักครู่นึงนะแล้วหลังจากนั้นนี่เดี๋ยวก็น่าจะเคลียร์ทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้ผ่านได้นะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่หนองจอกค่ะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมให้นะเป็นเรื่องของการเดินทางทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเดินทางแล้วจริงๆเนี่ยคนขับขี่รถนะคะก็จะต้องมีเรื่องของข้อมูลใช่ไหมเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะมีความรู้ในเรื่องของการขับขี่ใช่ไหมคะตรงนี้ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะเขาก็ได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ค่ะระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมไปจนถึง21สิงหาคม2569ค่ะจำนวนจำกัดนะคะ120ท่านเท่านั้นนะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยก็จะมีในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะจากทางกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยค่ะโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีนะคะผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ X นะคะ exam นะคะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนนะโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารค่ะ
ก็สามารถยื่นเอกสารทั้งหมดเนี่ยได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ค่ะต่อ7419-7422และ7443นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากไปอบรมใบขับขี่รุ่นที่382เสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะก็น่าสนใจนะใครยังไม่มีก็ไปสมัครได้นะคะเพื่อจะไปรับการอบรมด้วยกันมาถึงเรื่องปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะไปดูเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะพรุ่งนี้มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้ค่ะในเรื่องของราคาน้ำมันแหมปรับขึ้นนะคะพรุ่งนี้นะคะ23กรกฎาคม2569ค่ะปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะก็จะมีผลตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 นเป็นต้นไปอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะคะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยปรับนะคะปรับใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยจะเป็นดังต่อไปนี้ค่ะดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 36.69 นะคะ E85 ค่ะลิตรละ 27.63 บาทค่ะ E20 ค่ะปรับเป็นลิตรละ 31.69 บาทแก๊สโซฮอล์91นะคะอยู่ที่ลิตรละ 36.32 บาทแก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 36.69 บาทค่ะอันนี้เนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะก็คือจะปรับขึ้นมานะคะ90สตางค์ต่อลิตรค่ะขยับขึ้นมาอีกเนาะอัดแก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 36.69 บาทค่ะอันนี้เนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะก็คือจะปรับขึ้นมานะคะ90สตางค์

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:37 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสและข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องท่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา

0: เวลา 19:48 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม 2569เวลา 19:53 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์ทวาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ ซอสุธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพระจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพระจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลตลอดจนประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือ6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดปยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดปยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปสำหรับการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตสวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงจำนวน18รูปณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยนาคหลวงทั้งหมดนี้เป็นสามเณรซึ่งมีอายุไม่เกิน22ปีบริบูรณ์ที่สอบปริญญาธรรม9ประโยคได้ในสนามหลวงพุทธศักราช2567และ2569นาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทการบวชนาคหลวงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ที่จะได้รับการบวชเป็นนาคหลวงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางธรรมและได้รับการคัดเลือกจากทางราชสำนักองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569ที่บริเวณชั้น LG Hall 5ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม 2569ด้วยแนวคิดวิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้ประกอบการร่วมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม 2569และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคม 2569รวม5 รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูปคือพระครูปลัด1 รูปพระครูสังฆรักษ์1 รูปพระครูสมุ1 รูปและพระครูใบดีกา1 รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูปคือพระครูปลัด1 รูปพระครูสังฆรักษ์1 รูปพระครูสมุ1 รูปและพระครูใบดีกา1 รูปพระสุธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุธีวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดสุธีวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูปคือพระครูปลัด1 รูปพระครูสังฆรักษ์1 รูปพระครูสมุ1 รูปและพระครูใบดีกา1 รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูปคือพระครูปลัด1 รูปพระครูสังฆรักษ์1 รูปพระครูสมุ1 รูปและพระครูใบดีกา1 รูปและพระครูศรีวชิรสุธีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีณโรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆแก่ราษฎรโดยดำเนินงานภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ สำหรับโรงเรียนบ้านหินตั้งได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งมูลนิธิภูบดินได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ของโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียนรวมจำนวน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่บ้านสาละวะหมู่4ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งมีการติดตั้งโซล่าโฮมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้แก่ราษฎรมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดทำให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนนอกจากนี้มูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายยังได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านสาละวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่หน่วยงาน31หน่วยที่ร่วมกันสนับสนุนงานด้านพลังงานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไล่โว่และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนด้วยพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีเดินทางต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนสำหรับรองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์ดำเนินงานด้านการศึกษาตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งส่งพระดำริว่าการเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยเป็นการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงช่วยพัฒนาศักยภาพรอบด้านและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรกโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีซึ่งเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน 2,175 คนครูและบุคลากรรวม125คนโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2: เอาช่องลงผ่าน
1: จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
3: ีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ชายขอบซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสารวะไล่โว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไล่โว่เป็นต้น
1: องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุดิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขุดคลองระบายน้ำ3สายพร้อมขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัวคลองท่าเรือหัวตรุดรวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำและสะพานรถยนต์ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยลดพื้นที่น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อใช้กิจกรรมในการใช้น้ำด้านต่างๆช่วงหน้าแล้งพร้อมกันนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบลได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 10,000 ไร่ส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2566ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ65และในปี2570จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ประชาชนจำนวน 2,550 ครัวเรือนส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรได้กว่า 17,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลนาหลวงเสนตำบลนาไม้ไผ่และตำบลควนกรดส่วนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวางประมาณ800ครัวเรือนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,450 ไร่โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งปลูกทุเรียนพันหมอนทองในพื้นที่4ไร่และได้สูบน้ำมาสำรองไว้ในบ่อกักเก็บน้ำสำหรับรดน้ำแบบสปริงเกอร์ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,667 กิโลกรัมต่อปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยทรงรับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรแล้ว18โครงการข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล่าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตทั้งนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละอุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนสำหรับวันนี้มีข้าราชบริพารที่ผ่านการคัดกรองจำนวน111คนได้โลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกามูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอานงคารามกรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามและวัดโสธรวรารามรวมถึงวัดกองมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสจำกัดบริษัท THS Soft จำกัดบริษัท TSS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าตลอดมาและตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาคณะข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้แจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางยาตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเพื่อสร้างรากฐานความยั่งยืนทางการแพทย์ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิ่มสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันร่วมให้การต้อนรับพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหารททบในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนโครงการสำคัญต่างๆที่ดำเนินงานภายใต้พระนโยบายของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางยาสำหรับการเยี่ยมชมผลความสำเร็จแห่งพระปณิธานในวันนี้ทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการวิจัยการแพทย์และสาธารณสุขอันทรงคุณค่าขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในฐานะสื่อสาธารณะของรัฐทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดจนถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องส
3: ซึ่งการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตสกู๊ปข่าวสารคดีและสื่อรูปแบบต่างๆสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 70 พรรษาและในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษในปี 2570 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530ตามพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถในการใช้วิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ4ทศวรรษสถาบันได้เติบโตเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำจากพระวิสัยทัศน์ที่ว่าวิทยาศาสตร์คือรากฐานของการพัฒนาประเทศสถาบันได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การอนามัยโลก WHO และ UNESCO ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมะเร็งวิทยาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและต่อยอดงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้ทั้งยังดำเนินโครงการพระดำริต่างๆเช่นเกษตรอินทรีย์และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านชีวเภสัชพันธุ์ที่สำคัญของประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล GMP จาก อย.เพื่อสร้างความมั่นคงทางยารองรับวิกฤตสาธารณสุขและช่วยให้คนไทยเข้าถึงยารักษาที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมที่สำคัญคือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนายาเฮอร์ดาราซึ่งเป็นยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวแรกของประเทศไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อคนไทยใช้สำหรับรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งอีกหลายชนิดโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากอย.เรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพายานำเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีสำหรับศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยห้องปฏิบัติการวิจัยด้านชีวการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการแพทย์แม่นยำ Precision Medicine ตลอดจนหน่วยวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยาตามมาตรฐานสากลการศึกษาดูงานในวันนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างองค์กรวิจัยชั้นนำและสื่อมวลชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนต่อไป
4: พร้อมครับ1 2 3
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย
11: ประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงชั่วโมงนี้ยังมีข้อมูลมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นระยะนะคะเรื่องแรกเลยไปดูในพื้นที่ของเขตนะคะสำนักงานเขตวังทองหลางกันก่อนเนื่องจากวันนี้เองเนี่ยมีเรื่องของเหตุต้นไม้ที่มันล้มจากลมพายุนะคะทางสำนักงานเขตวังทองหลางเนี่ยโดยฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็สวนสาธารณะร่วมกับฝ่ายเทศกิจแล้วก็ชุดปฏิบัติงานล่วงเวลากลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และชุดคนงานกวาดรอบบ่ายก็เข้าพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งนะคะแล้วก็ไปเก็บกิ่งไม้ที่มันกีดขวางการจราจรค่ะเพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะเหตุมันเกิดตรงบริเวณซอยลาดพร้าว73แล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงหน้าครุสภานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันช่วยกันนะคะดำเนินการเก็บกวาดต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้พวกนี้พร้อมกับเปิดเส้นทางการจราจรให้สามารถสัญจรใช้ได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเรียบร้อยนะสำหรับจุดนี้นะคะโอ้โหต้นไม้ใหญ่จริงๆนะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยต้นเบล่มเลยนะคะก็ต้องใช้เวลากันหน่อยแหละนะตรงนี้ดำเนินการแล้วนะคะในซอยลาดพร้าว73แล้วก็ตรงหน้าครุสภานะคะก็สามารถใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่รายงานกันไปว่าในพื้นที่นะคะตรงบริเวณอรุณอมรินทร์ใช่ไหมคะที่มันมีหลังคาขนาดใหญ่ที่มันถูกลมพัดปลิวมาทับสายไฟอะค่ะตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออภัยใช้เวลานะคะคาดว่าตั้งแต่ช่วงเวลาตอนนั้นน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่แจ้งข้อมูลมานะช่วงประมาณตอนเกือบ2ทุ่มนะคะที่ยังดำเนินการอยู่ก็คือเขามีการดำเนินการตัดไฟนะคะใช้รถเครนนะเอารถเครนมาก่อนนะมาตัดไฟแล้วหลังจากนั้นก็จะนำตัวชิ้นส่วนหลังคาซากหลังคาอันนี้ค่ะที่มันตกหล่นอยู่ตรงนี้ที่มันพาดสายไฟเอาลงมานะคะพอเอาลงมาก็ปรากฏว่ามันเป็นโครงเหล็กนะขนาดใหญ่มากนะคะประมาณ10คูณ8เมตรพอเอาออกเรียบร้อยนะคะเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็จะดำเนินการในเรื่องของการซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงในส่วนที่มันชำรุดนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้เนี่ยก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงสำหรับจุดนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะเหตุลมแรงเหมือนกันหอบหลังคาจากชั้น4ลงมาข้างล่างนะมาอยู่แบบนี้ค้างอยู่บนสายไฟนะคะก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ดำเนินการนิดนึงมีการตัดไฟดับไฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการซ่อมในส่วนของสายไฟที่มันชำรุดนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่ตรงสน.บางยี่ขันนะที่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาสำหรับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเย็นๆค่ำๆของวันนี้แล้วค่ะนะเพราะลมมันแรงจริงๆนะคะนอกจากนี้มาดูเรื่องของการเดินทางกันอีกนิดนึงมีแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยนะหลายเส้นทางเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นตรงถนนบรมที่บอกว่ามีรถเสียนะคะคุณพัชรินทร์อันนี้แจ้งมาบอกว่าที่ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณก่อนถึงสะพานกลับรถสายใต้ใหม่นะคะเห็นบอกว่ามีรถ10ล้อเนี่ยมันไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด่วนทางด้านซ้ายก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเป็นฝั่งขาออกนะรถนี่เคลื่อนตัวกันได้อาจจะช้าชะลอตัวตรงจุดที่มีรถจอดเสียตรงนี้นะคะทำให้รถนี่ดูเหมือนว่าจะชะลอกันอยู่นะคะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้กันได้นะเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะคะคุณพัชรินทร์แจ้งมานะพบรถเสียในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงก่อนถึงสะพานกับรถสายใต้ใหม่เล็กน้อยขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณชัยรัตน์อยู่พหลโยธินนะบอกว่าตอนนี้พหลโยธินขาเข้าตั้งแต่ช่วงตรงหนองแคไปจนถึงแยกวังน้อยเนี่ยดีนะคะใช้การได้ดีเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันขาออกก็ดีนะคะก็ใช้การได้เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับเส้นทางตั้งแต่หนองแคจนถึงแยกวังน้อยนะคะจากวังน้อยไปหนองแคก็ดีนะคะแต่มีหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของฝนยังคงตกอยู่นะคะตรงนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะถนนมันอาจจะเปียกลื่นนะคะ
คุณบัวจันทร์คุณบัวจันทร์ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะบอกว่าดูเหมือนว่าการจราจรเนี่ยมันค่อนข้างจะช้านะสำหรับเส้นทางนี้จากทางบางนาไปพระราม2เนี่ยช่วงตรงทางเชื่อมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะด่านปู่เจ้าสมิงพรายไปถึงสะพานกาญจนาตรงกม22ดูรถมันช้าช้ายังไงไม่รู้นะคะก็เลยแจ้งข้อมูลเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหายังใช้การได้ขอบคุณนะคะคุณบัวจันทร์สำหรับข้อมูลที่แจ้งเข้ามานะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่คุณเอแจ้งมาที่ถนนปูนซีเมนต์ไทยนะเห็นบอกว่ามีเป็นรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน2คันนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะมีคนเจ็บนะสำหรับจุดนี้นะคะที่คุณเอแจ้งมารถเลยเคลื่อนตัวช้านะคะตรงจุดเกิดเหตุนะคะบนสะพานสูงบางซื่ออันนี้อัปเดตเป็นข้อมูลไว้เผื่อใครผ่านไม่แน่ใจตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วหรือยังนะคะก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการแจ้งเข้ามาให้เราได้ทราบข้อมูลกันนะคะพอบอกทุกๆข้อมูลเห็นบอกว่าตอนนี้ Airport Rail Link นะคะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะใครที่ติดตามนะคะก็คือทางเพจของ Airport Rail Link เนี่ยเขาก็จะมาคอยอัปเดตสถานการณ์ให้แต่ล่าสุดนี้ก็คือยังคงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องนะคะมีรถให้บริการเพียง1ขบวนเท่านั้นณเวลานี้นะคะให้บริการ1ขบวนโดยบริการเที่ยวสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนช่วงเวลา 21:30 นค่ะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะคะสำหรับ Airport Rail Link ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดำเนินการคืบหน้านะคะก็จะมีการอัปเดตผ่านทางหน้า Facebook แล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของทาง Airport Rail Link เป็นระยะนะคะอันนี้ก็มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วกันว่ายังดำเนินการแก้ไขไม่เสร็จนะคะก็นอกจากตรงนี้เนี่ยทางรฟท.เองเขาก็มีการจัดเป็นรถสปรินเตอร์พิเศษนะคะ2ขบวนรับส่งประชาชนจากพญาไทลาดกระบังแทน Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวด้วยนะคะหลังจากที่วันนี้เนี่ยมันขัดข้องทั้งวันเนาะทางรฟท.ก็เลยมีการจัดรถให้นะคะเป็น2ขบวนนะซึ่งจะให้บริการไปจนถึงเวลา 20:00 นะคะรถสปรินเตอร์พิเศษ2ขบวนเนี่ยรับส่งประชาชนจากพญาไทลาดไปลาดกระบังนะคะจะวิ่งจนถึงเวลา 20:00 ของคืนนี้นะคะส่วนการเดินทางพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวเราต้องติดตามเพิ่มเติมนะแต่วันนี้ถ้าใครกับเส้นนี้เนี่ยยังมีรถอยู่นะคะเป็นรถไฟนะรถไฟที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องของการเดินทางให้คุณสะดวกขึ้นนะคะก็เห็นบอกว่ามีคนไปใช้บริการหนาแน่นเลยนะใช้บริการได้จนถึง 20:00 นะคะมาดูเรื่องนี้อีก1เรื่องละกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยครบรอบ47ปีแล้วนะคะสำหรับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็อยากจะขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในช่วงระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นะคะภายในงานเขามีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิทรรศการอันนี้ก็ต้องขอเชิญไปชมเลยนะคะเป็นนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ยังมีนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการนะคะมีกิจกรรม DIY ให้ไปได้สัมผัสกันด้วยเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะ The Little Planterมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากย่าแฝกค่ะกิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะแล้วก็คาสวะคุกกี้อาร์ตเป็นการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนอกจากนี้ในพื้นที่นะคะยังมีรถนะคะบริการให้นั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นหลายท่านบอกว่ามีอะไรอีกเขามีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผัก
ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอันนี้แจกฟรีเลยนะคะพร้อมกับมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในทุกค่ำคืนด้วยสนใจไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะไปเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่7ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะไปเชิญเลือกชมผลิตภัณฑ์นะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่นี่ก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะน่าสนใจไหมล่ะนะอยู่ไม่ไกลแค่ฉะเชิงเซานะคะถ้าเปรียบเทียบเขาก็บอกว่าฉะเชิงเซาก็แค่ปากซอยนะใครสนใจก็ไปเที่ยวได้วันหยุดขับรถแป๊บเดียวแล้วมีกิจกรรมเยอะจริงๆดิฉันไปมาปีที่แล้วนะของกินก็อร่อยด้วยเชิญชวนเลยนะคะวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีแจ้งนะคะเห็นบอกว่ามีแจ้งเหตุไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลถนนอัจฉริยประสิทธิ์ในพื้นที่บางกรวยนนทบุรีนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะโรงงานรีไซเคิลค่ะก็เป็นเหตุเมื่อช่วงเวลา 20:16 นาทีนะคะเป็นพื้นที่ตรงย่านบางกรวยนะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะดับเพลิงก็อยู่ในพื้นที่นะคะกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะควบคุมเหตุการณ์ก่อนนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวถ้ามันมีความคืบหน้ามากกว่านี้ก็จะรีบมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปสถานการณ์นะคะควบคุมเหตุการณ์ก่อนนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวถ้ามันมีความคืบหน้ามากกว่านี้ก็

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านเจ็บ2รายและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดมีผลพรุ่งนี้ตี5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี5ซึ่งเป็นการขึ้นต่อเนื่องวันที่2หลังจากเพิ่งปรับราคาไปเมื่อ85สตางค์ของเช้าวันนี้คนร้ายบุกยิงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคนร้ายประมาณ6คนแต่งกายชุดดำใช้รถกระบะสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายได้แก่จ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปินอกจากนี้ยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นเด็กชายอายุ10ปี1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาแล้วหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าตำบลดูทรงยอขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยรายละเอียดของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ให้การต้อนรับพลเอกพนาดแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบพันกล้าไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่รับผิดชอบของกองพลทหารราบที่

0: ทรงรักษาพระองค์โดยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและส่วนงานในพื้นที่ร่วมกับกำลังพลร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะสปริงเวย์พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 174,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ชนากาเลียมทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใน3เส้นทางโดยรับประชาชนที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างให้บริการในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ
2: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกากับ12นาทีค่ะมาถึงช่วงชั่วโมงนี้นะคะกลับมาติดตามกันต่อในเรื่องของการเดินทางนะคะเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้แจ้งข้อมูลว่าตรงทางด่วน1นะคะต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปดาวคะนองเนี่ยช่วงตรงสะพานพระราม9นะคะตรงสะพานทศมราชันจนถึงทางลงสุขสวัสดิ์มันจะอยู่ในช่วงนี้ในฝั่งขาออกนะคะเหตุเนี่ยเกิดตรงช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9เป็นรถปิกอัพค่ะเป็นรถปิกอัพไม่ทราบคู่กรณีนะคะเนี่ยค่ะชนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะกีดขวางชนขอบทางสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะส่งผลให้การจราจรตรงจุดนั้นเนี่ยในฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะรถปิกอัพไม่ทราบคู่กรณีชนขอบทางเข้าไปตะแคงอยู่แบบนี้นะคะก็ทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะฝั่งกลับกันยังใช้การได้อยู่ค่ะก็จะมีแต่ฝั่งขาออกเท่านั้นนะคะช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ฉะนั้นใครที่จะผ่านจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้ซึ่งดูจากสภาพผิวการจราจรถ้าคุณผู้ชมสังเกตในภาพนะมันก็ดูเหมือนยังเปียกๆอยู่เลยนะคะตอนนี้ถามว่าฝนหยุดกันไปหมดหรือยังยังนะคะเรื่องของฟ้าฝนยังคงมีอยู่นะในช่วง3ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะคะฝนเนี่ยกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะนะคะมีกลุ่มฝนกระจายเป็นฝนเล็กน้อยนะแต่ว่ามันกระจายไปทั่วเลยอ่ะก็คือยังตกอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องนะคะไม่ขาดเม็ดนั่นแหละนะก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกเนี่ยเขาจับภาพเป็นกลุ่มฝนเราจะเห็นเลยนะคะกระจายไปทั่วจริงๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กระจายทั่วพื้นที่ค่ะแนวโน้มเนี่ยคงที่นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ยังอยู่กันต่อเนื่องไปอีกยาวๆแล้วค่ะนะคะสำหรับน้องฝนก็เป็นส่วนหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะในเรื่องของการเดินทางมันจะทำให้ถนนมันลื่นๆน่ะตกโปรยๆแบบนี้นะคะยิ่งเป็นกลุ่มฝนที่มันกระจายแบบนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะเปียกทั่วถึงแน่นอนฉะนั้นเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนต้องใส่ความระมัดระวังเพิ่มเข้าไปนะจากที่ร้อยเท่าเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะอัพเลเวลเข้าไปนะมันจะได้เดินทางปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นพูดถึงเรื่องของฝนก่อนหน้านี้ที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมคะมันมีเหตุของเรื่องเสาไฟฟ้าที่มันล้มนะคะตรงคลอง12มีข้อมูลเพิ่มเติมมาแจ้งให้ฟังค่ะเราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปที่ร้อยตำรวจโทเมธาคชาธานนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.คลอง12ท่านก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณริมชายคลองมีต้นไม้นะคะมันล้มไปใส่เสาไฟฟ้าก่อนนะคะต้นไม้ล้มใส่เสาก็เลยทำให้เสาไฟเนี่ยมันฉุดรั้งกันนะคะแล้วก็ล้มนะคะล้ม2ต้นและ1ต้นที่เราแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ก็คือมันล้มลงมาบนถนนนะคะล้มลงถนนล้มใส่รถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านมาพอดิบพอดีเลยค่ะก็เลยทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเป็นผู้ชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยละส่วนตอนนี้นะคะในเรื่องของการแก้ไขทางการไฟฟ้าค่ะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาแล้วนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายเสาไฟนะคะต้องเอาเสาไฟทั้ง2ต้นที่มันล้มเนี่ยออกนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการปักเสาใหม่แต่ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่แน่ใจว่าดำเนินการยังไงต่อนะคะเห็นบอกว่าดูตรงหน้างานตอนที่มันเกิดเหตุเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าทำไมอยู่ๆเอ๊ะมันล้มลงมามันโดนต้นไม้ไปล้มทับมันก่อนนะไปล้มทับเสาไฟเสาไฟมันก็ฉุดรั้งกันต้นนึงล้มไปอีกทางอีกต้นก็ล้มลงมาบนถนนแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าโชคดีไปนะคนที่โดนเสาไฟทับบาดเจ็บไม่มากนะเขาบอกว่าเจ็บเล็กน้อยโอ้ดิฉันดูจากภาพแล้วเสาไฟทั้งต้นนี่น้ำหนักมันเยอะอยู่นะคะ แต่ถือว่าโชคดีที่เจ็บเล็กน้อยนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันแหมพอพูดถึงเรื่องของถนนใช่ไหมพูดถึงเรื่องของรถแล้วก็เลยนึกไปถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมของทาง Toyota ตอนนี้เรามีเกมนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2569มาให้คุณได้ร่วมสนุกกันนะคะชาวเพจจสร้อยนะคะเข้าไปดูหน่อยซิไปดูกันว่ามันมีสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะมีอยู่ในข้อไหนบ้างนะคะดูจากรูปอันนี้เลยนะรูปที่เราขึ้นไว้ตรงนี้คาดการมองไกลปลอดภัยไว้ก่อนนะอันนี้เขาบอกว่าดูซิมันมีสิ่งผิดปกติอะไรบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะ A รถจอดข้างทาง B จักรยานที่ออกมาจากซอย C คนข้ามทางม้าลายนะคะหรือข้อดีถูกทุกข้อค่ะนี่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการมองไกลมีสติคาดการได้เนี่ยมันปลอดภัยกว่าลองดูซิว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดรู้คำตอบแล้วมีคำตอบในใจแล้วไปร่วมตอบคำถามกันได้ค่ะเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะถามว่าตอบคำถามยังไงกติกาการตอบคำถามง่ายมากนะคะง่ายมากๆเพียงแค่คุณสแกน QR code นะคะนะหรือไปตอบคำถามที่ลิงก์นะไปลงทะเบียนตอบคำถามตามลิงก์นะคะหรือว่า QR code ที่ขึ้นอยู่ที่เพจ JS Royal Radio นะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีการปักหมุดไว้อยู่หน้าเพจนะคุณเข้าไปดูได้เลยนะไปลงทะเบียนแล้วก็ไปตอบคำถามให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ค่ะรอรุ้นเลยนะว่าจะได้รับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะจำนวน5รางวัลอันนี้ไหมเป็น1ใน5หรือเปล่านะคะโดยทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะกิจกรรมเริ่มแล้วนะวันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคม2569นะคะประกาศผลผู้โชคดีวันที่7สิงหาคม2569ค่ะทางช่องทาง Facebook JS 100นะใครที่ได้รับรางวัลเนี่ยต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือว่าจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้นะคะตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยการตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมต่อได้ทางหน้าเพจ Facebook ของเราไปร่วมตอบคำถามได้เลยนะคะดูซิว่าอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติที่คุณมองเห็นคาดการมองไกลปลอดภัยนะคะเป็นหนึ่งเรื่องที่เราชวนคุณมาร่วมสนุกกันนะไปต่อเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็มาค่อยๆอัปเดตไล่กันไปเรื่อยๆนะสำหรับข้อมูลต่างๆในช่วงค่ำคืนนี้นะคะคุณพระเกอินบอกค่ะเห็นเสาไฟกับบ้านค่ะเห็นทุกอย่างค่ะคือยังไงคะเห็นทุกอย่างนี่อยู่ในใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเหรอคุณพระเกอินบอกว่าเห็นทุกอย่างเลยนะอันนี้คุณอดิศักดิ์นี่ส่งอีโมจิน้ำตาไหลมาหลายตัวเลยนะคะบอกว่าพรุ่งนี้นะคะหนักกว่าวันนี้อีกนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันถ้ายังไม่เข้าบ้านก็อย่าลืมไปเติมไว้ก่อนได้นะพรุ่งนี้ขึ้นอีก90สตางค์นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะรีบแจ้งคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะไปดูเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่เขาทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วว่องไวค่ะอย่างที่เราทราบข่าวกันวันนี้นะคะว่าทางตำรวจทางหลวงเนี่ยได้รวบหนุ่มขับรถกระบะที่ขนยาบ้าเกือบ 300,000 เม็ดเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เล่าให้เราฟังดีกว่านะคะตอนนี้ทางพันตำรวจโทณัฐพงษ์อัมไพจิตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านสารวัตรคะในเรื่องของการปฏิบัติการที่รวบหนุ่มขับรถกระบะ ขนยาบ้าครั้งนี้ค่ะอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราเริ่มไปตรวจสอบตั้งแต่ช่วงไหนยังไงคะ
1: ครับเป็นยังไงครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20นะครับ20กรกฎาคมครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนครปฐมนะครับหน่วยเป็นหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางโทรักครับรับผิดชอบเส้นพระรามสองนะฮะก็ตรวจออกตรวจกดขับวินัยจราจรครับป้องกันปะปาอาชญากรรมบนทางหลวงนะครับตามนโยบายของกำลังชานะครับก็จนกระทั่งตรวจมาถึงออกตรวจถึงช่วงถนนพระราม2กม.ที่51นะฮะขาล่องใต้นะครับก็พบกับรถกระบะ4ประตูคันหนึ่งสีบอลเงินนะครับขับมาแล้วไม่ติดป้ายทะเบียนท้ายนะครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงก็ส่งสัญญาณครับเรียกให้รถจอดนะครับเมื่อรถกระบะคันดังกล่าวจอดแล้วนะครับก็เรียกให้คนขับนะครับลงมาจากรถพอคนขับเดินลงมาจากรถครับก็ตำรวจทางหลวงก็สังเกตดูแล้วก็ท่าทางมีพิรุธนะครับเห็นได้ชัดนะครับบอกว่าประมาณว่าลักษณะเหมือนคนแบบเสพยาหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนี
0: ้
1: ได้จำลองหลวงก็เรียกลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราก็เปิดประตูรถดูพอจังหวะที่เขาไปเปิดประตูรถเนี่ยครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงก็ได้กลิ่นยาบ้าครับกลิ่นคล้ายยาบ้าโชยมาครับ
0: โอ้กลิ่นออกเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับมีใช่ครับมีกลิ่นภายในตัวรถนะครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจทางหลวงก็มีลงไปตรวจสอบสองคนนะอีกคนนึงก็สังเกตดูที่ไปตรงท้ายกระบะรถนะครับที่เป็นแบ็คไลเนอร์เห็นว่ามันมีอะไรมันนูนรู้สึกนูนแบบนูนขึ้นมาจากกระบะเดิมครับ
0: อืมค่ะครับพื้นมันนูนขึ้นมา
1: ใช่ที่เป็นแม็กไลเนอร์นะครับเห็นไหมครับแม็กไลเนอร์สีดำมาปูดนูนขึ้นมาแล้วก็ตำรวจก็เลยไปเปิดดูครับไปง้างดูครับเห็นมีก้อนวัตถุสีน้ำตาลครับสี่เหลี่ยมก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ที่เจอจากการจับกุมนะครับยาบ้าก็เห็นคิดว่าต้องเป็นยาบ้าแน่นอนก็เลยสอบถามไอ้เจ้าของรถครับคนขับขี่ก็รับว่าเป็นยาบ้าจริงครับบอกว่าก็เลยถามว่ามียาบ้าเท่าไหร่อย่างเงี้ยคนขับขี่บอกมีอยู่ 8,000 เม็ดนะครับ
0: อ๋อเบื้องต้นบอกว่า 8,000 โอ้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: 8,000 แล้วก็พวกเราทางหลวงก็สงสัยนะครับว่าให้มันน่าจะเยอะกว่านี้น่าอะไรเงี้ยถามก็ไม่บอกก็เลยควบคุมตัวครับพร
0: ้
1: อมรถยนต์กระบะของกลางมาตรวจค้นต่อที่ตู้หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางโทรัสริมถนนพระราม2ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช้เวลาตรวจค้นอยู่นานนะครับก็ค่อย
0: ๆไปลื้อทั้งคันเลยนะเนี่ย
1: ลื้อทั้งคันนะครับก็พบผลการตรวจค้นครับพบทุกซ่วมไว้7จุดนะฮะภายในรถยนต์นะฮะ
0: อ๋อกระจาย
1: ซุ
0: กตรงนั้นตรงนี้ค่ะค่ะ
1: ครับเจ็ดจุดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังจุดแรกคือเปิดหนักอะไรเปิดที่ฝากระโปรงท้ายก่อนครับ
0: ค่ะ
1: เอ้ยไม่ใช่ฝากระโปรงประตูปิดท้ายคร
0: ับอ๋อประตูที่ปิด
1: ท้ายรถกระบะ
0: ค่ะฝาท้าย
1: แล้วก็ตามภาพครับก็จะเจอยาบ้าตรงนั้นจุดหนึ่งแล้วก็เปิดหนักไลเนอร์ที่กระบะออกก็เจออีกจุดหนึ่งครับจ
0: ุ
1: ดที่สองจุดที่สามก็เปิดที่ประตูรถคนนั่งด้านหลังครับทั้งซ้ายทั้งขวาก็เจออีกครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: จุดที่สามจุดที่สี่จุดที่ห้าก็เจอตรงประตูขวาด้านคนขับ
0: นะ
1: ก็เจอยาบ้าอีกแล้วก็คนจุดที่หกก็คือช่วงคอนโซลกลางนะครับระหว่างคนขับกับคนนั่งนะฮ
0: ะ
1: ก็ดูก็เจอตรงนั้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบนใต้ฝ้าใต้หลังคาครับจุดที่7ครับ
0: โอ้โหขยันซ่อน
1: จุด
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากลื้อมาครับก็พบซ่อนไว้ถ้าจะทุกส่วนของรถเลยครับแต่ว่าเราก็ค้นดูจนดูใต้ท้องรถอะไรแต่อะไรอย่างนี้ก็ไม่พบอะ
0: คร
1: ับสรุปแล้วเจอยาบ้าประมาณ2,940,000เม็ดนะครับ
0: ครับ
1: สอบถามก็ ให้การรับสารภาพครับว
0: ่
1: าไปรับยาบ้ามาแถวย่านรามคำแหงครับเพื่อที่จะนำส่งไปที่จังหวัดนราธิวาสครับผม
0: โอ้เอาลงใต้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: มาได้ครับครับ
0: ค่ะแล้วผู้ต้องหานี่เขามาคนเดียวใช่ไหมคะที่เขารับสารภาพเนี่ยคะ
1: ใช่ครับมาผู้ต้องหาได้มาคนเดียวแต่ว่ามีคนคอยประสานงานอยู่ครับมีคนคอยประสานงานอยู่เหมือนว่าแบบมีรถคอยรถนำฮะ
0: โอ้มีรถนำด้วย
1: มีรถนำครับแต่ว่าเราก็ทราบทะเบียนทราบชื่อที่อยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ระหว่างนั้นเราก็ให้ตำรวจทางหลวงช่วยสกัดจับแต่ว่าเรายังไม่พบรถครับแต่ว่าเราก็ได้ให้ข้อมูลจากพนักงานสอบสวนไปแล้วครับเพื่อขยายผลต่อครับครับผม
0: แล้วเขาบอกว่าเขาทำมากี่ครั้งแล้วไหมคะอันนี
1: ้สอบถามนะครับเขาก็รับว่าทำครั้งเดียวครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเวลาพูดไปพูดมาก็บอกเคยไปตรงนั้นเคยไปตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับยังคิดว่าไม่น่าจะครั้งเดียวครับ
0: น่าจะ
1: หลายครั้งแล้วครับ
0: ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกยาบ้าก็บอกว่ามีแค่ 8,000 เม็ดแค่นั้นเจอจุดเดียวก็บอก 8,000 แต่จริงๆโอ้โหฟ้อนทั้งคันนี่เกือบ 300,000 เม็ดมูลค่าของกลางนี่ถ้าตีเป็นตัวเงินนี่กี่บาทกันเนี่ย
1: โอ้ก็น่าจะหลายล้านบาทอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: ดีว่าสกัดจับได้ซะก่อนนะคะโอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเก่งมากแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินว่าได้กลิ่นยาเสพติดคือมันโชยออกมาแบบชัดเจนเลยเหรอคะ
1: ครับครับคือเราถามที่ตำรวจเราที่ไปตรวจค้นครับว่ากินแบบคุ้งเลยครับในรถอ่ะฮะซึ่งลักษณะยาบ้าก็เป็นให้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ภาชนะอย่างอื่นที่ว่าใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับยาบ้าก็จะโชยออกมาขนาดผมเอาไปตั้งกองไว้ในห้องนะครับที
0: ่
1: ว่าจำนวนนับจำนวนว่าได้กี่ห่อยังแบบว่าโหกินนี่ฟุ้งกระจายเต็มห้องเลย
0: โอ
1: ้
0: โหค่ะ
1: ครับครับผม
0: แล้วก็มีพิรุธด้วยอย่างแรกเลยรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ทำให้เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นก่อนเลย
1: ใช่ครับจุดแรกเลยครับที่เจ้าหน้าที่สังเกตเราก็คือเราเบื้องต้นเราก็จะตรวจรถเกี่ยวกับเรื่องปัดป้ายทะเบียนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้แต่ทีนี้นี่คือมันนอกจากแผ่นป้ายพอเจอพิรุธในการพูดคุยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะจับพิรุธได้จากการคุยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสังเกตอาการของผู้ขับขี่ครับการพูดจาเงี้ยครับแล้วก็ดูพฤติกรรมว่าบอดี้เขาเรียกบอดี้ลังเพศนะครับประมาณนะครับว่ามีพฤติการอย่างไรบ้างครับเลยครับ
0: ครับ
1: ผมประมาณนี้ครับ
0: ก็เลยจับได้เลยนะคะเกือบ300,000โอ้โหถือว่าเป็นการสกัดกั้นได้อย่างดีไม่งั้นถ้าลงไปถึงภาคใต้ไปถึงนราธิวาสนี่ไม่รู้จะกระจายไปไหนบ้างนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เขาได้บอกไหมคะว่าตัวเขาเองในการทำแบบนี้ได้รับค่าจ้างมันคุ้มค่าหรือว่ามันเงินเยอะขนาดไหนถึงได้ตัดสินใจขนยาบ้าจำนวนมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถามว่าคนในเคสนะครับเขาได้สอบถามแล้วเขาได้รับค่าจ้าง150,000 บาทครับเคสนะครับได้รับค่าจ้างแล้วก็ตอนที่เขาเอารถมาจอดแล้วมาจอดรอเพื่อที่จะเอารถไปบรรจุของเนี่ยคือมีคนประสานให
0: ้
1: แล้วเขาก็เอารถมาจอดรอแถวหน้ารามคำแหงหลังจากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งอ่ะมาขับรถไปแล้วก็บอกให้รอตรงเนี้ยประมาณ1 ชั่วโมงครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขับรถคันนี้มาคืนพร้อมบรรจุของมาให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งกับคนขับขี่ว่าของอยู่จุดไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเงินวางอยู่ที่เบาะคนนั่งครับ
0: ค่ะ
1: 80,000 บาทครับอันนี้คือที่ผู้ต้องหาเล่าให้ฟังนะครับ
0: ค่ะอ๋อเป็นเงินสดวางไว้
1: 80,000 ใช่เงินสดวางไว้ที่เบาะภายในรถ 80,000 บาทแล้วก็ส่วนที่เหลือ 70,000 บาทเดี๋ยวส่งของถึงที่หมายแล้วครับค่อยไปรับที่นราธิวาสครับผม
0: อันนี้ส่งถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาจะจ่ายไหมคะเนี่ยอีก 70,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่แล้วนะอันนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลได้ต่อแน่นอนนะคะ
1: แล้วก็ดำเนินการขยายผลอยู่ครับประสานพวกปศอะไรทำการขยายผลต่อคร
0: ับค่ะแล้วอย่างนี้ตัวผู้ต้องหาตอนนี้เจ้าหน้าที่พนักงานดำเนินการกับเขายังไงต่อคะไปฝาก
1: ครับ
0: ไว้ที่ไหน
1: ผู้ต้องหาครับพร้อมของกลางรถยนต์แล้วก็ยาบ้าแล้วก็โทรศัพท์ครับส่งที่พนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัสอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ
0: เพราะอยู่ในพื้นที่ของสมุทรสาคร
1: ค่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ไปดำเนินคดีที่นั่นต่อไปนะคะ
1: ครับผม
0: ตอนอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้รับการประกันตัวถูกต้องไหมคะโดน
1: ยังครับยังไม่ได้การประกันตัวเดี๋ยวส่งไปที่ส่งศาลและก็ศาลน่าจะไปฝากขังต่อที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครครับ
0: ได้ค่ะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะที่สกัดกั้นยาเสพติดได้ตรงนี้มีอะไรอยากฝากถึงประชาชนบ้างคะในเรื่อง
1: ฝากถึงประชาชนนะครับกรณีเชื่อถ้าคิดจะขนยาบ้าตามเส้นทางนะครับตำรวจทางหลวงของเรามีอยู่ทั่วประเทศครับของเราเนี่ยโดยเฉพาะกองกับการสองตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยสามารถจับยาบ้าได้จำนวนมากครับได้หลายล้านเม็ดนะครับเมื่อล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทางสวัสดิ์ทางหลวงสุราษฎร์นะครับขึ้นอยู่กับกองกับสองเนี่ยเราเนี่ยครับก็สามารถจับยาบ้าได้ต้องสองล้านเม็ดนะฮะครับซึ่งก็อยากจะเตือนประชาชนที่คิดจะไปค้ายาบ้านะครับต้องคิดใหม่ทำใหม่นะครับเพราะตำรวจทางหลวงของเราจับได้ปล่อยครับพวกค้ายาบ้าครับครับผม
0: ค่ะอย่าไปเกี่ยวข้องเลยดีกว่ากับสิ่งเสพติดแบบนี้เนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แน่นอนจับติดแน่นอนนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเล่าเหตุการณ์ให้เราได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติการต้องบอกว่ารวบคนขนยาบ้าได้อย่างรวดเร็วขอบพระคุณนะคะ
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องกันทุกส่วนนะคะตำรวจทางหลวงเองนะคะทางสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1ภารกิจนะอีก1ภารกิจนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดำเนินการเขาไม่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกเฉพาะเรื่องของการจราจรบนทางหลวงแต่สิ่งแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยแหละเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดมันเป็นสิ่งไม่ดีถ้ามันหลุดลงไปอย่างบอกแล้วว่าเกือบ 300,000 เม็ดถ้ามันลงไปในพื้นที่ที่ใต้ได้แล้วมันไปกระจายสู่เยาวชนอะคิดว่ามันไปถึงลูกหลานของใครอะนะคะยามันก็บอกแล้วชื่อยาบ้านะคะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรเพิ่มเติมกันไปอีกนะขอว่าอย่าคิดทำอย่าหาทำเนี่ยครั้งนี้เขาบอกว่าได้ค่าจ้าง 150,000 แต่เพิ่งได้มา 80,000 ปรากฏยังไม่ได้เงินค่าจ้างเลยยังไม่ครบเลยนะคะถูกจับได้ซะก่อนแล้วนะติดคุกซะก่อนแล้วนะคะอันนี้ตำรวจเขาขยายผลแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังอยากให้คิดให้ดีๆนะคะคิดให้หนักๆเวลาจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจค้นได้นี่กระจายซ่อน7จุดก็ยังตรวจเจอนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะมันมีพิรุธเขาบอกแล้วคนทำผิดมันมีพิรุธทำยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกแล้วยิ่งตำรวจเขาเรียนด้านจิตวิทยามานะ body language อะไรเนี่ยเขาเห็นชัดเจนเขาดูเขาก็รู้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เอามาเราให้ฟังคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าผู้ต้องหาไม่น่าทำครั้งแรกค่ะเป็นความคิดที่หลายๆท่านก็คิดเหมือนคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนั่นแหละค่ะนะคะว่าคงไม่ใช่ทำครั้งแรกไม่งั้นไม่กล้าตอบตำรวจหรอกว่ามีแค่ 8,000 กะว่าตำรวจหาไม่เจอก็ตอบแค่นั้นแหละจะได้โดนแค่นั้นแต่ปรากฏว่าตำรวจท่านเก่งมากเลยนะฝากระโปรงท้ายเขาเรียกอะไรนะกระบะใช่ไหมที่มันเป็นที่ปิดท้ายกระบะท่านเปิดนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดแล้วก็งัดนะฮะงัดขึ้นมาซ่อนอยู่ด้านในอ่ะคุณคิดดูไอ้ฝาท้ายนั่นน่ะเป็นแท่งนะคะห่อเป็นแท่งสีน้ำตาลน่ะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในท่านก็ล้วงออกมาดึงออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่นี้นะอย่างที่ทางสารวัตรใหญ่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ซ่อนที่ไหนนะใต้พื้นปูกระบะท้ายนะมีฝาแล้วใช่ไหมที่ฝาแล้วใต้พื้นอีกประตูนี่คือต้องแงะไอ้ตัวมือจับนะฮะออกมานะฮะเป็นโครงเหล็กข้างในโหขยันจริงอ่ะซ่อนเข้าไปนะใต้ฝ้าเพดานรถก็ซ่อนนะแต่ที่ฉันสงสัยอ่ะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีกลิ่นรุนแรงแบบนี้จนเจ้าหน้าที่บอกว่าได้กลิ่นยาเสพติดโอ้โหสุดยอดจริงๆตำรวจไทยนะคะต้องขอบคุณมากๆที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะจับได้ในพื้นที่เส้นทางพระราม2ที่จะลงใต้นะคะมุ่งหน้าขาลงใต้พอดีเลย นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องปรบมือให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วยังมีอีกนะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะจริงๆอ่ะเขาบอกว่านอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตชด.เองเนี่ยก็สามารถสกัดกั้นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในทุกๆหน่วยงานต้องทำงานมากกว่าดูแลประชาชนดูแลพื้นที่นะคะก็มีการลุยสกัดจับอันนี้ของทางตชด.327เขาจับในเรื่องของรถขนไอซ์นะคะล็อตใหญ่เลยนะทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการได้อะที่พื้นที่ตรงจังหวัดเชียงรายนะคะโดยวันนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตชด.นะคะสังกัดร้อยตชด.327กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32นะคะภายใต้การบังคับบัญชาของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1นะคะนั่นก็คือไอซ์ถือว่าเป็นล็อตใหญ่เลยพร้อมของกลางรถยนต์กระบะแล้วก็เร่งวางแผนกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อตามล่ากลุ่มผู้กระทำผิดที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอย่างกระชั้นชิดนะคะโดยยุทธการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ร้อยตชด.327นะคะพร้อมหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเชิงรุกลาดตระเวนเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่บ้านผาเรือตำบลท่าเข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากมีถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักนะคะสายเชียงรายแม่จันเชียงแสนและเส้นเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งโลจิสติกที่กลุ่มกระบวนการมักใช้ลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในตามแนวชายแดนอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายค่ะต่อมาในเวลาเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเขาได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยตามฐานข้อมูลการสืบสวนเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กสีขาวนะคะเป็นทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับมาจากทางอำเภอเชียงแสนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะทางสปป.ลาวนะติดต่อกับลาวตรงนั้นเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเขตบ้านผาเรือเพื่อบุ้งสู่อำเภอแม่จันเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวแล้วก็ส่งสัญญาณเรียกตรวจค้นตามยุทธวิธีค่ะแต่ทว่าเมื่อคนขับรถเนี่ยสังเกตเห็นการตั้งจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตัดสินใจเหยียบเบรกค่ะจอดรถกระทันหันจากนั้นก็รีบเปิดประตูนะคะอาศัยความมืดรวมถึงความชำนาญในพื้นที่วิ่งหนีค่ะวิ่งหนีมุดเข้าพื้นที่ป่ารกทึบข้างทางไปอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกก็ปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายชุด2เนี่ยควบคุมตรวจค้นพื้นที่รถยนต์ของกลางค่ะจากการตรวจค้นภายในรถยนต์กระบะดังกล่าวนะคะบริเวณกระบะบรรทุกท้ายเนี่ยมีการนำผ้าใบมาปกคลุมแล้วก็มีการมัดไว้อย่างมิดชิดเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เปิดผ้าใบออกนะคะก็ไปเจอกระสอบบรรจุของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งซุกซ่อนอยู่นะคะเต็มคันรถเลยค่ะนับรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารวมน้ำหนักได้ประมาณ 520.5 กิโลกรัมนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้บันทึกการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมกับลากรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยค่ะส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีฝ่ายสืบสวนนะคะกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีป้ายทะเบียนแล้วก็ผู้ครอบครองรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อออกหมายจับขยายผลทลายเครือข่ายผู้สั่งการรายใหญ่ต่อไปค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะเบื้องต้นคนขับหลบหนีนะคะทิ้งไว้แต่รถกระบะคันนี้พร้อมของกลาง500กว่ากิโลกรัมค่ะก็ถือว่าเป็นการสกัดจับที่ทำให้ได้ยาเสพติดนะคะเป็นของกลางแต่คนขับนี่สิไหวตัวหนีไปนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็จับได้แน่นอนแหละไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีทั้งตัวรถที่ยังอยู่นะคะเป็นของกลางก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามต่อในช่วงต่อไปนะคะ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของยาเสพติดไปใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องยาเสพติดเหมือนกันแต่ฟังแล้วแหมฟังแล้วมันรู้สึกไม่อยากได้อันดับหรือได้ชื่อทางด้านนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเข้าไปประเทศไทยเข้าไปพัวพันว่าอย่างนั้นเถอะนะทางศุลกากรเกาหลีใต้ค่ะก็ได้มีการยึดยาเสพติดได้สูงเป็นประวัติการนะคะ 1,007 กิโลกรัมจากคดีลักลอบ767คดีค่ะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะโดยกัญชาค่ะคิดเป็นสัดส่วนที่เรียกว่ามากที่สุดของยาเสพติดที่ยึดได้นะคะซึ่งทางสำนักข่าวโคเรียจุนแองเดลี่นะคะเขาก็ได้รายงานข่าวค่ะว่ากรมศุลกากรเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมาว่าตรวจพบปริมาณการลักลอบการนำเข้ายาเสพติดผิดกฎหมายสูงเป็นประวัติการในช่วงครึ่งแรกของปี2026ค่ะท่ามกลางการยกระดับมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นข้อมูลจากกรมศุลกากรเกาหลีใต้ก็ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนะคะมีการตรวจยึดยาเสพติดได้รวมทั้งสิ้น767คดีน้ำหนักรวม 1,007 กิโลกรัมนะคะหรือว่า 2,220 ปอนด์นะคะตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานมีการระบุค่ะว่าปริมาณดังกล่าวเนี่ยนับเป็นตัวเลขที่สูงสุดสำหรับช่วงครึ่งปีแรกเท่าที่เคยมีมาสำหรับยาเสพติดที่มีเป้าหมายกระจายเพื่อจำหน่ายภายในประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังตรวจพบยาเสพติดผิดกฎหมายน้ำหนักรวม175กิโลกรัมที่นำติดตัวโดยผู้เดินทางรายบุคคลจำนวน509คดีท่ามกลางการยกระดับการเฝ้าระวังพัสดุระหว่างประเทศที่เข้มงวดขึ้นค่ะถ้ามีการจำแนกนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นประเภทนะเรื่องของยาเสพติดที่ยึดได้มากที่สุดคือกัญชาปริมาณ654กิโลกรัมรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนนะคะ230กิโลกรัมเคตามีน58กิโลกรัมและโคเคน2กิโลกรัมค่ะเมื่อแบ่งตามประเทศต้นทางนะคะประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดที่มีการพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดค่ะรองลงมาคือสหราชอาณาจักรแคนาดาแล้วก็เวียดนามค่ะกลุ่มผู้ลักลอบที่มีอายุไม่เกิน39ปีคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 59.3 ของผู้กระทำผิดทั้งหมด717คนที่ถูกจับกลุ่มได้ในครึ่งปีแรกนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยรวมถึงมีเยาวชนด้วยนะเป็นเยาวชนจำนวน14คนค่ะนายอีจงอุกนะคะอธิบดีกรมศุลกากรเกาหลีใต้ก็ให้คำมั่นว่าจะสร้างระบบเฝ้าระวังแบบหลายชั้นครอบคลุมทุกเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ในการลักลอบนำเข้าก็จะสร้างความตระหนักรู้อย่างจริงจังว่าการพยายามลักลอบนำเข้าทุกรูปแบบจะถูกตรวจพบตั้งแต่บริเวณชายแดนค่ะอันนี้เป็นคำกล่าวที่นายอีเขากล่าวไว้นะคะเนี่ยดิฉันถึงได้บอกว่าประเทศไทยดิฉันไม่อยากให้เข้าไปติดอันดับกับเขาเลยปรากฏว่าไทยเป็นแหล่งต้นทางที่ใหญ่ที่สุดคุณผู้ฟังแบบนี้แล้ว นะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอยากเข้าไปติดอันดับอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะไม่ไหวไม่ควรนะคะไม่ควรจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วหลังจากที่ฟังเรื่องของยาเสพติดนะคะไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นและที่มีฝนตกลมแรงอย่างที่บอกไปนะคะหลายจุดหลายที่มีทั้งเสาไฟล้มไฟดับต้นไม้ล้มนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่กันไปหลายเขตเลยนะคะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะที่เขามีต้นไม้ขนาดใหญ่ปรากฏว่าช่วงลมแรงตอนเย็นเนี่ยแหละมันไปล้มทับสายไฟใช่ไหมคะตรงวัดสวนใหญ่ที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลบางกรวยเขาก็ได้มีการแจ้งนะคะไปยังการไฟฟ้าเพราะว่ามันต้นไม้ไปทับสายไฟใช่ไหมเขาก็แจ้งการไฟฟ้าต่อให้ไปช่วยตัดกระแสไฟก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงนะคะก็ไปช่วยกันดำเนินการตัดต้นไม้ตรงนี้ให้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเย็นตั้งแต่6โมงเย็นมาแล้วนะตอนนี้นะคะยังไม่แล้วเสร็จนะยังดำเนินการอยู่นะคะที่เป็นต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟตรงวัดสวนใหญ่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคง ำเนินการตัดทอนต้นไม้ต้นนี้ลงอยู่นะคะแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังมีในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณเกรียงไกรแย้มจันทร์ค่ะผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.มหาสวัสดิ์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรก่อนหน้านี้ที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้ตกลงมันไหม้อะไรยังไงคะเนี่ย
1: ตอนนี้ยังสรุปยังไม่ได้ครับเพราะว่าต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานดำเนินการอีกทีเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ผมจะรับหน้าที่เกี่ยวกับระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างเดียวครับผม
0: ระงับเหตุเพลิงไหม้อันนี้เขาแจ้งเหตุมาตั้งแต่ตอนกี่โมงคะ
1: ก็โดยประมาณ2 ทุ่มกว่าๆนะครับผม
0: ช่วงประมาณ2 ทุ่มเกิดเหตุตรงไหนคะเนี่ย
1: พื้นที่มหาสวัสดิ์ครับแถวสวนผักเข้ามาในซอยสวนผัก32ครับผม
0: ซอยสวนผัก32ค่ะจุดเกิดเหตุที่เป็นโรงงานเหรอคะเห็นตอนแรกบอกแจ้งไว้เหมือนเป็นโรงงาน
1: ใช่ครับเป็นโรงงานครับ
0: เป็นโรงงานเกี่ยวกับอะไรอะคะคุณเกรียงไกร
1: ก็เบื้องต้นนะฮะที่รับทราบมาก็เป็นเกี่ยวกับผลิตพวกน้ำยาล้างจานพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ที่ไหม้ก็คือไม่ได้ไหม้พวกสารเคมีพวกนี้จะไหม้เป็นลังกระดาษซะมากกว่าครับ
0: อ๋อไปไหม้พวกตัวกล่องเป็นโรงงานที่เข้าไปจากซอยในซอยถนนสวนผัก32
1: ครับเข้ามาด้านในครับ
0: ลึกไหมคะตัว
1: โรงงานหมู่บ้านเทพนครนะครับ
0: หมู่บ้านเทพนครค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้มันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกลิ่น
1: ไม่ครับไม่ได้ไหม้พวกสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ไม่มีเลยนะเป็นกล่อง
1: ยังไม่ถึงสารเคมีครับแค่เป็นลังกระดาษครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วตัวโรงงานนี่พื้นที่กว้างไหมคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยค่ะ
1: ก็ผมสันนิษฐานนะครับยังไม่ทราบแน่ครับว่าจำนวนเท่าไหร่แต่สันนิษฐานก็ประมาณไล่ถึง2 ไร่ครับโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: แต่ที่และพื้นที่ที่ไหม้อะโดยประมาณ16-20 ตารางเมตรครับ
0: อยู่ภายในตัวอาคาร
1: ใช่ครับภายในโรงงานครับ
0: ค่ะภายในแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายอะไรไหมคะ
1: อ๋อไม่มีครับไม่มีครับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยแล้วก็พนักงานในโรงงานปลอดภัยปกติครับไม่เป็นไรครับ
0: ไม่มีใครเป็นอะไรนะมีความเสียหายก็คือตัวกล่องลังแล้วตอนนี้ก็คือยังคงควบคุมเพลิง
1: ตอนนี้ควบคุมเรียบร้อยแล้วครับสงบแล้วครับ
0: สงบแล้ว
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับตอนนี้
0: อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะได้ค่ะตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสียหายด้วยไหมคะในจุดเกิดเหตุ
1: อ๋อไม่ครับเสียหายแค่วัสดุภายในโรงงานอย่างเดียวครับ
0: ไม่ได้ลุกลามไปที่โครงสร้างนะคะ
1: ใช่ครับไม่ได้ลุกลามไปถึงโครงสร้างครับ
0: ค่ะแล้วต้องมีการตรวจสอบตัวอาคารอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าอย่างนั้นเขาม ีความ
1: กังวลอันนี้เดี๋ยวต้องรอสรุปอีกทีครับผมยังไม่สรุปอันนี้ผมเป็นฝ่ายปฏิบัติอย่างเดียวครับ
0: โอเคได้ค่ะ
1: แต่คาดการณ์ไว้ว่าไม่น่าถึงขนาดตรวจสอบตัวอาคารครับเพราะว่าไม่ได้ติดไม่ได้เชื้อไฟไม่ได้ติดที่ตัวอาคารครับแต่เพิ่งไม่ได้ลุกลามตัวอาคารไม่เฉพาะพวกวัสดุพวกลังกระดาษส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะค่ะก็แสดงว่าพวกลังกระดาษอะไรเนี้ยมันคือไหม้จากช่วงพื้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะว่าทำไมอยู่มันติดไฟ
1: ยังสรุปสาเหตุยังไม่ได้ครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ต้องรอเขาแจ้งอีกทีนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเกรียงไกรแย้มจันทร์ค่ะผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.มหาสวัสดิ์นะคะเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นตัวโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาล้างจานที่อยู่ภายในซอยสวนผัก32แล้วตรงจุดนี้เนี่ยเพลิงเนี่ยก็คือไหม้เฉพาะตัวกล่องตัวลังนะคะไม่ได้ไปไหม้โดนสารเคมีแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปยังโครงสร้างของอาคารส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะคะยังสรุปถึงสาเหตุไม่ได้นะแต่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพลิงสงบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้เข้าไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางต่อค่ะ

0: 12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านและเชิญตัวชายต้องสงสัยวัย37ปีสอบเครียดกรณีเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีเหตุคนร้ายคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตรวจพบเจ้าของรถที่นำมาก่อเหตุคาร์บอมมีหมายจับ2หมายคือ1หมายเหตุลอบยิงวางรอบยิงและวางระเบิดบริเวณที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคม2568และเหตุปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5ตุลาคม2568ส่วนของกลางซึ่งเป็นหลักฐานต่างๆทั้งเศษซากชิ้นส่วนของรถยนต์คาร์บอมและรถยนต์กระบะของจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายมาเก็บกองไว้บริเวณริมถนนด้านหน้าของสภ.ตันหยงหลังใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหารายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่สภ.ตันหยงหลังเก่าหลังจากทั้งสองเส้นทางเพื่อดูพฤติกรรมของคนร้ายทั้งในช่วงก่อนก่อเหตุและหลังก่อเหตุแล้วเสร็จว่าจะหลบหนีไปในพื้นที่ใดและมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหรือไม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังมากเพราะอยู่ใกล้เพียง50เมตรพร้อมกับระบุว่าบริเวณนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนทำให้การทำมาหากินลำบากเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ยังคงเข้าค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสและได้เชิญตัวนายอริยะอายุ37ปีส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาแอร์พอร์ตเรลลิงหลังขบวนรถตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานระดมรถไฟเสริมและรถขสมกรองรับผู้โดยสารคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางภายในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมสั่งการให้กรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดบูรณาการการทำงานเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืน47นาทีของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยตู้โดยสารชั้นที่3ของขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกบริการได้ตามปกติขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษเพิ่ม7ขบวนและประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถโดยสารรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสถานีมักกะสันรวมทั้งเปิดทางเลือกเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้า MRT เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งนี้บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดยืนยันว่าเหตุขัดข้องไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินรถและคาดว่าจะสามารถทยอยกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติในช่วงเย็นของวันนี้หากการแก้ไขล่าช้าจะจัดขบวนรถเสริมและรถโดยสารรองรับประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาวินพานุรัตน์รายงาน
3: ที่ประชุมกตร.มีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่7ประจำปี2569พร้อมด้วยคณะกรรมการกตร.รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น15คน

0: โดยมีวาระสำคัญในการประชุมได้แก่การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนที่16แทนที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนปี2569ขณะที่ข้าราชการตำรวจระดับสูงที่มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตเข้าชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ประกอบด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมปรากฏว่าคณะกรรมการกตร.ทั้ง12คนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ทั้งนี้หากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับเลือกเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16อย่างเป็นทางการต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เดินทางมาถึงช่วง4ทุ่มแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับทางจสร้อยใช่ไหมสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะเรามาติดตามกันต่อในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องนะเวลานี้เลยต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ต้องใช้ AirPods Earlink นะคะตอนนี้รถนะคะเขาดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับมาให้บริการตามปกตินะคะตอนนี้มีการย้ายขบวนรถไฟฟ้าได้แล้วค่ะโดยมีการเคลื่อนย้ายรถไฟฟ้าที่ตกรางนะคะบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงไฟฟ้าคลองตันก็มันไปกีดขวางทางขึ้นโรงระหว่างวิ่งให้บริการนะคะกับทางศูนย์ซ่อมบำรุงก็เลยทำให้รถที่อยู่ด้านในไม่สามารถออกมาวิ่งให้บริการได้วันนี้เลยมีแค่ขบวนเดียวที่วิ่งรับส่งไปมาไปมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะขบวนที่มันตกรางเนี่ยเขาย้ายเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีมงานต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยของรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟนะคะที่เป็นระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะให้เรียบร้อยก่อนในช่วงค่ำนี้ดึกนี้นะคะก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือวันที่23กรกฎาคมค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะก็รีบแจ้งให้ได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เขาก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดทางหน้าเพจ Facebook ของ AirPods Rail Link นะคะล่าสุดนี้ก็บอกว่าให้บริการและกลับสู่ภาวะปกตินะคะก็จะเปิดการเดินรถนะคะตลอดทุกเส้นทางโดยขบวนสุดท้ายที่ให้บริการก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะก่อนหน้านี้ในเรื่องของระบบชำระค่าโดยสารผ่าน EMV ใช่ไหมคะมันใช้งานไม่ได้แต่ตอนนี้เปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะและระบบจำหน่ายเหรียญโดยสารที่เป็นโทเค็นเนี่ยก็มีการจำหน่ายนะคะที่ช่องจำหน่ายตั๋วทุกประเภทก็เปิดให้บริการครบตามปกติเหมือนเดิมค่ะโดยรถไฟนะคะส่วนรถไฟดีเซลรางชานเมืองที่ให้บริการเพิ่มเติมแล้วก็ชัตเตอร์บัสเนี่ยที่เขารับส่งอยู่ระหว่างมักกะสันกับสถานีสุวรรณภูมิก็จะหยุดให้บริการที่สถานีมักกะสันตั้งแต่4ทุ่มนะคะก็คือหยุดให้บริการแล้วนะก็สามารถไปใช้นะคะบริการรถไฟฟ้า AirPods Rail Link ได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เขาก็แจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบทั่วหน้ากันนะคะไปที่สายของคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะมาเพิ่มเติมอุบัติเหตุบนทางด่วนหนึ่งให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทรพันธ์
2: ครับสวัสดีครับคุณสาวตาครับแล้วก็ท่านฟังจะถามว่าทุกท่านนะครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุที่รถปิกอัพชนขอบทางตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังคะเนี่ย
2: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับเป็นล่าสุดที่อัปเดตมาเป็นรถตู้ประธานนะครับไปชนท้ายรถกระบะครับก
1: ็
2: เลยทำให้รถกระบะครับเสียหลักไปชนขอบไปปีนฟุตบาทครับเป็นตัวเบรเออร์ครับ
1: ก็คือมีรถตู้ไปชนท้ายเขาก่อนแล้วเขาก็กระเด้งไปอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับเสียหลักไปใช่ครับเสียหลักไปปีนตัวเบรเออร์ขอบทาง
1: ค่ะได้รับบาดเจ็บไหมคะ
2: เนี่ยมาไม่มีคนเจ็บครับผม
1: ไม่เจ็บเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้
2: ก็ดำเนินการพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีการชะลอตัวครับตอนนี
1: ้ย้ายเคลื่อนย้ายลงไปทางพื้นราบแล้วหรอคะ
2: ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างคะคล่องตัวดี
2: ก็ตอนนี้ก็โดยรวมคล่องตัวดีทุกจุดนะครับไม่มีทางแล้วครับก็เดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์เพื่อผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับของเป็นด่วนของเฉลิมมหานครครับช่วงบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์จนถึงดอกคะนองครับทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งขาเข้าขาออกคืนนี้มีการปิดปรับปรุงช่องทางครับก็รถที่มาจากท่าเรือก็บังคับให้ลงสุขสวัสดิ์นะครับส่วนรถที่จะมาเข้าด่านดอกคะนองเราจะปิดให้ออกไปทางถนนพระราม2นะครับผมก็จนถึงช่วงตีสี่ครับคืนนี
1: ้ค่ะก็คือใครจะไปลงตรงดอกคะนองนี่คือลงไม่ได้ถูกไหมคะ
2: ถ้ามาจากท่าเรือจะบังคับลงสุขสวัสดิ์เลยครับ
1: ลงสุขสวัสดิ์ได้อย่างเดียวนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจนถึงเวลา 4:00 น.
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะโอเ ค
2: ครับก็ไม่มีเพียงเท่านี้ครับถามตาครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะคุณพัทรพันธ์แล้วในส่วนของทางขึ้นล่ะคะลงไม่ได้แล้วมันขึ้นได้ใช่ไหมตรงนั้นดาวคณร
2: ทางเข้าดาวคณรแล้วก็ปิดครับผมแต่เข้าไม่ได้เราจะปิดตั้งแต่สองฝั่งที่มาจากพระรามสองกับที่มาจากฝั่งที่เข้ามาจากดาวคณรครับรับบางขุนเทียนนะครับ
1: บางขุนเทียน
2: สองฝั่งเลย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ในฝั่งขาขึ้นก็คือจะต้องไปขึ้นตรงจุดไหนคะไป
2: ถ้ามาจากตรงบางขุนเทียนตรงเข้ามาที่ดาวคณรครับต้องไปที่ถนนสุขสวัสดิ์ครับแล้วก็ต้องวกขึ้นด่านสุขสวัสดิ์ขึ้นมาครับ
1: ก็เท่ากับว่าต้องไปใช้ตรงด่านสุขสวัสดิ์ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง
2: ใช่เลยครับ
1: ค่ะดาวคณรก็คือปิดทั้งสองฝั่งเหมือนกันขาขึ้นขาลงไปเปิดทีตีสี่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับทุกคนดีครับ
1: ไปต่อกันที่สายของพันตำรวจโทพลเชษฐ์มาดีค่ะสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะเห็นบอกว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่มันมีตัวโครงหลังคาปลิวลงมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: อยากให้ทางท่านสารวัตรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงกี่โมงคะเนี่ยจุดนี
3: ้ผมวันในช่วงเย็นประมาณ 17:20 นครับ
1: ค่ะ
3: เจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุหลังคาตกลงมาปิวแล้วก็ติดค้างบนสองสายไฟครับโครงหลังคากว้างประมาณ10 คูณ 5 เมตรครับผมก็ปิวตกลงมาจากชั้นดาดฟ้าที่มีการทำเป็นโครงหลังคาตัดผ้าครับ
1: ค่ะ
3: ประมาณเท่าเทียบเท่าประมาณตึกชั้นที่5ลงมาแล้วพอดีว่ามีสายไฟเสาไฟสูง10 เมตรแล้วก็มีสายไฟแล้วก็มีต้นไม้ลงมาข้างล่างโชคดีมากครับที่ข้างล่างลงมาแล้วโดนสายไฟแล้วก็มีต้นไม้ค้ำยันไว
1: ้ที่ว่าโชคดีนี่คือถ้ามันไม่มีทั้งสายไฟทั้งต้นไม้นี่คือมันจะไปไกลกว่านี้ใช่ไหมคะลงถนนแน่
3: จะลงถนนใช่ครับฟุตบาทตรงนั้นกว้างประมาณ4 เมตรครับเกือบ4 เมตรแต่ว่าถ้าไม่มีต้นไม้ค้ำไว้เนี่ยน่าจะลงถนนเลย
1: ค่ะค่ะเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังเยอะด้วยค่ะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็ครับใช่ค่ะ
3: โชคดีที่อย่างก็คือไม่ทำให้ไม่มีช่วงจังหวะนั้นไม่มีคนเดินเท้าก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายครับมีต้นไม้แล้วก็สายไฟของทางการไฟฟ้าที่ขาด2 เส้น
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: สายไฟขาด2 เส้นเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับเป็นสายบนครับทำให้การทำให้ไฟฟ้าในพื้นที่ไม่ได้ดับลงนะครับก็จำเพิ่งมาตอนช่วงเวลา17:30 นก็เริ่มปฏิบัติการที่จะกู้คืนหลังคาลมจากสายไฟครับผมเสร็จสิ้นประมาณ3:30 ครับก
1: ็
3: ตอนนี้ก็สภาพจราจรเป็นปกติครับ
1: หมายถึงการจะเอาหลังคาลงจากสายไฟนี่คือต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยคะเอาต้องใช้รถอะไรมายกหรือเปล่าคะหรือยังไงคะ
3: ใช่ครับก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าต้องใช้รถเคนเพื่อที่จะดึงสายไฟขึ้นเพราะว่าเสาไฟที่เส้นที่สูงที่สุดข้างบนนะครับสูง10 เมตรทำให้ต้องใช้เคนสูงพอดีว่าทางเขตสำนักงานเขตติดต่อรถเคนเป็นจังหวะช่วงไทม์ตัดเตาพอดีทำให้รถวิ่งเข้ามาได้ช้าแต่การไฟฟ้าก็สนับสนุนรถกระเช้ามาอีก2 คันครับก็ทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับตามแผนที่วางไว
1: ้ก็คือเอาหลังคาลงก่อนแล้วก็ค่อยซ่อมสายไฟ
3: ใช่ครับตอนนี้กำลังดำเนินการซ่อมสายไฟเส้นที่ขาดอยู่ครับ
1: ค่ะ
3: เขาจะไม่ได้กีดขวางจราจร
1: แล้วเราจะแล้วเสร็จประมาณสักกี่โมงคะเนี่ยใช้เวลาอีก
3: ตอนนี้ตอนที่เอาลงนะครับเราตัดสายไฟแรงต่ำก็คือตั้งแต่ซอย30อรุณอมรินทร์39จนถึงบริเวณซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้าซอย2จากเป็นมุมแคบๆครับแต่ตอนพอหลังคาลงเนี่ยเราก็เปิดใช้ไฟได้ปกติตอนนี้ก็ประชาชนสามารถใช้ไฟได้ปกติครับไม่ได้มีปัญหา
1: ก็คือตัดไฟเฉพาะช่วงที่ยกหลังคาลง
3: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
3: ตัวที่ขาดครับ
1: ค่ะโอเค ก็ส่วนสายไฟแรงสูงเนี่ยมันจะไม่กระทบกับไฟที่จ่ายตามบ้านเรือนประชาชนอันนี้มันจะไม่ส่งผลให้มีไฟดับหรืออะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที
3: ่ในวงของพื้นที่เขตบางกอกน้อยกับบางพัดไม่กระทบครับเพราะเป็นสายไฟแรงสูงที่วิ่งแต่ว่าก็แต่ก็ยังเป็นเส้นสายไฟแรงต่ำยังสามารถที่จ่ายไฟประชาชนได้ปกติครับ
1: ค่ะโอเคได้ค่ะตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะสารวัตรในพื้นที่รถยังเยอะเหมือนช่วงเย็นไหมคะเนี่ยหรือว่าไปหมดแล้ว
3: ก็ในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกพรำครับก็ถนนค่อนข้างลื่นการขับรถก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ปริมาณการจราจรในพื้นที่ค่อนข้างเบาบางนะครับ
1: ค่ะเบาบางแล้วนะคะได้ค่ะ
3: ขอ
1: บคุณนะคะ
3: ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพันตำรวจโทพลเชษฐ์มาดีค่ะสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันนะคะเพิ่มเติมให้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณปากซอยอรุณอมรินทร์43นะคะที่หลังคามันตกลงมาพาดสายไฟแรงสูงนะคะเขาบอกว่าเป็นความโชคดีอย่างนึงที่มีต้นไม้แล้วก็มีสายไฟนะคะไม่อย่างนั้นมันลงไปบนท้องถนนบนผิวการจราจรซึ่งช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นรถเยอะไม่รู้จะเกิดมีอันตรายอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้ค้างบนสายไฟดีไปแต่ว่าสายไฟพัง2เส้นนะคะเป็นสายไฟแรงสูงเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเอาไอ้ตัวหลังคาลงแต่ตัวสายไฟยังไม่แล้วเสร็จนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังทำอยู่นะคะแต่มันไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ตรงบริเวณบางกอกน้อยบางพลัดแล้วนะคะเพราะสายไฟแรงต่ำมันสามารถส่งไฟนะคะไปตามบ้านเรือนได้ตามปกติเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ตรงซอยอรุณ39นะคะอรุณอมรินทร์39กับซอยพระปิ่น9ซอย2เนี่ยเขามีการดับไฟแป๊บหนึ่งระหว่างที่เอาตัวหลังคาลงนะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวไฟมันจะลัดวงจรก็เอาลงเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จ่ายไฟตามปกติเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นนะก็ถือว่าโอ้วันนี้หลายพื้นที่นะคะประสบปัญหาไม่แพ้กันในเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกลงมาแล้วมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นะคะทั้งเสาไฟต้นไม้ล้มกันเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเนี่ยค่ะจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องทำงานอยู่นะในพื้นที่ต่างๆนะคะเพราะว่ามันยังแก้ไขทั้งหมดภายในเวลาเดียวกันไม่ได้นะมันเกิดช่วงเวลาเดียวกันฉะนั้นในการแก้ไปทีละจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะเห็นว่าบางคนบอกก็เข้าใจแหละแต่อยากให้ดำเนินการเร็วๆเหมือนกันนี่ก็เข้าใจนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามอยู่นะคะที่มีเหตุของคนร้ายก่อเหตุยิงแล้วก็มีการคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบุเกซามีนะคะแล้วก็เกิดเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังพลทหารพรานเนี่ยเสียชีวิตนะคะในพื้นที่ของอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องค่ะก็บอกว่าจากกรณีที่คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็มีการคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามนะคะเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยจากการตรวจสอบเขาก็บอกในพื้นที่เนี่ยตรวจพบรถยนต์นะที่เชื่อว่าเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานในจุดพบรถอย่างละเอียดนะคะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุบริเวณที่พบรถเอาไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ยังคงบูรณาการกำลังในการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะก็ตรงนี้เจ้าหน้าที่ยังคง ติดตามอยู่ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปนะคะอันนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีการแถลงเรื่องนี้นะคะเอาไว้ค่ะรถคันเกิดเหตุนี่ถูกเอาไปเผาหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นไม่อยากให้เกิดเหตุสูญเสียแบบนี้เลยนะเราต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเขาทำงานอยู่ในพื้นที่เนาะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมีการรายงานกันเพิ่มเติมต่อไปนะคะวันนี้อย่างที่บอกฝนหนักลมแรงไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ประสบเรื่องของเหตุฝนหนักเหมือนกันขึ้นเหนือไปเลยเมื่อกี้ลงใต้ใช่ไหมไปติดตามเรื่องของเหตุรอบยิงไปแล้วไปทางเหนือค่ะวันนี้นะคะที่เชียงใหม่อำเภอแม่อายฝนหนักมากคุณผู้ฟังตอนเย็นนะคะประมาณ4โมงเย็นของวันนี้ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกหนักค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงในพื้นที่มันส่งผลให้เกิดนะคะความเดือดร้อนตั้งแต่ตรงช่วงตำบลท่าตอนค่ะราษฎรในพื้นที่ท่าตอน2หมู่บ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเลยจุดแรกนะคะเกิดขึ้นที่บ้านใหม่หมอก3หมู่8ตำบลท่าตอนค่ะลำห้วยสาราเนี่ยมันล้นออกมานะคะมันล้นขึ้นมาท่วมถนนแล้วก็บริเวณพื้นที่นะคะรอบๆตัวบ้านของราษฎรทั้งหมด6หลังด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทะลักเข้าไปในบ้านอีก1หลังรวมทั้งหมด7หลังนะคะน้ำที่มันท่วมเข้าไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับเชิงเขาด้วยนะจากการตรวจสอบค่ะพบสาเหตุจากเศษไม้แล้วก็เศษขยะไปอุดตันขวางท่อระบายน้ำมันก็เลยขึ้นมาชาวบ้านก็ไปช่วยกันกำจัดสิ่งขวางทางน้ำออกเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกขึ้นนอกจากตรงนี้แล้วที่บ้านห้วยซ่านค่ะหมู่10ที่ท่าตอนเหมือนกันนะคะที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้น้ำป่ามันไหลหลากพัดเศษไม้ไปอุดทางระบายน้ำในหมู่บ้านค่ะน้ำก็เลยล้นท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนกันไปนะคะทั้งตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการประสานขอสนับสนุนในเรื่องของรถแมคโครนะคะมาช่วยขุดตักสิ่งที่มันขวางทางน้ำเศษน้ำเศษใบไม้เศษไม้อะไรเนี่ยเพื่อเปิดทางระบายน้ำนะคะก็มากุยทางขุดให้น้ำมันไปได้นะล่าสุดณเวลานี้นี่คือฝนหยุดหมดแล้วนะคะในพื้นที่แล้วก็ตัวระดับน้ำเนี่ยมันลดลงละแต่ทีนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอเนี่ยเขาก็ยังคงมีความห่วงใยนะคะประชาชนในพื้นที่ก็ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบต่อไปค่ะนี่ก็ลักษณะของการท่วมนะน้ำที่ท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดถ้าเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ติดเชิงเขานะคะติดกับตัวภูเขาเนี่ยน้ำมันจะมาพร้อมกับดินเป็นโคลนแบบนี้เลยนะคะน่ากลัวกว่าในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลอีกนะคุณผู้ฟังของเรานี่มันน้ำฝนใช่ไหมน้ำฝนน้ำทะเลหนุนมันก็จะเป็นน้ำเฉยๆอะความรู้สึกจริงๆว่ามันเป็นน้ำเฉยๆแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่สูงเนี่ยมันจะเป็นน้ำกับดินนะคะแล้วน่ากลัวมากถ้าเราจำได้ตอนนั้นที่เชียงรายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันมาทั้งน้ำทั้งดินเลยนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการดูแลนะคะเดี๋ยวเร่งในเรื่องของการเยียวยากันต่อไปก็ถือว่าเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนว่าอย่างนั้นเถอะนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการของเขาแหละช่วงฝนแต่ตอนแรกบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงแล้วไม่ใช่เหรอนะคะเหมือนฝนจะซาแต่เท่าที่เห็นนี่ยังไม่ซาเลยนะยังตกอยู่เรื่อยไปนะคะก็ต้องติดตามกันละค่ะในเรื่องของฟ้าฝนว่าตรงไหนมันอันตรายหรือว่ามันมีฝนหนักต่อเนื่องนอกจากเชียงใหม่แล้ววันนี้ที่ฉันเห็นที่ภาคใต้เองก็โหฝนกระหน่ำนะตอนเย็นตกแต่ละพื้นที่เนี่ยคือตกไล่ๆกันเลยนะช่วงประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นนะคะฝนหนักตลอดนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินน่ะดูซาไปนะเรื่องของฝนอันนี้ก็ต้องไปติดตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับใครตื่นเช้าหน่อยนะทางจสร้อยก็จะมีการรายงานเรียกว่าเป็นการรายงานสดเลยดีกว่าในช่วงเช้าๆนะเจ้าหน้าที่ของทางกรมอุตุนะคะจะเป็นคนมา เล่าให้เราฟังนะคะคาดการอากาศให้เราได้ทราบกันที่เขาพยากรณ์กันไว้ในช่วงเช้าแต่จริงถามว่าช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศมันเป็นยังไงบ้างในช่วงชั่วโมงนี้มันคือยังมีฝนอยู่ทั้งกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครกลุ่มฝนยังคงอยู่นะมีฝนเล็กน้อยยังไม่หยุดตกนะตกไปเรื่อยๆนะคะคาดการณ์ว่ามันยังจะปกคลุมพื้นที่อยู่แบบนี้ต่อไปนะทั้งกรุงเทพปทุมนนท์นะก็จะตกไปจนประมาณสัก5ทุ่มนะ5ทุ่มก็ยังมีแหละมีทั้งคืนนะคะมีทั้งคืนก็คาดว่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอีกหลายชั่วโมงเพราะกลุ่มฝนนี่มันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็กระจายตัวแต่ไม่หนักนะเป็นฝนไม่หนักนะคะเป็นฝนเล็กน้อยที่มันจะกระจายตกแบบเหมาะแก่การนอนนะถ้าถามดิฉันว่าเหมาะแก่การนอนมากนะคะฝนพรำๆแบบนี้หลับสบายนะสวัสดีคุณณัฐนัยด้วยนะคะทักทายมาทางหน้า YouTube นะทักทายกันมาบอกว่าตอนนี้ที่วังหลังมีการทำท่อประปานะคะถนนวังหลังทำท่อประปาให้เพื่อนสมาชิกขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะตรงนี้ทางสน.บางกอกน้อยเขาดูแลอยู่ใช่ไหมดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางขอบคุณนะคะคุณณัฐนัยรายงานมาให้ด้วยนะคะคุณพักเคอินบอกค่ะฝนยังตกอยู่ค่ะตอนนี้ตกนอนสบายเลยใช่ไหมล่ะคะอิจฉานะคุณพักเคอินถามก่อนหน้านี้บอกช่วงสิ้นเดือนวันหยุดติดกันคุณฐานุตาไปไหนจะไปเที่ยวไหนได้ล่ะคะทำงานค่ะขยันค่ะทำงานต่อไปค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะนะคะทำเหมือนทำใช้หนี้ไม่หรอกไม่รู้วันหยุดจริงๆเนี่ยวันหยุดยาวบางคนก็จะแพลนไปนู่นไปนี่แต่พอดีดิฉันยังไม่ได้วางแผนว่าจะแพลนไปไหนนะบางทีการหยุดไม่จำเป็นต้องเดินทางท่องเที่ยวนะแค่ได้หยุดนอนอยู่บ้านสบายๆนะคะตื่นสายๆทำงานบ้านทำกับข้าวอร่อยๆทานนี่ก็ถือว่าเป็นการหยุดพักผ่อนแล้วใช่ไหมได้ไหมคะคุณพักเกอินไม่ต้องไปไหนเนาะอยู่บ้านดีกว่านะทำของอร่อยทาน พูดไปพูดมามาออกเรื่องของกินอีกแล้วธนุตาไม่ได้เลยเชียวนะคะเผลอเป็นไม่ได้ต้องชวนคุยเรื่องของกินดึกแล้วอย่ากินเลยเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีนะมาดูเรื่องของการเดินทางต่อกันอีกสักหน่อยดีกว่านะคะมีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะว่าตอนนี้อ๋อก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์บอกว่ารังสิตนครนายกขาออกนี่มันค่อนข้างช้าตั้งแต่ถนนพหลโยธินไปถึงแยกคลอง2นะคะช่วงก่อนหน้านี้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คลี่คลายหรือยังดิฉันว่าน่าจะดีขึ้นแล้วพักนึงแล้วนะคะที่คุณชัยรัตน์แจ้งข้อมูลมานะคะส่วนฝั่งขาเข้ารังสิตนครนายกขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะเคลื่อนตัวได้อันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรที่เพื่อนสมาชิกก็แจ้งอัปเดตมาให้เราได้ทราบกันเรื่อยๆนะคะต้องขอบคุณทุกๆสายทุกๆข้อมูลด้วยละกันนะที่อัปเดตเข้ามาให้เราได้ทราบกันอยู่ตลอดพูดถึงต้นไม้ล้มก่อนหน้านี้นะมันมีเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มทับรถยนต์ที่ซอยประดิษฐ์มนุธรรมนะคะช่วงซอยประดิษฐ์มนุธรรม23-25ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวเนี่ยเขาอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะคะดำเนินการให้การช่วยเหลืออยู่ต้นไม้ที่ว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วมันไปทับรถยนต์นะคะเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีเหตุต้นไม้ล้มทับนะคะทับรถนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก่อนหน้านี้นะเห็นบอกว่ามันมีเรื่องของต้นไม้ไปล้มพาดสายไฟที่โรงเรียนวิชูทิศถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงนะคะเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงกู้ภัยสุทธิสารเขาก็ไปที่เกิดเหตุไปดูแลให้แล้วมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะแล้วมันไปพาดสายไฟก็เป็นต้นไม้ค่อนข้างใหญ่ค่ะตอนนี้ก็รอในเรื่องของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะเข้ามาช่วยร่วมดำเนินการสำหรับจุดนี้นะเห็นไหมคืนนี้เนี่ยหลายจุดจริงๆสำหรับเรื่องของต้นไม้นะคะที่มันไปล้มพาดสายไฟตรงนั้นตรงนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เต็มที่เหมือนกันนะกระจายตัวกันไปจุดนั้นจุดนี้นะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะในพื้นที่ของโรงเรียนวิชูทิศนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุกันเรียบร้อยแล้วแต่ เรื่องของการดำเนินการนี่ยังไม่แล้วเสร็จนะยังไม่แล้วนะต้องรอเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยค่ะ ต้นไม้ล้มเยอะจริงๆเดี๋ยวถ้าใครเจอเหตุการณ์หรือว่ามีต้นไม้นะคะที่มันยังล้มขวางหรือว่ายังมีจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปดูแลยังไปไม่ถึงอะไรแบบนี้แจ้งจสร.ได้นะเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะก่อนหน้านี้นะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มทับรถนะคะระหว่างซอยประดิษฐ์มนุธรรม23-25ตรงนี้เนี่ยค่ะเราได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงลาดพร้าวก็ได้ให้ข้อมูลว่า เหตุที่มันเกิดขึ้นตรงซอยประดิษฐ์มนุธรรม23-25ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุของต้นไม้ที่ล้มทับรถกระบะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปให้การช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวเนี่ยไปที่จุดเกิดเหตุไปช่วยตัดช่วยทอนต้นไม้ที่บอกว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยออกนะคะดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะที่มันไปทับรถกระบะอยู่1คันปรากฏว่ารถเนี่ยเสียหายนะคะรวมทั้งหมดก็คือ1คันท้วนนะจากเหตุที่ต้นไม้มันล้มทับเนี่ยแหละนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะสำหรับจุดนี้ต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้ทราบกันก็อย่างที่บอกวันนี้หลายที่หลายจุดหลายพื้นที่มากๆที่ต้นไม้มันล้มทับตรงนั้นตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งไปช่วยเหลือนะคะดำเนินการช่วยเหลืออาจจะช้าบ้างนะก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดไปเจ้าหน้าที่เขาทำเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณสมพงศ์ค่ะเป็นพนักงานวิทยุดับเพลิงสุทธิศาสตร์นะคะกรณีที่ต้นไม้มันไปล้มทับสายไฟในโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงศ
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีต้นไม้ล้มทับสายไฟในโรงเรียนเนี่ยค่ะตั้งแต่กี่โมงคะเหตุที่เกิดขึ้น
1: ครับแจ้งตอนประมาณสักประมาณ3:30ได้คร
0: ับ สามทุ่มครึ
1: ่งประมาณ3:30ช่วงที่ฝนซาลงแล้วได้รับแจ้งจากประชาชนจากหน่วยเบสของกรุงเทพมหานครว่าเกิดเหตุต้นไม้ล้
0: ม
1: ครับในพื้นที่ตรงของสุทธิศาสตร์ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่พาดสายไฟครับผมจากนั้นไม่ส่งผลต่อการจราจรในซอยประชาสงเคราะห์พื้นที่ของโรงเรียนด้านนี้ไม่มีผลการน่าจราจรนะฮะสามารถเคลื่อนที่ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ทางลาดพร้าวนี่เป็นของพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวอย่างไม่ทราบเขา
0: อืมค่ะอันนี้เหตุที่บอกว่าเกิดในโรงเรียนเนี่ยค่ะโรงเรียนก็คือต้นไม้มันล้มในบริเวณพื้นที่โรงเรียนเนาะไปพาดสายไฟ
1: พื้นที่โรงเรียนแล้วพาดสายไฟออกมาด้านนอกฮะ
0: อืมค
1: ่
0: ะตัวต้นออกมาแล้วตรงนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงกันต่อเป็นต้นอะไรอะคะ
1: เป็นต้นสนนะต้นสนขนาดใหญ่อยู่พาดสายไฟอันนี้ก็ทางเราก็แจ้งไปทางการไฟฟ้าถ้าจะทำการตัดก็ต้องตัดกระแสไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับ
0: ต้องมีการตัดกระแสไฟก่อนแล้วตอนนี้เริ่มหรือยังคะดำเนินการ
1: ตอนนี้เริ่มแล้วครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะถึงพื้นที่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมีพื้นที่หลายในพื้นที่ก็มีต้นไม้ล้มหลายจุดท
0: ั
1: ้งป่าลาดพร้าวทั้งลาดยาว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลาดพร้าวส่วนสุทธิศาสตร์ก็ทางที่โรงเรียนนี่นะครับ
0: ค่ะ
1: หลายจุดก็จะมีการตัดกระแสไฟในบางพื้นที
0: ่ค่ะค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่หน้างานกันหมดแล้วกำลังจะดำเนินการแล้ว
1: ดำเนินการเร่งลงมือให้แล้วเสร็จนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเข้าใจเลยว่าวันนี้โอ้โหสงสัยทำงานกันมือเป็นระวิงแน่เลยได้รับแจ้งตลอดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เย็นมา
1: ใช่ครับตั้งแต่เย็นมาก็รับแจ้งต้นไม้ล้มหลายพื้นที
0: ่
1: ลมแรงแล้วก็อุบัติเหตุเกิดจากกระแสลมแล้วก็น้ำฝนค่อนข้างจะหลายพื้นที่อยู่ครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ออกปฏิบัติการก็ทำมาเรื่อยๆนี่ยังเหลืออีกหลายจุดแม้แค่เนี่ยสำหรับในพื้นที่ของ
1: หลายจุดนะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู
0: ่
1: หลายทอนออยู่กำลังเร่งดำเนินการ
0: ค่ะรวมไปถึงภายในโรงเรียนวิชูทิศอันนี้ด้วยนะคะแต่น่าจะเสร็จภายในคืนนี้ใช่ไหมคะ
1: ภายในคืนนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งว่าน่าจะทำให้เสร็จภายในคืน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณสมพงษ
1: ์ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกรับแจ้งตลอดเวลาเลยว่ามันมีต้นไม้ล้มพัดสายไฟตรงนั้นตรงนี้เหตุมาจากลมจริงๆนะวันนี้ลมแรงมากๆนะคะมันก็เลยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นก็เข้าใจเจ้าหน้าที่แหละนะกำลังเร่งทำให้แล้วแต่ละจุดมันไม่ใช่ทำง่ายๆคุณผู้ฟังอย่างที่บอกถ้าไม้ใหญ่ก็ต้องตัดทอนลงมาอย่างของทางโรงเรียนวิชูทิศตรงนี้เป็นต้นสนนะคะเป็นต้นสนที่อยู่ภายในโรงเรียนแล้วมันพาดออกมาโดนสายไฟข้างนอกก็ต้องตัดต้นไม้ก่อนตัดไฟนะคะแล้วจะถึงทำการแก้ไขต่อไปได้นะคะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะไม่รู้จะต้องทำงานกันไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะก็นะคะ หตุมันเกิดขึ้นจากกระแสลมนี่แหละอ่ะไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อเมื่อกี้เล่าอะไรนะลืมซะแล้วอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันเชื่อว่าหลายคนติดตามแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามกันอยู่ไหมคะสำหรับเรื่องนี้กรณีนี้มันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามีรถก็คือไม่ได้รับสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ค่ะสำหรับเคสคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเคสนี้นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานั่นก็คือคุณยายสะอ้านนาคจัตุรัสอายุ64ปีและคุณตาสมหมายพิมานทองอายุ73ปีสองสามีภรรยาชาวตำบลหัวทะเลค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนตายายได้รับสิทธิ์มาตลอดจนตอนนี้เนี่ยคุณยายสะอาดก็มาขอร้องวิงวอนขอความช่วยเหลือเนื่องจากเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นรายได้สำคัญในการดำรงชีพของคุณยายแกนะคะซึ่งทางผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมาพันตำรวจเอกสิริชัยศรีชัยปัญญาค่ะพร้อมด้วยทางขนส่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะนางสาวโชติกาหอมยกนะคะก็ได้ไปลงพื้นที่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะไปเยี่ยมบ้านคุณตาคุณยายไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเนื่องจากสองคนตายายเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีรถนะคะเขาก็บอกแล้วว่าเรื่องของรถเนี่ยแกเป็นรถเก่ามากนะอย่างที่เห็นในภาพเลยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เข้ามาช่วยเหลือพร้อมสะท้อนว่าก็อยากให้เรื่องของตรงนี้เนี่ยนะคะคุณยายก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยพิจารณาสิทธิ์สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงมากกว่าข้อมูลที่ได้รับไปเพียงบางด้านนะคะก่อนที่คุณยายจะกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่าแค่นี้เนี่ยจนพอหรือยังโดยหวังว่าจะได้รับสิทธิ์กลับคืนค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้นะคะก็โดยทางกรมการขนส่งนะคะที่เขาลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยทางขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเขาก็บอกว่ามีการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ของตาสมหมายและยายสะอาดเนี่ยอายุมันเกิน15ปีซึ่งยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกหารือร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วก็ยังสามารถได้รับการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแม้ว่าจะมีชื่อครอบครองรถมากกว่า1คันโดยสำนักงานขนส่งได้ยื่นอุทธรณ์และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอันนึงนะคะกรณีของคุณตาชื่อคุณตาพูลค่ะคุณตาพูลพาดทองหลางคุณตาเนี่ยตาบอดทั้ง2ข้างถึงแม้ว่าจะมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์3คันแต่ทุกคันของคุณตาอายุเกิน15ปีหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปบ้านไปเยี่ยมแล้วก็ไปเพื่อยื่นอุทธรณ์แล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะเนื่องจากตาพูลเนี่ยเดินทางไม่สะดวกนะมาติดต่อด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเนื่องจากตาบอดทั้ง2ข้างขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเขาก็ระบุนะคะว่าหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจำนวนมากก็มีผู้มาติดต่อที่สำนักงานขนส่งวันละหลายพันรายค่ะเขาก็เลยมีการตั้งจุดนะคะที่เรียกว่า one stop service ร่วมกับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพิ่มเนื้อความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเองพร้อมขยายเวลายื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะและยืนยันนะคะว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลและดูแลนะคะในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ยื่นอุทธรณ์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางผู้กับการนะคะของจังหวัดนครราชสีมาค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาเนี่ยก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้ตำรวจจิตอาสาทั้ง51สถานีเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์และได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพื้นที่หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะมีรถแต่มันเก่าๆอายุรถก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าทำไมถึงถูกตัดสิทธิ์เขาก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ซึ่งตรงนี้ค่ะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสิทธิ์ คนจนที่เราเรียกกันแบบนี้นะมันจะมีเงินนะคะเรียกว่าเป็นวงเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานถามว่ามีอะไรบ้างมันก็จะมีเรื่องของวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้เขาไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าค่าเดินทางค่ะ750บาทต่อคนต่อเดือนก็สามารถเอาไปใช้ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าบขสรถไฟต่างๆนะคะในระหว่างเดือนเนี่ยใช้ได้750นะคะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ให้3เดือนนะคะส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนก็เรียกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยผู้ที่ถือบัตรเข้าเกณฑ์ในกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นเป็นผู้พิการเนี่ยก็จะได้เบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นนะบวกเข้าไปอีก200บาทต่อคนต่อเดือนก็คิดดูเถอะคุณยายถามว่าแค่นี้จนพอหรือยังนะคะถ้าเขาขาดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ไปสิทธิ์ต่างๆนี่เขาก็หายไปเลยเนาะค่าเดินทางค่าส่วนลดก๊าซค่าน้ำประปาที่จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้านะเงินเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็น่าจะร้องไห้อยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นอาจจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์ดูว่าใครจนจริงใครจำเป็นจริงนะก็ต้องทบทวนกันต่อนะคะตรงนี้เขามีการยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง20กันยาเนาะ20กันยายน2569นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ยังคงติดตามข่าวอย่างที่เราได้ยินกันอ่ะบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหขับรถลงมาเพื่อจะมายื่นสิทธิ์มาถึงก็เป็นลมล้มพับกันไปก็มีเนาะน่าเห็นใจนะคะน่าเห็นใจน่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางมากกว่านี้นะทั้งในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะผู้พิการลำบากนะเดินทางก็จะลำบากกว่าคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้นะคะแหมแป๊บเดียวมาถึงท้ายปลายชั่วโมงแล้วเหรอเล่าเรื่องนี้จบไปนะคะเอ้าไม่เป็นไรยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราข้ามไปชั่วโมงหน้าก็ได้นะคะเราพักกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์สิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจ

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจ

เวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23:11 ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมี1โครงการที่อยากจะมาเชิญชวนสำหรับผู้ที่เป็น caregiver หรือว่าเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัยนะอยากให้ไปร่วมอบรมกับเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องของอาการนะคะที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่เป็นก็คืออาการหลงลืมใช่ไหมคะมีเรื่องของความจำเรื่องของการหลงลืมบางท่านอาจจะเป็นถึง เรียกว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาลืมเรื่องราวต่างๆไปแต่ในการดูแลของเราค่ะเราจะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวนะคะตรงนี้สถานีวิทยุจส.100เนี่ยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนนะคะญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นะคะอันนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษอันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการนะคะของทางจส.100ที่เราดำเนินการอยู่นะคะถ้าใครอยู่ในโครงการของเราแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าอบรมได้เลยนะคะจำนวนจำกัดนะเรารับเพียง50ท่านเท่านั้นค่ะก็ภายในงานค่ะถามว่าผู้ที่ไปอบรมจะได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรบ้างก็คือจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะการดูแลด้านพฤติกรรมอารมณ์ดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารค่ะพร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเพจ JS100 นะคะ JS100 Radio ทางหน้าแชทของ LINE @JS100 นะหน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่หลังไมค์ที่จส.100นี่แหละ1137หรือดอกจัน1808นะคะอันนี้โทรสอบถามได้เลยสำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมการอบรมที่จะมีขึ้นในวันพุธที่2กันยายน2569ที่ศิริราชพยาบาลก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะไปต่อนะในช่วงเวลานี้นะคะมันจะมีในเรื่องของข้อมูลนะเรียกว่านอกจากทางเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ระหว่างวันมันยังมีเรื่องราวน่าติดตามอีกหลายเรื่องนะคะมาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ถ้าใครนะคะเรียกว่าใช้บริการขนส่งนะคะเป็นผู้โดยสารที่จะต้องขึ้นรถเดินทางกลับต่างจังหวัดวันนี้มีกระแสข่าวนะคะว่าทางบขส.ตราดเนี่ยเขาจะหยุดให้บริการค่ะในเส้นทางตราดกรุงเทพค่ะซึ่งก็มีการตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงจากทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดค่ะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้เป็นความจริงนะคะก็ เรียกว่าขณะที่รถร่วมบขส.ก็ยังคงให้บริการตามปกติถามว่าสาเหตุมาจากอะไรที่จะงดให้บริการก็บอกว่าหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากที่ผู้โดยสารเนี่ยลดลงนะคะในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยนะคะไม่ถึง10คนก็บอกว่าบางวัน นะคะอาจจะมีเพียง20คนก็เลยทำให้รายได้เนี่ยไม่คุ้มกับต้นทุนการดำเนินงานไหนจะค่าน้ำมันใช่ไหมคะค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่ะทางบขส.ตราดก็เลยจะหยุดให้บริการเส้นทางตราดกรุงเทพนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทเองก็มีแผนในเรื่องของการปรับรูปแบบการเดินรถเป็นเที่ยวกลางคืนนะคะและก็ได้จัดหารถโดยสารคันใหม่เข้ามาให้บริการซึ่งเพิ่งใช้งานได้ไม่ถึง1เดือนนะคะแล้วก็วิ่งเขาบอกว่าวิ่งไปจริงๆเนี่ยไม่ถึง10เที่ยวด้วยซ้ำแต่ท้ายที่สุดแผนดังกล่าวก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้นะคะเนื่องจากมันมีเรื่องของต้นทุนแล้วก็มันไม่คุ้มกับการที่ไม่มีผู้โดยสารนะคะโดยทางพนักงานขับรถบขส.ก็ได้มีการเปิดเผยว่าทำหน้าที่ขับรถโดยสารมาหลายสิบปีวิ่งแทบทุกเส้นทางทั่วประเทศนะคะแล้วก็ผูกพันกับงานนี้นะคะไม่อยากหยุดวิ่งแต่บริษัทเองเนี่ยก็แบกรับต้นทุนตรงนี้ไม่ไหวผู้บริหารกำลังพิจารณาว่าจะหยุดนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นการหยุดในแบบรูปแบบชั่วคราวหรือว่ายุติถาวรก็ยังไม่มีใครตอบได้นะคะปัจจุบันค่ะรถบขส.ตราดเนี่ยเหลือวิ่งเพียงวันละ1เที่ยวนะคะออกจากกรุงเทพหมอชิตช่วง 7:30 นในตอนเช้าไปถึงตราดเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงหรือว่าบ่ายโมงครึ่งนะคะและก็จะออกจากตราดกลับมาที่กรุงเทพมาที่หมอชิตก็คือจะออกเดินทางในวันถัดไปช่วง 9:30 นะคะก็จะมีวิ่งวันละเที่ยวเดียวเท่านั้นเองนะคะโดยทางพนักงานขับรถบขส.นะคะก็ได้บอกว่านายภัทไทยมาศคนนี้เขาขับเส้นทางนี้เขาบอกว่ายิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยถือว่าเป็นช่วง low season ผู้โดยสารลดลงนะเป็นประจำแบบนี้ทุกปีค่ะแล้วก็นับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีผู้โดยสารประมาณ 20-30 คนต่อเที่ยวนะคะก็ถ้าหากเศรษฐกิจนะมันการท่องเที่ยวมันกลับมาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนก็เชื่อว่าผู้โดยสารเนี่ยจะมาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของพนักงานดูแลความปลอดภัยบนรถค่ะเขาก็ได้บอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผูกพันกับงานบริการผู้โดยสารนะคะหากต้องมีการยุติการเดินรถหรือย้ายไปปฏิบัติงานที่กรุงเทพหรือว่าชลบุรีอันนี้เขาก็ยอมรับนโยบายของบริษัทนะแม้จะเสียดายแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันมีผู้โดยสารน้อยจริงๆนะคะส่วนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปก็คือคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่นคนขับรถสองแถวสายตราดแหลมงอบเขามองว่าถ้าบขส.หยุดวิ่งมันก็จะสะท้อนถึงวิกฤตของระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดตราดด้วยนะคะรถสองแถวอาจจะต้องหยุดหรือว่ายุติการให้บริการในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารมาลงฉะนั้นสองแถวก็คงจะไม่มีผู้โดยสารอาจจะมีการประเมินสถานการณ์กันต่อไปเพราะว่าก่อนเกิดโควิด-19 ค่ะทางคนขับรถสองแถวสายตราดแหลมงอบเนี่ยเขาบอกนะคะการวิ่งรถเนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงประมาณ80บาทต่อวันค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ต้นทุนน้ำมันนะค่าใช้จ่ายก็ยังคงสูงอยู่ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยแบกรับภาระไม่ไหวอย่างเช่นพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกนะคะโอ้โหจาก 3-4,000 ต่อวันเหลือ80บาทต่อวันมันจะไหวได้ยังไงเนาะเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยอยากให้ภาครัฐเนี่ยมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันจะส่งผลต่อการใช้บริการสถานีขนส่งในจังหวัดให้มากกว่านี้นะคะอาจจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะคนขับรถสองแถวสายตราดแหลมงอบท่านนี้ก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสหยุดวิ่งในอนาคตอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่จะมีการหยุดให้บริการในเส้นทางสายตราดกรุงเทพนะคะก็คาดว่าจะให้บริการจนถึงแค่31กรกฎาคมนี้นะคะยกเลิกหลังจากนั้นก็คือไม่วิ่งแล้วนะปิดฉาก31กรกฎาคมนี้ค่ะเผื่อใครจะเดินทางไปตราดนะต้องขับรถไปเองแล้วหลังจากเนี้ยนะคะพูดถึงเรื่องการเดินทางมาดูอีกเส้นทางนึงดีกว่าอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะคะเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนมันจะมีวันหยุดยาวหลายวันมิตรภาพขาออกค่ะคุณผู้ฟังนะคะมิตรภาพขาออกมีการทำงานนะคะเริ่มตั้งแต่คืนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วไม่ใช่คืนนี้นะวันนี้ใช่ไหม20 22อ่ะ22เริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงกม.ที่29ถึง30นะคะกม.ที่29ถึง30หรือที่เขาเรียกว่าบริเวณโค้งขายน้องวัวค่ะนะคะโค้งขายน้องวัวเทพประธานตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีงานเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อทำสะพานกลับรถนะคะก็จะมีการทำงานตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง28กรกฎาคม2569ก็มีการปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลทางนะคะจำนวน1ช่องทางค่ะก็เป็นการแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกในการเดินทางครั้งนี้ด้วยเป็นฝั่งขาออกนะคะคุณผู้ฟังมิตรภาพขาออกช่วงกม.ที่29ถึง30นะคะประมาณ1กิโลนะคะที่มีการทำงานปิดช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ไหลทางจำนวน1ช่องทางค่ะเพื่อที่จะเจาะสำรวจชั้นดินในการดูตรงนี้เพื่อทำสะพานกลับรถในห้วงเวลาต่อไปนะคะแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยววันหยุดยาวใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยวิ่งออกนะคะวิ่งออกต่างจังหวัดกันไปเจอจุดนี้นะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยมันมีการปิดช่องจราจร1ช่องนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่าเสาร์อาทิตย์เราจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากผู้ใช้เส้นทางตรงนี้หรือเปล่านะในเรื่องของการเดินทางเชื่อว่าออกต่างจังหวัดกันเยอะแน่นอนเนื่องจากมันเป็นวันหยุดยาวหลายคนก็แพลนไปเที่ยวอย่างที่คุณพักคิดอินถามดิฉันว่าจะไปเที่ยวไหมนะฉันทำกับข้าวอยู่บ้านดีฝ่าอยู่บ้านดีฝ่าแล้วแต่ความชอบบางคนบอกต้องใช้วันหยุดให้คุ้มค่านะไหนไหนหยุดแล้วมันต้องมีการออกไปเที่ยวนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะไปเที่ยวไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปจับจ่ายไปช้อปสินค้าแล้วยิ่งตอนนี้มีไทยช่วยไทยมันใช้ได้หลายพื้นที่ใช่ไหมก็ลองดูนะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆช่วยกันนะคะมาดูกันต่อนะในช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาสลับกับเรื่องของข้อมูลสภาพการเดินทางหรือว่าการจราจรที่เพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามานะคะเป็นระยะละกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่ามันมี เรื่องของอุบัติเหตุเหรอคะเดี๋ยวนะถนนคันคลองค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนคันคลองที่เชียงใหม่เนาะเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดตรงก่อนถึงร้านสะดวกซื้อพื้นที่น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่ช่วง4ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ประสานงานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนคันคลองที่ก่อนถึงร้านสะดวกซื้อพื้นที่น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นค่ะพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะติดอยู่ภายในรถด้วยนะคะมีคนเจ็บติดรถนะติดอยู่ข้างในเนี่ย1รายค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งดำเนินการใช้อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือนะคะต้องมีการนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาก็ต้องใช้เครื่องมือหนักนะคะช่วยนะในการนำตัวออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะสำหรับจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุตรงถนนคันคลองตรงนี้ไม่ได้ส่งผลต่อสภาพการจราจรนะคะในพื้นที่ตรงนี้ยังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะนี่ก็ขอบคุณข้อมูลแล้วก็ขอบคุณภาพจากทางเจ้าหน้าที่ทั้ง2หน่วยงานด้วยนะสมาคมอาสาสมัครนะคะภัยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเชียงใหม่แล้วก็มูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะลงไปแบบนี้เลยนะคะชนเสาไฟแล้วก็ตกลงไปด้านข้างทางแบบนี้นะสภาพนี่มันตะแคงหรือเปล่าดิฉันว่าดูเหมือนรถตะแคงอยู่พิงอยู่กับรั้วนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วก็มีอุบัติเหตุเข้ามาต่อเนื่องนะคะคุณวิเชียนแจ้งมาจากถนนสาทรค่ะใช้สาทรใต้นะก่อนถึงสาทรซอย1เล็กน้อยพบอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งนะคะชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทั้ง2คันเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะแต่ ถามว่ามีผลกับการจราจรไหมนะก็ในเส้นทางสาทรใต้เองเนี่ยดูเหมือนว่ารถเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากอุบัติเหตุอันนี้ล่ะค่ะตั้งแต่ช่วงแยกวิทยุไปจนถึงตรงซอยสวนพลูนะคะจะช้านิดนึงนะเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันอยู่ในช่องทางด้านขวาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ที่ถนนสาทรนะในฝั่งสาทรใต้นะเดี๋ยวเขาไปดูแผนที่ไหนดูกล้อง CCTV กันหน่อยดีว่ามันจะมองเห็นไหมไม่รู้นะคะสาทรใต้นะช่วงดึกคืนนี้นะคะเรื่องสภาพการจราจรเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติและหลายเส้นทางจากที่ก่อนหน้านี้แดงทั้งเส้นนะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะยังดูโล่งๆนะคะดูใช้การได้แล้วอึบไปดูสาทรนะคะมองไม่เห็นนะคุณผู้ฟังดิฉันว่าจะพยายามส่องกล้องดูว่ามันจะเห็นไหมนะช่วงซอยหนึ่งมองไม่เห็นแต่ดูรถเยอะนะคะดูรถเยอะนะในเส้นสะท้อนใต้นะคะรถค่อนข้างเยอะจุดที่คุณวิเชียนแจ้งมาก่อนถึงสะท้อนหนึ่งนะคะซอยหนึ่งเล็กน้อยนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันเขาอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ทางด้านขวาแต่มองไม่เห็นนะคะดิฉันพยายามเอากล้องเนี่ยส่องดูนะคะกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครไปไม่ถึงนะคะกล้องตัวกล้องมันอยู่อีกจุดหนึ่งนะแต่เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันช่องขวานะคะเก่งกับรถจักรยานยนต์ขอบคุณคุณวิเชียนด้วยสำหรับข้อมูลที่แจ้งมาให้เราได้ทราบกันนะคะสลับกับเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเราไปดูเรื่องนี้กันดีกว่านะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินข่าวนะแล้วก็ติดตามเรื่องของสีดอหูพับกันใช่ไหมคะทางวันนี้เองค่ะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ได้เปิดผลสอบนะคะเรื่องการรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับตายนะคะก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งนะคะเรียกว่าเขาเขียนว่าเป็นคำสั่งลับที่194/2569ลงวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2569นะคะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของช้างป่าสีดอหูพับและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะขอแจ้งว่าได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวและรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วค่ะในชั้นนี้พบว่ากระบวนการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าสีดอหูพับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะส่วนเรื่องของความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กระทำการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่านั้นคณะกรรมการได้เสนอให้ดำเนินการทางละเมิดกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปทางด้านนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวว่าขณะนี้ผลสอบออกมาชัดเจนแล้วโดยยึดตามหลักกฎหมายทั้งหมดสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามถือเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ขนย้ายช้างป่าโดยตรงเมื่อช้างป่าตายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทค่ะส่วนผู้บริหารกรมอุทยานยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อว่ามีใครบ้างแต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายช้างป่าโดยคณะกรรมการมีมติให้ผู้บริหารกรมต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าช้างป่าโดยมีมูลค่าประมาณ 5-10 ล้านบาททั้งนี้จะมีการคำนวณตามหลักวิชาการอีกครั้งเพื่อระบุค่าเสียหายที่ชัดเจนค่ะอันนี้ก็เป็นการแถลงนะคะเรื่องของผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับที่ตายไปนะคะก่อนหน้านี้นะเห็นภาพน้องแล้วน่ารักนะน้องหน้าตาน่ารักดู จริงๆจากในภาพเนี่ยถ้าไม่บอกว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะคะแต่จากการเคลื่อนย้ายในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เจ้าสีดอหูพับเนี่ยจากเราไปนะคะไปวิ่งเล่นบนดาวช้างเป็นที่เรียบร้อยแต่ตรงนี้เขาก็มีการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะส่วนในเรื่องของกรณีการชดใช้นะคะที่บอกว่าจะมีการคำนวณตามหลักวิชาการอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราก็ตามกันอยู่ตลอดแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกสักทีนึงหลังจากที่มีการสืบสวนนะคะแล้วก็ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยก็แถลงออกมาแบบนี้ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะถึงแม้ว่าสีดอหูพับจะกลับมาไม่ได้แต่ก็เราก็ยังได้เห็นถึงเรื่องของการต่อสู้นะคะเรื่องของการทวงสิทธิ์ของเขานะเรื่องของช้างที่อยู่คู่กับคนไทยนี้จริงๆมีข่าวแบบนี้เยอะนะมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวจะเศร้ากันเกินไปมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนบรรยากาศกันไหมเราติดตามข่าวในประเทศกันมาช่วงนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวคราวนอกประเทศกันบ้างเดี๋ยวบางคนบอกว่าดิฉันใช้คำต่างประเทศนะนอกประเทศฟังยังไงไม่รู้ไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะตอนนี้เขาก็มีเรื่องของการดำเนินการแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสเห็นบอกว่าแบนนะคะมีการแบนเด็กต่ำกว่า15เล่นโซเชียลมีเดียค่ะอันนี้เขาหวังว่าจะช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตนะคะคุณผู้ฟังเป็นประเทศแรกในยุโรปเลยค่ะที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะฝรั่งเศสก็มีการลงมตินะคะหลังจากรัฐสภาลงมติผ่านกฎหมายใหม่ก็จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนมกราคม2570หรือว่าปี2027ในปีหน้านะคะอันนี้เขากฎหมายเนี่ยเขาผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการกำหนดให้ผู้ใช้งานทุกคนในฝรั่งเศสค่ะจะต้องยืนยันอายุก่อนเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียไม่เฉพาะเด็กหรือผู้ที่สมัครใหม่เท่านั้นนะคะแสดงว่าทุกคนที่จะเข้าโซเชียลเนี่ยจะต้องมีการยืนยันอายุตัวเองก่อนซึ่งการบังคับใช้ค่ะเขาบอกออกแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2026ก็คือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยจะไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่บนโซเชียลมีเดียได้และบัญชีสมัครใหม่ทั้งหมดก็จะต้องมีการผ่านการยืนยันอายุนะคะอันนี้เป็นระยะที่1ที่เขาจัดระยะที่2เนี่ยคือตั้งแต่เดือนมกราคม2027กฎดังกล่าวมันก็จะขยายไปยังบัญชีที่มีอยู่เดิมทำให้ผู้ใช้งานทุกคนในฝรั่งเศสค่ะจะต้องพิสูจน์ว่าอายุ15ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้นะคะแพลตฟอร์มต่างๆจะต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของฝรั่งเศสค่ะทางด้านประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนะคะก็ให้คำมั่นว่าจะผลักดันมาตรการนี้ก่อนหมดวาระในปี2027ได้ออกมาแสดงความยินดีกับการผ่านกฎหมายดังกล่าวโดยมองว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการปกป้องเด็กจากผลกระทบของโลกออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายยังถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพระบบการยืนยันอายุความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและโอกาสที่เด็กจะหาวิธีเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันนะคะว่าเทคโนโลยีตรวจสอบอายุในปัจจุบันเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ปลอดภัยเพียงพอจึงสามารถเร่งนำกฎหมายมาบังคับใช้ได้เขามีการถอดบทเรียนจากประเทศอื่นมาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกเรียกว่าประเทศแรกของโลกนะคะที่ออกกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียโดยเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมานะคะแต่ผลลัพธ์ของมันค่ะกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดเพราะข้อมูลจากหน่วยงาน eSafety นะคะของออสเตรเลียระบุว่าเด็กเนี่ยค่ะที่มีอายุต่ำกว่า16ปีที่เคยมีบัญชีโซเชียลมีเดียก่อนกฎหมายมีผล7ใน10คนก็ยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ในบางรูปแบบนะคะทางผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตค่ะ เขาได้มีการมองว่าแม้ว่ามาตรการของออสเตรเลียจะยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงเทคนิคแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กโซเชียลมีเดียของเด็กเนี่ยมันสามารถทำได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการทดลองครั้งสำคัญโดยเสนอว่าหากประเทศต่างๆจะออกกฎหมายลักษณะนี้ควรเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายนะคะให้เขามีส่วนในการออกแบบนะคะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการเท่านั้นค่ะแล้วนะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลายประเทศในยุโรปก็เริ่มเดินหน้าไปในแนวทางเดียวกันไม่ใช่ว่ามีฝรั่งเศสประเทศเดียวเท่านั้นนะคะที่กำลังเข้มงวดกับการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนสหราชอาณาจักรก็ประกาศแผนห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่เดือนมกราคม2027เช่นกันนะคะพร้อมกับเสนอระบบเคอร์ฟิวออนไลน์หลังเที่ยงคืนแบบสมัครใจสำหรับวัยรุ่นอายุ16ถึง17ปีค่ะขณะที่สหภาพยุโรปเองก็อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการในลักษณะเดียวกันโดยประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะอัวซูลาฟอนเตสนะคะได้เสนอแนวคิดโซเชียลมีเดียดีเลย์ค่ะมีการชะลอการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแล้วก็ระบุว่าอาจจะมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบกฎหมายนะคะที่เขาคาดการว่ามันจะช่วยลดผลกระทบนะคะเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาของเด็กและวัยรุ่นลงได้นะคะฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะคะส่วนประเทศแรกในโลกนะคะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีก็คือออสเตรเลียนะคะที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วประเทศไทยล่ะควรจะมีหรือไม่มีดีคุณผู้ฟังว่ายังไงมันน่าจะมีไหมในเรื่องของการห้ามใช้โซเชียลมีเดียแบบนี้ควรจะมีไหมคะตามความรู้สึกของแต่ละท่านเองว่ายังไงพิมพ์มาได้พูดคุยได้นะหรือว่าจะโทรมาคุยกับดิฉันก็ได้นะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะประเด็นนี้นะคะเพราะว่าจริงๆไม่เฉพาะเด็กนะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ติดนะติดกันงอมแงมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ไถทั้งคืนนะคะปิดไฟก็แล้วนะก็ยังเห็นหน้าจอเป็นสีฟ้าสว่างวาบอยู่เลยไม่รู้จะว่ายังไงดีพักผ่อนกันบ้างนะคะหน้าจอเล่นได้นะแต่ว่ามันต้องมีเวลาพักด้วยเนาะเพื่อสุขภาพของเราไม่ใช่ของใครอื่นใดนะคะเมื่อกี้ไปไหนมานะไปฝรั่งเศสนะกลับมาขยับมาดูใกล้ๆบ้านเราหน่อยดีไหมในพื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลประเทศไทยนะญี่ปุ่นค่ะคุณฟังเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวจะเคลียร์ญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญคลื่นความร้อนสูงนะคะซึ่งถ้าในความเข้าใจของคนไทยอย่างเราๆพอบอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเรานึกถึงบรรยากาศเมืองหนาวใช่ไหมมีซากุระมีหิมะแต่ปรากฏว่าณเวลานี้ค่ะวันนี้นะคะ22กรกฎาคม2026ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะมีอุณหภูมิทะลุ40องศา4พื้นที่ด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำลายสถิติเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าร้อนจัดสูงสุดของปีค่ะญี่ปุ่นเองเนี่ยยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดที่อยู่ในระดับอันตรายนะโดยวันนี้เองเนี่ย4แห่งที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสเรียกว่าร้อนขั้นวิกฤตกันเลยทีเดียว40องศาคุณผู้ฟังคิดว่ามันจะร้อนขนาดไหนล่ะญี่ปุ่นเคยมีหิมะแต่ปรากฏว่านี้เนี่ยอุณหภูมิสูงกว่า40นะคะจุดที่ร้อนที่สุดเขาบอกอยู่ที่ประเทศขออภัยจุดที่ร้อนที่สุดของประเทศมันอยู่ในเมืองคัวนะจังหวัดมิเอะค่ะวัดอุณหภูมิได้ 40.6 องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดของญี่ปุ่นในปีนี้เลยขณะที่ภูมิภาคคันโตก็เผชิญกับความร้อนรุนแรงเช่นกันเมืองทาเทบายาชิจังหวัดกุมะนะคะแล้วก็เมืองโคฟุจังหวัดยานามาชิอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 39.8 องศาเซลเซียสค่ะก็ใกล้ๆ40องศาเหมือนกันนะส่วน รุงโตเกียวในเมืองนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36.1 องศาเซลเซียสค่ะทำให้เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะที่โตเกียวเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเกิน35องศาในขณะที่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตะระดับวันร้อนจัดนะคะก็คือ35องศาขึ้นไปเนี่ยถ้านับทั่วประเทศนะมากกว่า35องศาเนี่ยเขาบอกมีถึง293แห่งมากที่สุดของปีนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นเขาก็คาดกันว่าคลื่นความร้อนระดับอันตรายรุนแรงเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคมพรุ่งนี้23ใช่ไหมเมืองนาโกย่าเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มเนี่ยที่จะแตะ40องศาได้เหมือนกันนะคะถ้าไปดูตามภาพแผนที่เนี่ยญี่ปุ่นตอนนี้เปลี่ยนสีเลยนะเป็นสีส้มสีแดงเลยทีเดียวร้อนจัดนะ40องศานี่คนที่เคยต้องใส่เสื้อโค้ทเสื้อหนาวมาเจออุณหภูมิแบบนี้นี่ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพใครที่ไม่แน่ใจคนไทยช่วงนี้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนาะเราต้องติดตามกันต่อนะคะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะสูงขนาดไหนยังไงนะคะเขาก็มีการแจ้งของทางกรมอุตุญี่ปุ่นเองเขาก็แจ้งแบบเรียลไทม์อยู่เหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้มันเป็นหน้าร้อนด้วยแหละเนาะหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ามันไม่เคยสูงขนาดนี้เราต้องดูกันต่อไประหว่างนี้เมืองไทยก็มีฝนไปก่อนนะคะพักกันก่อนดีกว่าพักกันครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศกันต่อนะคะทางสำนักข่าว AFP ได้มีรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เชเลนสกี้นะคะแห่งยูเครนก็ได้มีการปลดอเล็กซานเดอร์ซีสกี้นะคะผู้บัญชาการกองทัพที่ได้รับการฝึกฝนจากสหภาพโซเวียตออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วนะคะหลังจากเกิดวิกฤตทางการเมืองที่มีฉนวนมาจากการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหนุ่มที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะผู้นำยูเครนก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งมิคาอิโลราปาตีนะคะผู้บัญชาการกองกำลังร่วมเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนค่ะโดยซิสกีวัย60ปีที่ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2024เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์สูงสุดของเคียฟนะคะโดยเคยเป็นผู้นำการป้องกันเคียฟในช่วงเริ่มต้นของการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียในปี2022ค่ะการปลดเขาออกจากตำแหน่งเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการประท้วงหลายวันเพื่อสนับสนุนมิคาอิโลเฟโดรอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถูกปลดค่ะโดยกล่าวหาว่าซิสกี้เนี่ยบีบให้ออกจากตำแหน่งแล้วก็ขัดขวางความพยายามในการปฏิรูปกองทัพค่ะก็เลยต้องมีการเปลี่ยนนะคะเรียกว่าเปลี่ยนม้าศึกกันกลางสนามรบแบบนี้เลยนะคะดึงนายพลรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานแทนนะคะก็เป็นนายพลนะคะวัย43ปีนะคะที่ถือว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ของยูเครนค่ะดาปราตีนะคะที่เป็นพลตรีท่านนี้เนี่ยก็มาบัญชาการนะคะต่อโดยเขาเคยบัญชาการรบนะคะเป็นผู้บัญชาการทหารราบยูเครนต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากมอสโกในช่วงสงครามดอนบาสนะคะก็มาทำงานตรงนี้ต่อเนื่องต่อไปค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นการนำสิ่งใหม่เข้ามานะคะก็จริงๆอ่ะเปลี่ยนผู้นำทหารเปลี่ยนผู้บัญชาการการรบยังไงดีฉันว่าควรจะหยุดรบกันดีกว่าเนาะมันน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวยูเครนกับรัสเซียเองก็ยังมีการรบกันอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดนี่ยูเครนเองก็มีการส่งโดรนไปโจมตีศูนย์โลจิสติกยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย2แห่งด้วยกันนะคะเชเลนสกี้เนี่ยใช้อุปกรณ์นะคะให้กองทัพก็คือโดรนเนี่ยค่ะไปโจมตีศูนย์กระจายสินค้า2แห่งนะเรียกว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าของWibrary นะคะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่สุดของรัสเซียในแคว้นคราสโนดาร์แล้วก็เมืองเนวินโนมิสนะคะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้คลังน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะโดยผู้ก่อตั้งนะคะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายนี้เนี่ยค่ะทัตยานาคิมนะก็ได้บอกว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการอพยพก่อนเกิดเหตุแต่ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะขณะที่ทางการรัสเซียก็ได้ระบุว่าผู้บาดเจ็บ3คนจากเหตุโจมตีคลังสินค้าตรงนี้นะคะที่คราสโนดาร์แล้วก็อีก5คนจากศูนย์โลจิสติกในเมืองเนวินโนมิกส์นะคะนอกจากนี้ค่ะโดรนยังได้โจมตีคลังน้ำมันในเมืองอาร์มาเวียก็เลยเกิดเหตุไฟไหม้กินพื้นที่ไปราวๆ800ตารางเมตรค่ะเจ้าหน้าที่กว่า40นายเนี่ยต้องเร่งเข้าควบคุมเพลิงนะคะส่วนในเมืองคราสโนดาค่ะเศษซากโดรนที่ถูกสกัดตกเนี่ยตกใส่ตรงอาคารที่พักอาศัย2แห่งนะคะแต่ก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะสำหรับจุดนี้นะสื่อรัสเซียรายงานค่ะว่าศูนย์โลจิสติกทั้ง2แห่งเนี่ยเป็น1ในศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของWibrary นะคะโดยคลังสินค้าตรงคราสโนดาร์เนี่ยมีพื้นที่ 150,000 ตารางเมตรใหญ่เป็นอันดับ4ของบริษัทส่วนศูนย์ที่โนวินโนมิกส์นะคะมีพื้นที่ 120,000 ตารางเมตรอันนี้ใหญ่เป็นอันดับ6ค่ะโดยทางเชเลนสกี้ก็ยืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนเนี่ยประสบความสำเร็จระบุว่าเป้าหมายที่เป็นศูนย์โลจิสติกที่ใช้สนับสนุนกองทัพรัสเซียทั้งการจัดส่งชิ้นส่วนโดรนอุปกรณ์นำร่องและยุทโธปกรณ์ทางการทหารรวมถึงคลังน้ำมันอีกแห่ง นะคะนอกจากนี้มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน1ลำและเรือบรรทุกสินค้าแห้งอีก4ลำของกองเรือเงารัสเซียในทะเลดำและก็ทะเลอาชอฟนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดแล้วก็ทำลายโดรนของยูเครนได้240ลำค่ะระหว่างช่วงค่ำวันที่21กรกฎาคมถึงเช้าวันที่22กรกฎาคมเหนือหลายภูมิภาคของประเทศนะคะรวมถึงไครเมียที่รัสเซียเข้ายึดครองด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะน่าจะเจรจากันได้แต่ว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มันก็เลยยังยืดเยื้ออยู่แบบนี้แล้วก็ล่าสุดนี่มีการโจมตีตัวคลังน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะอันนี้เหตุเกิดในรัสเซียค่ะก็ยังต่อเนื่องนะยืดเยื้อมานานหลายปีไม่มีทีท่าว่าจะจบนะภาวนาขอให้จบเร็วๆดิฉันอยากเห็นความสงบเกิดขึ้นมากกว่านะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันปิดท้ายนะคะเป็นข่าวต่างประเทศที่ถามว่าเป็นประเทศไกลจากบ้านเราไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะนะอยู่ตรงนี้นี่เองอินเดรเดียนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะเกิดเหตุนะคะระเบิดในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะมีผู้สูญหาย13รายแล้วก็เสียชีวิต12รายนะคะโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะวันที่22กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะว่ามันมีเรื่องของเหตุระเบิดที่คาดว่าจะเกิดจากแก๊สนะคะที่ทำให้ส่วนหนึ่งของอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐสิกขิมทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัยประเทศอินเดียพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและสูญหาย13รายนะคะทีมกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ออกซิเจนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตค่ะหลังจากมีการตรวจพบระดับแก๊สพิษในที่เกิดเหตุนะคะหมู่บ้านซามาดุงใกล้ชายแดนจีนโดยทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเหตุระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นในอุโมงค์เมื่อวันจันทร์นะคะขณะที่คนงาน21คนกำลังทำงานอยู่ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด500เมกะวัตต์ค่ะคนงาน2คนสามารถหนีออกมาได้ต่อมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า6คนได้เข้าไปในอุโมงค์เพื่อช่วยเหลือในการกู้ภัยแต่ก็ไปติดอยู่ข้างในเช่นกันนะคะผู้ว่าการรัฐค่ะเปรมซิงทามังนะคะก็ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันอังคารเชื่อว่าการระเบิดเนี่ยมันอาจเกิดจากการสะสมของก๊าซมีเทนแล้วเจ้าหน้าที่พลเรือนค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าผู้มีรอดชีวิตมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นก่อนที่เศษซากจะพังลงมาถล่มนะคะลงมาในอุโมงค์เจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิตเห็นบอกว่าตอนนี้กู้ได้แล้ว12รายนะคะขณะที่หน่วยกู้ภัยจากกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติก็เร่งช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ภายในอีก13คนนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ของกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติหรือที่เรียกย่อๆว่า NDRF เนี่ยก็กล่าวว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยพบก๊าซพิษเช่นมีเทนคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ภายในอุโมงค์ค่ะซึ่งสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าอันตรายมากแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ออกซิเจนครบครันแต่หน่วยกู้ภัยก็สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้แค่ครั้งละประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะอุบัติเหตุจากการก่อสร้างถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกในอินเดียค่ะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วมักจะมีปัญหาเมื่อเจอกับสภาพทางธรณีวิทยาที่เปราะบางนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็มีส่วนด้วยในภูมิภาคหิมาลัยตรงนี้เขาบอกว่ามันเปราะบางมันมีเรื่องของแผ่นดินไหวและสภาพใต้ดินที่คาดการไม่ได้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ยังเร่งดำเนินการในการค้นหาผู้สูญหายอยู่นะคะขอให้ผู้สูญหายของทางอินเดียที่เจ้าหน้าที่กำลังหาอยู่เนี่ยปลอดภัยทั้ง13รายเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐสิกขิมประเทศอินเดียค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันนี้กันก่อนนะคะ
1: Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด28รายนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย3รายด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด2รายค่ะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะคุณพาเคอินแซวนะบอกว่าตอนนี้น้องเนเน่นะคะแต่จสมีน้องลาแน่ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณรพีด้วยนะที่บอกว่าเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันมาไม่หนีไปไหนนะหยุดตรงนี้อยู่กันต่อนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงติดตามต่อได้ตลอด24ชั่วโมงกับจสร้อยของเราค่ะสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามเกณฑ์ไล่ลาก็มีหมดเป็นของตัวเองทั้งนั้นครับไม่ได้เช่าของเขาแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวเกณฑ์ก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลาง

ื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผนและทรงสถาปนาประมุขแห่งสังฆมณฑลมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีตำแหน่งสังฆราชและปู่ครูบังคับบัญชาว่ากล่าวแก่พระสงฆ์เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งราชทินนามประกอบสมณศักดิ์ถวายว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีราชทินนามนี้ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานส่วนการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมนั้นไม่พบระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏหลักฐานเพียงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในท่ามกลางสงฆ์จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4เมื่อพุทธศักราช2363การพระราชพิธีเริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรและในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโปรดให้อาลักษ์อ่านประกาศพระสุพรรณบัตรสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ามกลางชุมนุมสงฆ์เมื่อเสร็จพระราชพิธีเจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัตรมีสัปปทนกั้นไปถวายสมเด็จพระสังฆราชณวัดมหาธาตุการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งรัชกาลที่2ได้เป็นแบบแผนการปฏิบัติของพระราชพิธีนี้สืบมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์แด่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐากาจารย์ในพระราชพิธีทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อมามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16อนุโลมตามพระราชบัญญัติเมื่อพุทธศักราช2508คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางมหาสังฆนิบาตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทหารพลเรือนเป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมาพุทธศักราช2532ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันแรกในวันที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วจึงถวายน้ำพระมหาสังฆ์พระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณี

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริที่จะทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งอัญเชิญกระแสพระราชดำริทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตน์ปลดกิตติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหารขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน

จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมณ์เทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบานแก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชดำริว่าการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระพุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามกาลเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอ่ะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่23กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัญชานะคะมาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมบริการโดยคุณไวคุณยอดนะตอนนี้เป็นคุณยอดแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีรายงานนะคะสถานการณ์ชายแดนนะคะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนนะคะเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านแหลมนะคะอยู่ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงแห่งแรกนี่อยู่ตรงเขตที่52 ถึง 54พบว่าความคืบหน้าเนี่ยก็ประมาณ 76% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้นะคะพลเอกอุกฤษบอกว่าการขยายพื้นที่ก่อสร้างก็จะพิจารณาเป็นรายจุดตามสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นหลักโดยการติดตั้งประตูบานพับบริเวณหลักเขตแดนที่52ก็ทำขึ้นเพื่อแสดงการรักษาสิทธิ์อย่างชัดเจนไม่กระทบต่อหลักเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการก่อสร้างในช่วงที่2นะคะจะอยู่หลักเขตที่54 ถึง 59จะเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงความสูง 3.35 เมตรออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับการกระแทกการยิงด้วยอาวุธปืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และรองรับภารกิจด้านความมั่นคงนะคะมีรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแก๊งสแกมเมอร์ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดในกัมพูชาเนี่ยสร้างรายได้จากการฉ้อโกงผู้เสียหายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นมูลค่าอย่างน้อย88,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและพบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนายทุนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะตามรายงานเขาบอกว่าการทำงานของแก๊งสแกมเมอร์จะมีระบบคล้ายๆกับแฟรนไชส์ของบริษัทธุรกิจจะมีการแบ่งกันออกเป็นฝ่ายต่างๆเฉพาะด้านแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็พบว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยขยายฐานปฏิบัติการไปยังติมอร์เลสเต้เกาะต่างๆในแปซิฟิกและไปจนถึงบางพื้นที่ในแอฟริกาแล้วนะคะ ส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการสืบเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีสถานประกอบการคล้ายๆสถานบริการอีก 1,091 แห่งลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้ว824แห่งผ่านเกณฑ์217แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งและมีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราว56แห่งเพราะว่ามีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะกรณีข้อบกพร่องที่ไม่ร้ายแรงกฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมาเปิดให้การบริการกันอีกครั้งแต่ถ้าพบความเสี่ยงร้ายแรงนี่ก็จะปิดทันทีนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะขยายผลการตรวจสอบไปถึงอาคารที่เข้าข่ายชุมนุมคนหรือโรงมหรสพตามกฎหมายซึ่งมีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอันนี้ก็จะรวมถึงสนามมวยด้วยนะเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะคะส่วนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะคะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรบอกว่าหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลเนี่ยเขาจะออกให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อที่จะนำไปดำเนินการตามกฎหมายอันเนี้ยก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งการเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็จึงกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะสทรช.นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตอนนี้เตรียมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมกำชับให้การระบายน้ำเป็นไปตามแผนและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมคาดว่าอาจจะมีพายุพาดผ่านอีก 1-2 ลูกในช่วงสิงหาคมตุลาคมนี้นะคะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าในช่วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะแล้วก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงปลายกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนพายุเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยก็คาดว่าจะมีมา 1-2 ลูกตั้งแต่สิงหาถึงตุลาเลยนะก็จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งข้อมูลณวันที่21กรกฎาคมมีปริมาณรวมกัน 39,750 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของความจุกักเก็บยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะปี68อยู่ประมาณ 2,619 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยมีอยู่8แห่งนะคะก็คืออ่างแควน้อยบำรุงแดนตอนนี้มีน้ำอยู่ 24% ของความจุอ่างน้ำพุงมีปริมาณ 26% ของความจุอ่างมูลบนมีปริมาณ 29% ของความจุอ่างเก็บน้ำป่าสักโชลสิทธิ์มีอยู่ประมาณ 12% ของความจุอันนี้น้อยที่สุดเลยนะในบรรดาที่เขารวบรวมมา8แห่งตรงนี้นะคะเขื่อนป่าสักนี่น้อยสุดเลยแล้วก็อ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนมีปริมาณ 29% ของความจุกักเก็บอ่างคลองสี่ยัดมีปริมาณ 14% ของความจุแล้วก็อ่างนฤบดินทร์จินดามีปริมาณ 24%แล้วก็อ่างปราณบุรีนะปราณบุรีนี่มีอยู่ 26% นะคะส่วนกรมควบคุมมลพิษค่ะรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่5ดำเนินการระหว่างที่23ถึง26มิถุนายนพบสารหนูในแม่น้ำสาละวินตั้งแต่บ้านท่าตาฝัก อำเภอแม่เสเรียงถึงบ้านศพเมยอำเภอศพเมยเกินมาตรฐานน้ำในแหล่งน้ำผิวดินทั้ง6จุดตรวจวัดส่วนลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วก็การตรวจวัดลำน้ำสาขาของแม่น้ำสารบินเนี่ยพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์นะยกเว้นจุดตรวจวัดแม่น้ำยมพบแมงกานิสเกินค่ามาตรฐานนะก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการรำน้ำไปอุปโภคหรือบริโภคเนี่ยก็ต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพเป็นก่อนนะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการทำประมงหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณที่พบค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานด้วยนะคะส่วนที่บังกลาเทศนะคะตอนนี้มีแผนสร้างรั้วลวดหนามความยาว108กิโลเมตรตามแนวชายแดนที่ติดกับรัฐยะไข่ของเมียนมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามพรมแดนแล้วก็ป้องกันชาวโรฮิงญาลอบเข้าประเทศนะคะต่อแผนอันนี้จะต้องรอฟังความเห็นจากทางสภาแห่งชาติก่อนถ้าได้รับการอนุมัติก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่บังกลาเทศก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนที่ติดกับเพื่อนบ้านบังกลาเทศมีชายแดนติดกับรัฐยะไข่271กิโลเมตรมีเรื่องของปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามาอย่างตั้งแต่ว่าอย่างตอนที่เมียนมาเขามีนโยบายด้านความมั่นคงนะในปี2560ก็จะมีผู้พยพเป็นหลายล้านคนนะที่ไปที่บังคลาเทศแล้วก็อยู่ที่คอกบาซานะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหากระทบกับคนในพื้นที่มาอย่างตลอดเลยนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะนายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและกระทรวงการต่างสหรัฐร่วมกันเสนอต่อศาลรัฐบาลกลางประจำเขตแมนฮัตตันขอให้เริ่มการไต่สวนคดีอาญาของมาดูโรเนี่ยในเดือนมิถุนายนปี70พร้อมเสนอกรอบเวลาสำหรับการรวบรวมพยานหลักฐานการยื่นคำร้องก่อนพิจารณาคดีและการไต่สวนด้วยนะคะเมื่อ3มกราคมกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลาบุกเข้าไปควบคุมตัวในมาดูโรพร้อมกับภรรยาแล้วก็นำตัวทั้ง2คนเนี่ยมาที่นิวยอร์กนะคะการขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครั้งแรกในวันที่5มกราคมมาดูโรก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารวมถึงข้อหาค้ายาเสพติดด้วยนะจนถึงตอนนี้ทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยก็ยังถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์กักกันเมโทรโพลิแทนในบรุกลินรัฐนิวยอร์กอยู่นะคะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งครองเสียงข้างมากโดยริพับลิกันมีมติ220ต่อ205เสียงผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการที่หน่วยงานของรัฐบาลจะถูกชัตดาวน์อีกแล้วนะคะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนการลงมติครั้งนี้ช่วยให้รัฐบาลกลางมีงบประมาณใช้จ่ายไปถึง4ธันวาคมเลยนะคะคือจริงๆแล้วงบประมาณกลางปัจจุบันเนี่ยจะหมดอายุในเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงมติป้องกันชัตดาวน์ล่วงหน้าที่ยาวนานมากนะปกติเนี่ยชัตดาวน์แล้วถึงจะลงมติได้นะคราวนี้เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะรีพับลิกันส่วนค่ะไปทั้งวันนี้นะคะเป็นรายงานของ International SOS นะคะเขาเผยผลการสำรวจที่แสดงเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังกลายเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ามกลางการแพร่ระบาดของข้อมูลเท็จผู้ตอบแบบสำรวจเกือบ 60% บอกว่าศักยภาพสุดๆของ AI ก็คือช่วยตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้แหละแต่ผู้ตอบแบบสำรวจ 42% ว่าองค์กรของเขาเนี่ยก็เคยได้รับผลกระทบหรือขาดความสามารถในการประเมินผลกระทบจากข้อมูลเท็จข้อมูลที่ถูกนำไปปิดเบือนหรือเนื้อหาที่สร้างจาก AI ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือสุขภาพและความปลอดภัยรวมไปถึงเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและการแอบอ้างตัวตนด้วยนะคะซิเบตโคเนสกาผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยระดับโลกเตือนว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจของมนุษย์ควบคู่กันนะคะถ้าเราไปใช้ AI ในการสอบข้อมูลเนี่ยอย่างจะใช้ใน Google หรือ ChatGPT ตามเนี่ยก็จะมีข้อความแบบนี้เตือนอยู่เหมือนกันนะคะยังไงต้องตรวจสอบความถูกต้องกันซ้ำอีกครั้งนึงอย่าเพิ่งเชื่อ AI ไปซะทุกอย่างนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณคุณระพีและคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะที่ทักทายผ่านทาง YouTube นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังสารคดีในคืนนี้กันนะคะ
8: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วง

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ความคล่องแคล่วช่วยให้ชนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งตัวแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็น

เป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช 2531 มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี้เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังเบ็ดบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

ผืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์พันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

เมื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลักใบเพื่อลดการคายน้ำแต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลา

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่ต

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3% ป่าเท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทก.นะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะฮะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ันก่อนของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่ประกาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราสีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไอ้เดียวนะครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% ของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: กเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทีดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

็นตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไป

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเนี่ยเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นนะคะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

งแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

พ่อนกปกนำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว 3-4

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: ือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไม่หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัฒนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
6: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็หลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
6: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
6: แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ถ้าไปตัดท้ายคือป่าเรือนจะพัง
4: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

วนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

าเที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30 บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่หลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้ถ้าน้ำที่ก็เจอกันก็มีครับท่ากันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับตอนนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็บอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าแต่ยิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นลำเป็นสันนะไม่ให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเองชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส100ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส100เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: คชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชะอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลสิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะออกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งในนะครับเอาไปตากแดดเป็นบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในกระชานนะครับ
1: อันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

อย่างดีนะครับวิธีการสังเกตนะฮะเราก็ต้องดูขอบใบนะครับหยักนูนแล้วก็เด็ดใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นเดินน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

ือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายและเปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโปนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโปนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอการใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอYeah.

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

นความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเช่นที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันโลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

มื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะลดอูดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติฟารูเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเปะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารูเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอนาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

ื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการัง

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

0: โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งด้วยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำยาพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้ เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหว่านในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพานรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองพานรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่าคู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
1: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายและไสวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวารวดีและเขมรโบราณ และเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุกเป็นมรดกโลกในปี2561
2: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวัญสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
0: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองส์ซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงษ์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป การฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

าณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่สองได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ส่งพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุรวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรขอมโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง
ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันนี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอริยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานีจากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบัน
รากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตย์อนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งในหนึ่งปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมากเรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่ง
กลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิฟซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: จบการ
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแถลงการประณามเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไป้บอมใส่จุดตรวจปูเกะซามีทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ5รายล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรถที่ใช้ก่อเหตุถูกเผาทิ้งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: เหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างไปบอมใส่จุดตรวจปูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้านพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงการประณามการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ใจกลางชุมชนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้มีเด็กได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ด้วย2รายโดยการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองเช่นนี้ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจยอมรับได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงและสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้

0: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เ
1: งินมาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดคอดเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัวญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ในช่วงนี้นะคะ6:14 นค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจสร้อยค่ะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube ค่ะคอมเมนต์ได้นะคะในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube Live ของทาง JS Roy Radio แล้วก็ทาง LINE @JS Roy นะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยใช่ไหมคะสำหรับในบางพื้นที่แล้วก็เห็นภาพที่มีการแชร์กันนะคะที่ส่งมาทาง X นะคะทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio หลายจุดเหมือนกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของลมซึ่งแรงมากนะคะมีทั้งในส่วนของพวกแผ่นต่างๆแผ่นมาทอดชีตนะคะหรือว่าในส่วนของต้นไม้ที่มีการล้มหรือว่ากิ่งไม้หักนะคะซึ่งอยู่บนพื้นถนนแต่ว่าถ้าดูอัปเดตนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตนะคะมีการดำเนินการเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ในช่วงของเมื่อคืนนี้นะคะแล้วโหดูกลุ่มฝนย้อนหลังนี่เมื่อวานนี้เห็นเลยช่วงเย็นๆนะคะเป็นกลุ่มฝนซึ่งหนักมากแล้วก็เป็นฝนซึ่งแรงมากนะคะนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องติดตามเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะทางด้านของกรมอุตุเองนะคะที่มีการคาดการณ์ก็บอกว่าในช่วงเนี้ยนะคะในเรื่องของอากาศในบ้านเราฝนนะคะก็ยังเป็นฝนที่จะรุนแรงมากขึ้นจะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในเขตของกรุงเทพเท่านั้นนะคะก็ติดตามยิ่งถ้าหากว่าในช่วงของอาทิตย์หน้าซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันใครจะไปไหนยังไงก็วางแผนกันนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบกันในเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าเรื่องของคลื่นลมในทะเลด้วยนะคะคุณลีนาบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกค่ะเป็นช่วงของต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าต่างระดับทับช้างเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าตรงช่วงของเชิงทางขึ้นต่างระดับอ่อนนุชไม่แน่ใจว่าเป็นสายไฟหรือว่าสายสื่อสารห้อยลงมาบนพื้นถนน1เส้นนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งคุณลีนาบอกว่าเห็นแล้วคือเป็นห่วงค่ะอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเดี๋ยวฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันก่อนจุดนี้เดี๋ยวประสานแจ้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะขับผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะพูดถึงในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะนี่ยังใช้ได้ยาวๆทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันตกนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่ายังใช้ได้อาจจะมีรถเริ่มเยอะบ้างเหมือนกันนะคะในบางจุดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอ๋อมีอยู่จุดหนึ่งไม่มั่นใจว่ามันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะเป็นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงแถวๆสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจุดนี้โดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะคะดูเหมือนกับรถเต็มพื้นที่แล้วดูนิ่งด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่ใช้วงแหวนตะวันตกนะคะตรงช่วงแถวๆสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์รบกวนช่วยอัปเดตช่วยเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะก็คือยังไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรวงแหวนตะวันตกเนี่ยยังใช้ได้ยาวๆมุ่งหน้ามาถึงตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนขึ้นบางพลีสุขสวัสดิ์ไม่มีปัญหาแต่วงแหวนตะวันตกเนี่ยในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะนะคะจุดเนี้ยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถ้ายังไงใครที่อยู่โซนทางด้านนี้รบกวนนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ยังบอกว่าเช้าวันนี้นะคะมีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะในส่วนของทางด้านของกบน.หรือว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งมีมติเห็นชอบนะคะในเรื่องของการเพิ่มการอุดหนุนบรรเทาผลกระทบแต่ว่ายังส่งผลให้ราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้นมา90สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งเขาก็มีการชี้แจงนะว่าทำไมถึงต้องมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางกบน.ก็บอกว่ามันเป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงและยืดเยื้อหลังการเจรจาประสบความล้มเหลวประกอบกับการโจมตีระลอกใหม่ที่ยังขยายวงกว้างไปยังประเทศรอบอ่าวอาหรับรวมไปถึงการยืนยันของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็นอกจากนี้สถานการณ์ยังทวีความตึงเครียดหนักยิ่งขึ้นในบริเวณทะเลแดงนะคะจากกรณีกลุ่มฮูตีในเยเมนมีการยกระดับมาตรการในการปิดล้อมทางทะเลโดยมีการขู่ว่าจะมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าที่เข้าจอดหรือว่าใช้บริการท่าเรือในฝั่งทะเลแดงก็เลยส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากต้องเบี่ยงเส้นทางและต้นทุนค่าขนส่งทางเรือพุ่งสูงขึ้นทันทีโดยสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะในวันที่22เมื่อวานนี้คือพุ่งสูงขึ้นถึง 163.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 124.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงขึ้นถึงประมาณวันละ 651.31 ล้านบาทก็เลยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพื่อรองรับการผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกนะคะนี่ก็คือเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับราคาน้ำมันนะคะทั้งในกลุ่มของเบนซินแล้วก็ในกลุ่มของดีเซลค่ะยังต้องติดตามกันอย่างเกาะติดนะในเรื่องของสถานการณ์นะคะในตะวันออกกลางเพราะถ้าว่ายิ่งยังไม่นิ่งมันก็จะมีผลกับในส่วนของราคาน้ำมันในบ้านเราค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามในเรื่องของอากาศกันที่คุณปันธลีนงนุชนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวมาดูติดตามกันว่าสำหรับสถานการณ์ของสภาพอากาศในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสได้นะคะสภาพในตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็บอกไว้เหมือนกันว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงนะคะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะเนื่องจากว่ามันมีเกี่ยวกับในเรื่องของมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะคะซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งมีกำลังปานกลางแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามกันในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนซึ่งตกสะสมนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านเราสำหรับในวันนี้ในบ้านเราคือในส่วนของกรุงเทพนะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะวันนี้เขามีการคาดการเอาไว้นะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งคุณพันธลีไม่รับสายแล้วเป็นว่าอัปเดตให้ละกันในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ยังมีฝนแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าฝนยังเรียกว่าเป็นฝนซึ่งยังหนักนะคะในทุกๆพื้นที่นะคะก็เตรียมอย่างที่บอกล่ะว่าอาทิตย์หน้านะคะหรือไม่ก็ช่วงปลายอาทิตย์นี้เชื่อว่าบางคนนี่ก็ตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยน่าจะเริ่มมีการเดินทางกันละแล้วถ้ามีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางเอาไว้นี่คือลาจันลาศุกร์ใช่ไหมฮะโอ้โหหยุดยาวเลยนะคะหยุดยาวเลยนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องของการวันหยุดยาวๆในช่วงของอาทิตย์หน้านะคะวางแผนนะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ด้วยส จในช่วงนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่ง Airport Rail Link นะคะก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วที่มีการโพสต์แจ้งนะคะในเรื่องของการเปิดให้บริการได้ตามปกตินะคะเข้าสู่ภาวะปกติคือตั้งแต่ประมาณสัก 22:00 นนะคะที่ทาง Airport Rail Link เนี่ยนะคะที่เขามีการแจ้งผ่านทาง Facebook เรื่องของการให้บริการกลับสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะในส่วนของทาง Airport Rail Link เองนะคะก็มีการประกาศอัปเดตใน Facebook เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะให้บริการตามปกติพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดบริการจำหน่ายเหรียญโดยสารชั่วคราวในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปิดให้บริการก็เป็นการเดินรถเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระระบบชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV นะคะพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของทางบริษัทเขาก็มีการจัดเตรียมจุดบริการจำหน่ายเหรียญโดยสารเพิ่มเติมที่สถานีพญาไทมักกะสันแล้วก็ลาดกระบังบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้า 7:00 นถึง 9:00 นแล้วก็ในช่วงเย็น 17:00 นถึง 20:00 นนะคะเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่หนาแน่นโอ้โหเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คืออ่านในโซเชียลนะคะรับรู้เลยในส่วนของคนที่อยู่โซนไม่ว่าจะเป็นทั้งสุวรรณภูมิลาดกระบังเมื่อวานนี้ต้องใช้วิธีการในการเดินทางกันนะคะในหลายรูปแบบเลยแล้วก็ต้องจริงๆต้องบอกต้องขอบคุณในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะเขาก็มีการจัดรถไฟขบวนพิเศษแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นถึงความสำคัญของรถไฟสายชานเมืองวันนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาเลยล่ะสำหรับคนที่อยู่โซนทางด้านนั้นนะคะที่ใช้บริการนะคะในเรื่องของรถไฟนะคะที่มีการให้บริการเพิ่มขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีผลในเรื่องของคนที่เดินทางบนถนนเหมือนกันเพราะเมื่อวานเนี่ยจะมีการเพิ่มรถไฟขบวนพิเศษในการที่จะแบ่งนะคะแบ่งภาระของ Airport Rail Link เพราะเมื่อวานเนี่ยใช้แค่ได้แค่1ขบวนแต่วันนี้คือทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพฝากด้วยนะคะใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันตกนะคะตรงช่วงแถวๆประปามหาสวัสดิ์ตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีอะไรไหมคะทำไมรถถึงได้ติดมากๆสำหรับณเวลานี้ตอนนี้มันน่าจะมีไม่แน่ใจเรื่องของมีการทำงานหรือว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุไหมถ้าหากว่าใครผ่านรบกวนนะคะรบกวนด้วยส่วนถ้าหากว่าดูในเส้นทางนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์สำหรับในช่วงเวลานี้ยังใช้ได้ยาวๆนะคะราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของต่างระดับการประพฤกษ์ตรงจุดนี้จะดูว่ามีรถเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของต่างระดับนะคะที่ตัดกับทางด้านของถนนการประพฤกษ์เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ BTS ตลาดพลูค่ะแต่ถ้าพอเลยจาก BTS ตลาดพลูเข้ามาอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมาเจอเพื่อนเยอะกันอีกช่วงนึงตั้งแต่ตรงช่วงของ BTS วงเวียนใหญ่นะคะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานตากสินนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะเลยจากตรงช่วงของตัดกับถนนประมวลไปนะคะก็จะใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของแยกวิทยุก็จะติดกันอีกช่วงหนึ่งส่วนในฝั่งของสาทรใต้ก็คือใช้ได้นะคะในฝั่งของทางสาทรใต้เนี่ยก็คือใช้ได้นะคะนี่ก็เป็นอัปเดตให้นะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปที่คุณวาสุรีคุณวาสุรีคะสวัสดีค่ะคุณวาสุรีนี่บอกว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ของ Airport Rail Link นะคะ
3: ค
2: ่ะตอนนี้ใช้บริการได้ตามปกติ
3: ตอนนี้ Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีทุกกระบวนเรียบร้อยค่ะ
2: คุณแล้วนี่ตอนกี่โมงอะคะของ Airport Rail Link
3: ใช้ได้ประมาณช่วงเมื่อคืนค่ะตอนประมาณ4 ทุ่มค่ะ
2: ประมาณ4 ทุ่มแต่เช้าวันนี้เป็นไงบ้างคนเขารับรู้รับทราบข้อมูลกันแล้วใช่ไหมคุณวาสุรี
3: ค่ะมีประกาศทางช่องทางของ Facebook Apple Link ค่ะแล้วก็มีทางลูกค้าติดต่อเข้ามาทาง Contact Center อยู่ค่ะ
2: เยอะไหมคะ
3: ค่อนข้างที่จะจำนวนเยอะเลยค่ะ
2: จำนวนเยอะตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหม
3: ถูกต้องค่ะตั้งแต่เปิดให้บริการตอน6โมงเช้าค่ะ
2: อ๋อเห็นไหมแปลว่าคนที่ใช้บริการทางด้านของ Apple Link เนี่ยจำนวนมากนะคะเมื่อวานนี้มีผลกระทบกันหนักมากเลย
3: ค
2: ่ะก็เอาเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่โซนแถวสุวรรณภูมินักเดินทางใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่โซนสุวรรณภูมิลาดกระบังคือปกติแล้วเนี่ยอย่างในช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีขบวนรถประมาณเท่าไหร่กี่ขบวนนะคะในมันจะห่างกันประมาณกี่นาทีคะ
3: ถ้าเป็นช่วงเช้าตามตารางเวลาเดินรถอะค่ะตั้งแต่หกโมงจนถึงตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึง6โมงความถี่ขบวนรถจะอยู่ที่15นาทีแต่ถ้าเป็น6โมงถึง7โมงความถี่ขบวนรถจะเป็นทุกๆ10นาทีค่ะ
2: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ค่ะได้ค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค
2: ่
3: ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะหมายว่ามีคนสอบถามกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่บอกค่ะว่าเรียกว่ากระหน่ำในโซเชียลเลยแม้แต่ในส่วนของ Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเห็นคนนู้นตอบคนนี้ให้คนนู้นตอบแทนคนนี้ก็มาช่วยอัปเดตให้ว่าตอนนี้ขบวนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะเพราะเมื่อวานใช้ได้เพียงแค่ขบวนเดียวนะคะก็มีการแชร์ข้อมูลต่างๆกันนี่เห็นถึงความน่ารักเลยนะของพวกเราคนพวกเราทุกๆคนเลยนะคะเรียกว่ามีน้ำใจมากๆอ่ะก็คือรู้ว่าจะมีคนซึ่งยืนรอรถกันอยู่ใช่ไหมอีกสถานีหนึ่งสถานีถัดไปคนที่ขึ้นสถานีนี้แล้วก็จะบอกตอนนี้ขึ้นแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปถึงสถานีข้างหน้าเมื่อไหร่อะไรยังไงอันนี้น่ารักมากๆนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะสามารถที่จะใช้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ก็รถเริ่มแน่นนะคะแน่นตั้งแต่ตรงช่วงประมาณสักแถวโรงพยาบาลบางมดค่ะยาวๆต่อเนื่องขึ้นมาทางด่วนนะคะทางพิเศษเฉลิมนครนะคะถ้าหากว่าผ่านตรงช่วงของหน้าด่านมาได้ก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วล่ะสำหรับเส้นทางบนทางด่วนนะคะยาวๆนะคะสำหรับตอนนี้บนทางด่วนเนี่ยโดยภาพรวมยังถือว่ารถยังใช้ได้แต่อาจจะมีแน่นมากนั่นบ้างในบางส่วนในบางจุดก็จะเป็นจุดเดิมๆเนี่ยค่ะอย่างทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะคะตรงนี้จะเป็นช่วงที่อยู่เหนือทางด้านของเนี่ยแถวหมอชิดทางด้านนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตรงจุดนี้จะดูรถแน่นแต่ถ้าดูก็คือนี่คือเป็นช่วงปกติเลยจะเป็นอย่างเนี้ยในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงนี้ทางด้านของเส้นสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงของแยกบางนาแยกบางนานะคะยังใช้ได้อยู่นะคะณเวลานี้อาจจะมีรถซึ่งรอติดสัญญาณไฟอยู่ท้ายแถวค่อนข้างจะยาวเหมือนกันแต่เพราะว่าเลี้ยวเข้ามานะคะข้ามมาฝั่งของเส้นอุดมสุขต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของปุณวิถีนะคะแล้วก็บางจากเนี่ยยังใช้ได้ยาวๆนะคะเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้ายาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตนะคะในช่วงเวลานี้ยังใช้ได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเส้นทางทางรถไฟสายเก่าในช่วงนี้ปล่อยเป็นทางเดี่ยววันเวย์เข้าเมืองนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของย่านสันพาวุฒในช่วงเวลานี้ก็ยังใช้ได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณโดมสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณโดมใช้เส้นบรมราชชนนีใช่ไหมคะบอกว่ามีอุบัติเหตุ
4: มีแล้วมีรถยนต์มาแต่ว่ากำลังเคลียร์พวกขาพนักงานพวกหัวใจเท้าพวกผักออกคร
2: ับ โอ้โหนี่เป็นรถกระบะบรรทุกผลไม้ผักเหรอคะ
4: ใช่คร
2: ับ
4: ผมเข้าใส่บรรทุกมาเต็มที่แหละ
2: โอ้
4: กำลังขนย้ายออกมาวางไอ้กอกลางนะไอ้กอไอ้ระหว่างกอไอ้คู่ขนาน
2: กับช่องทางด่วน
4: ใช่ใช่ใช่
2: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหน ตรงช่วงไหนของเส้นมรดมราชนาวีอะคะ
4: ช่วงขวาครับเจอข้ามสะพานมาแล้วนะข้ามสะพานอะไรทางน้ำก็ถึงมาแล้วช่วงกม24ครับผม
2: กิโลเมตรที่24นะคะ
4: ครับบอกครับตะแคงอะ
2: ปิดวิทยุก่อนดีไหมคะคุณโดมปิดวิทยุก่อนค่ะแล้วเราคุยกันทางโทรศัพท์ค่ะไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
2: ค่ะ
4: คือแข่งมาด้านข้อมาหันมาด้านซ้ายแต่ว่าพวกเขาหันไปด้านขาออกนะ
2: ค่ะ
4: แข่งอยู่แต่ว่าต้องใช้รถยกอ่ะเพราะว่ายางระเบิดแต่ผมเลยมาแล้วนะ
2: แต่ไม่น่าจะมีคนเจ็บมีคนเจ็บไหมคะถ้าดูจากสภาพของรถ
4: เพราะว่าผมลงสะพานมาผมเห็นแล้วมันมีเจ้าที่เปิดไซเรนผมก็ออกขึ้นขนานเลยเพราะตอนนี้มันออกมันลงสะพานมาแล้วถ้าไม่น้ำมันออกขึ้นขนานได้ทำเหมือนกันก็ไปจิ้มแยกอยู่ตรงนั้นแหละก็ใครช่วงนี้ใครเข้ามาก็ต้องพอข้ามแม่น้ำถ้าจิ้มมาแล้วก็ต้องออกขึ้นขนานได้เลยเดี๋ยวช่องทางด่วนเขาปิดอยู่ครับวิ่งมาแค่เลนเดียวก็น่าจะใช้เวลาสักพักกันเพราะจะไอ้รถยกอะไรมาแล้วแต่ว่ากำลังขนพวกผักพวกอะไรอยู่ครับผม
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เป็นรถอีซูนะสีขาว
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณโดม
4: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่ใครที่ใช้เส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมานี่จะเริ่มเจอท้ายแถวเลยนะคะเบี่ยงออกเข้าไปใช้ในช่องทางคู่ขนานนะคะช่องทางด่วนที่ตอนนี้คือท้ายแถวสะสมเริ่มจะมีท้ายแถวสะสมเพิ่มมากขึ้นจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณโดมแจ้งอากาศไปนะคะเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก500เมตรได้อะท้ายแถวนะคะย้ำเลยว่าอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด่วนแล้วก็มีการปิดในช่องทางด่วนให้เบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดเหตุค่ะเลยจากตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคะเลยไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเบี่ยงออกนะคะให้เบี่ยงออกทันทีพอลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก่อนหน้านี้นี่มีรับแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งเป็นเส้นพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของปากซอยพระราม2ซอย87รถกระบะเสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วก็ขวางในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2คนอุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนช่วงตี 4:45 ตอนนี้ 6:37 น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้มาเพิ่มเติมกันนะคะแต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้พระราม2เนี่ยถ้าจะมีจุดที่มีปัญหาก็คือจะเป็นในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนขึ้นทางด่วนนะคะจะมีท้ายสะสมตั้งแต่แถวๆหน้าโรงพยาบาลบางมดนะคะแถวนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ยาวๆขึ้นทางด่วนนะคะพอขึ้นทางด่วนผ่านตรงที่เป็นหน้าด่านไปอันนี้ก็จะใช้ได้นะคะสอบในส่วนของทางด่วนขั้นที่1นะคะอันนี้ก็เป็นตอนช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมในแต่ละเส้นทางก็ยังถือว่ายังได้อยู่ยกเว้นนะคะยกเว้นฝั่งของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตรงฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่รถจะแน่นมากตั้งแต่เช้าเป็นประจำในทุกๆวันโดยเฉพาะตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์เช้าวันนี้ก็รถมากแล้วนะคะเต็มพื้นที่เร็วมากนะคะสะพานพระราม8เองก็รถจะเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานกรุงธนค่ะก็อย่างที่บอกค่ะสภาพเดิมๆเลยช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแยกบางพลัดนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนมานะคะต้องผ่านตรงช่วงของแยกตัดกับถนนพิชัยไปนะคะถึงจะดีขึ้นแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็จะมาชะลอตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานกรุงธนนะคะคุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่าน
2: อยู่พระราม2ช่องไหนคะคุณหนุ่มชาดล
5: พระราม2ฝั่งขาเข้าเมื่อกี้คุณปุญญนุชบอกว่ารถติดตั้งแต่เลยโรงพยาบาลบางมดมาร
2: ถเต็มพื้นที่ค่ะ
5: เต็มพื้นที่นี่ผมอยู่จากเซ็นทรัลผมวิ่งมานี
2: ่
5: ถึงเจ้าแม่งูนี่ก็ช่องทางด่วนนี่ก็แพ็คแล้วยังไม่ถึงบางมดที่คุณปุญญนุชว่าเลย
2: ว่าถ้าแถวยาวกว่านั้นเหรอคะ
5: ยาวฮะยาวมองไปข้างหลังนี่เซ็นทรัลนี่ก็เริ่มชะลอแล้ว
2: คือ
5: ขึ้นมาตรงเนี้ยเขาจะปิดจากเสียเราเคยเสียเงิน7ช่อง
2: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้ก็จะปิดเหลือ5ช่องปิดไป2ช่อง
2: ค่ะ
5: มันก็จะบีบทางข้างล่างก็ปกติก็ติดอยู่แล้วก็เลยเนี่ยยังไม่7โมงเลยเริ่มแล้ว
2: มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆเช้า
5: ช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนานนี่วิ่งริ้วเลยนะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แต่ถ้าจะขึ้นทางด่วนออกช่องทางด่วนนี่เริ่มติดแล้วแล้วเป็นฝั่งขาออกเนี่ยก่อนที่ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะไปลงเสียตังค์เนี่ย
2: ค่ะ
5: เขาเอากลัวยางมาตั้งไม่ใช่ตั้งธรรมดานะยิงติดพื้นเลยตรงหน้าปากซอย10 11 13 15เนี่ยก่อนขึ้นทางด่วนน่ะเขาเอากลัวยางมาตั้งแล้วก็ยิงยาวตลอดปกติ2ข้างซ้ายขวาเนี่ยรถแถวชาวบ้านแถวหลังเข้าไปในซอย13 10 11 15นี่เขาจะเอารถมาจอดกันริมถนนวันนี้โล่งหมดเลยทางหลวงเขาเอามาปรับเอากลวยยางล้มลุกอ่ะแล้วก็มายิงน็อตติดกับพื้น
2: ก็คือป้องกันรถไปจอดอยู่ริมขอบทางซึ่งจะทำให้มีผลกระทบเรื่องของการจราจร
5: เขาทาขาวแดงแล้วเอากระดาษมาแปะแล้วว่าห้ามจอดตลอดแนวก็แล้วอะไรก็แล้ว
2: ไม่ยังจอดกันเต็ม
5: ยิ่งตอนเที่ยงตอนบ่ายๆเข้ามากินของกันตรงซอย7ซอย5เขาจะมีข้าวหมูแดงร้านดังๆอ่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านดังๆแล้วก็กระเพาะปลาร้านดังบะหมี่เกี๊ยวร้านดังคือตอนเที่ยงเนี่ยรถจะเต็มหมดเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้กินกันแล้ว
2: ก็ไปกินได้แต่ว่าก็เปลี่ยนวิธีการเดินทางก็ใช้รถสาธารณะหรือไม่ก็หาวิธีการไปจอดที่อื่นแล้วก็เดินออกมาเดินกลับมาเดินได้ไหมคะมันมีที่จอดไหมมันน่าต้องมีวิธีการในการที่จะหาแล้วถ้าหากจะใครจะไปกินจริง
5: ๆนี่ยาวเลยคู่ขนานเขาก็ห้ามจอดอยู่แล้วเมื่อก่อนนี้เขาจะแอบจอดกันอยู่ตรงช่องทางด่วนเนี่ย
2: ค่ะ
5: คือเขาตั้งกลวยไปแล้วตรงนั้นมันก็เท่ากับรถห้ามจอด
2: อ่ะเท่ากับตอนนี้เขาแก้ไขปัญหาละเดี๋ยวลองดูว่าต่อไปจะยังไงต่อ
5: แล้วคุณปุญญนุชผมถ่ายรูปส้มไปให้แล้วนะ
2: เมื่อไหร่คะ
5: รูปส้มผมถ่ายแล้วก็ส่งไปในไลน์จอสอร้อยอ
2: ่
5: ะ
2: อันนี้นานแล้วยัง
5: ส่งไปหลายวันแล้ว
2: ส่งไปหลายวันแล้วเดี๋ยวเขาไปหาย้อนหลังค่ะ
5: ตามหามดไม่เจอ
2: ส้มยัง
5: ไม่หวานนะมดเลยยังไม่มา
2: เดี๋ยวรอเขาไปซ่อมแซมก่อนไปแก้ไขปรับสีสาร
5: มดก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็ทาสีก็โอเคแล้วนะ
2: ค่ะ
5: แต่ยังไม่มาเลย
2: เรา
5: ส่งแต่รูปส้มไปให้คุณ
2: แต่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตอะไรนะ
5: บางมด
2: บางมดใช่ไหมคะ
5: คือรูปส้มกับรูปมดนี่คือเห็นปั๊บมันนึกเลยว่าตรงนี้คือบางมด
2: เขตบางมดแล้วประเด็นเดี๋ยวต้องรอขอมาให้มันครบใช่ไหมจะได้รู้สึกว่ามันครบกับคำว่าบางมด
5: ใช่คือไม่เห็นมดนี่นึกในใจว่าส้มคงไม่หวานมดก็เลยไม่มาเลยในบางที่ผมนะ
2: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: แอมพลฟูด
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
12: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อที่ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
16: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ช่วงนี้ใครที่อาจจะกำลังขับรถและอาจจะกำลังติดอยู่อะไรต่างๆนี้ชวนมาร่วมกิจกรรมโครงการเดลต้าถนนสีขาวกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นน้ำใหม่นะแต่ว่าไปร่วมกิจกรรมกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ของทางแจ๊สร้อยรีดิโอนะคะทาง Facebook ค่ะคือเข้าไปจะมีการปักหมุดเอาไว้ค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะชวนร่วมกิจกรรมชวนชาวโซเชียลมาร่วมกิจกรรมหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราเห็นปุ๊บเราสามารถคาดการได้นะคะคาดการได้เอ๊ะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วว่าทำยังไงเพื่อทำในการที่จะป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่นะคะจากรูปแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องอย่างที่บอกว่าต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะก็เข้าไปแล้วแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนก่อนเพราะว่าพอเมื่อถึงในช่วงเวลาที่จะหาผู้โชคดีที่จะลุ้นรับของรางวัลซึ่งเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลเนี่ยเราจะดูจากการที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามตามลิงก์ในFacebook ของทาง JS100 Radio ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการหาผู้โชคดีก็จะสุ่มนะคะจากคนที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่7สิงหาคมก็ผ่านทางช่องทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะซึ่งกิจกรรมสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ในช่วงนี้ค่ะถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะคือจะมีคำถามถามหาในเรื่องของสิ่งผิดปกติบนท้องถนนนะคะที่เราจะเห็นต้องบอกก่อนเลยนะว่าจะต้องดูจากในรูปซึ่งถามว่าคนที่มาดูผ่านทาง YouTube Live นี่ก็จะเห็นนะคะเพราะเราขึ้นรูปให้จริงๆแล้วนี่สามารถที่จะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะในการที่จะลงทะเบียนแล้วก็ตอบมาว่า A B C หรือว่า D นะคะอันนี้ก็จะมีคำตอบให้ด้วยกันทั้งหมดคือ4คำตอบนะคะจริงๆเนี่ยถ้าดูแต่ละข้อนี่ก็น่าจะถูกทุกข้อแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครลองพิจารณาดูจากในรูปนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้เราจะไปที่ดาบตำรวจชาตรีอ้นเพชรหัวหน้าตู้ตำรวจทางหลวงบางใหญ่นะคะดาบคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณ
0: ก่อนหน้านี้เห็นวงแหวนตะวันตกดูรถมากๆแน่นๆแถวๆป่ามหาสวัสดิ์ตรงนั้นมีอะไรอะคะ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นจังหวะรถขึ้นสะพานนะครับ
0: อ๋อตรงนั้นมีสะพานอยู่เหรอคะ
1: ใช่จะเป็นจะมีสะพานอยู่เป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับ
0: ค่ะก็แปลว่าต้องเป็นอย่างนี้ในทุกๆเช้า
1: ครับก็จะมีเขาจะรถจะเริ่มมีปริมาณมากช่วงประมาณหน้าเรียนเทศศิรินะครับจะเป็นต้องการจราจรที่เป็นจากคู่ขนานเข้าช่องทางด่วนแล้วก็ทางด่วนออกคู่ขนานครับระยะห่างจะอยู่ประมาณ300เมตรครับจุดนี้ก็จะเป็นรถตัดไปตัดมาแล้วก็รถชะลอตัวครับ
0: อันนี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียน
1: ใช่ครับทางบางแคบางขุนเทียนนะครับ
0: แต่เมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงอะค่ะที่เห็นแบบว่ารถนิ่งเลยจะอยู่ตรงแถวหน้าประปามหาสวัสดิ์ซึ่งจะเป็นฝั่งขาออกแต่ตอนนี้ดูแล้วเนี่ยคลี่คลายแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่ามีอะไรแต่ไม่ได้มีการทำถนนหรืออะไรใช่ไหมคะ
1: ไม่มีครับก็พอดีตอนไปตรวจสอบก็ไม่พบอะไรแล้วครับก็น่าจะมีเหตุรถจอดสักพักแล้วก็ไปต่อครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
0: มันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละเพราะว่าตอนช่วงต้นชั่วโมงมันดูนิ่งมันดูแน่นมากค่ะแต่ตอนนี้ดูดีแล้วค่ะไม่มีละดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วไม่มีผลกระทบแล้วในเรื่องของการจราจรเพราะนั้นตอนนี้ไอ้ฝั่งตรงแถวหน้าโรงเรียนตรงนี้ก็เดี๋ยวพอยิ่งสายรถก็จะยิ่งมาก
1: ก็น่าจะสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งก็จะเริ่มหนาแน่นนะครับ
0: ค่ะจะมีแค่จุดนี้จุดเดียวใช่ไหมคะที่จะมีผลกระทบในส่วนของวงแหวนตะวันตก
1: ครับก็คือจุดนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็พอไปมาลดลงก็เลยชั่วโมงเร่งด่วนก็จะเริ่มคลายตัวแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติครับ
0: ค่ะค่ะโอเคไม่มีการทำมีการปรับปรุงผิวถนนเลยอะไรไหมคะหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหน้าโรงเรียน
1: เสร็จเรียบร้อยครับช่วงนี้เสร็จหมดแล้วครับ
0: เก็บมาเรียบร้อยโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดาบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มา เพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในทุกช่องทางทางโซเชียลค่ะของทาง JS100 Radio ล่าสุดรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนประดิษฐ์มนุธรรมตรงช่วงระหว่างแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกโยธินพัฒนาเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก็บขยะแล้วจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งล่าสุดได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4แต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคนเจ็บจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์หรือว่าคนที่มากับรถเก็บขยะนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังฝากด้วยใครผ่านจุดนี้อัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02